เด็กปลายทางนะคะพร้อมไหมเอ่ยพร้อมแล้วเช่นกันนะคะถ้าพร้อมแล้วมาร้องเพลงกันเลยประโย

0: ก3ส่วน
1: โอ้โหยอดเยี่ยมเลยแสดงว่าเด็กๆเนี่ยจำได้แมวนั้นเป็นอะไรนะประธานกินเป็น
2: ก
1: ริ
2: ยาก
1: รรมนั้นคือปลาแมวกินปลาจึงเป็นแมวกินปลาจึงเป็นทำไมแมวถึงเป็นประธาน
2: เพราะว่าเป็นคน
1: แมวเป็นสัตว์แล้วก็อะไรลูกเป็นคนเป็นคนอะไรถูกต้องค่ะแมวเป็นคนทำแมวทำอะไรเอ่ย
2: กินปลาก
1: ินกินก็เลยเป็นกริยาเพราะแมวกำลังกินแล้วกินอะไร
2: ปลา
1: ปลานั่นเองทำไมปลาเป็นกรรมนะเพราะว่าเก่งมากค่ะเพราะว่าโดนแมวกินนั่นเองก็เลยเป็นกรรมนะคะต่อไปมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะบอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ค่ะ2คำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะมีมารยาทในการอ่านและการเขียนมาดูกันเลยค่ะวันนี้มาดูอีกหนึ่งครั้งนะคะประโยคมีอะไรบ้างนะประธานแล้วก็กริยาแล้วก็กรรมประธานเราต้องบอกได้ว่าคืออะไรนะ
2: ใคร
1: เอ๊ะในข้อความนั้นที่เด็กๆอ่านเนี่ยใครนะเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นอยู
2: ่
1: อย่างเช่นประโยคแมวกินปลาใช่ไหมลูกใครก็คือแมวแล้วก็กริยาคืออะไรนะ
2: ก
1: ินทำอะไรแมวเขาทำอะไรลูก
2: ก
1: ินอยู่นั่นเองแล้วทำอย่างไรเขากินอะไรล่ะคะกินปลานั่นเองถ้าหากเด็กๆตอบได้ประธานคือใครกริยาเราต้องตอบได้ว่าเขาทำอะไรและสุดท้ายกรรมค่ะคือเขาทำอย่างไรนั่นเองอย่างเช่นแมวกินปลาใครก็คือแมวกริยาก็คือการกระทำสิ่งนั้นแมวเขาทำอะไรนะ
2: ก
1: ินและสุดท้ายเขากินอะไรกินปลานั่นเองค่ะต่อไปมาดูกันเลยประธานในประโยคเราต้องบอกได้ว่าใครเป็นใครเก่งมากแล้วใครล่ะเป็นอะไรได้บ้างล่ะเด็กๆจำได้ไหมอย่างแรกก่อนต้องเป็น
2: คน
1: พูดพร้อมกัน
2: คน
1: คน
2: คน
1: คนทุกคนเป็นประธานได้ไหม
2: ได
1: ้หมดเลยคุณครูล่ะคะเป็นได้ไหม
2: ได
1: ้เด็กๆล่ะคะพ่อแม่เราล่ะคะทุกคนเลยไหมคะ
2: ได
1: ้เลยที่เป็นคนเนี่ยเป็นประธานได้ทั้งหมดเลยต่อไปค่ะลูกนอกจากประธานจะเป็นคนแล้วประธานเป็นอย่างอื่นได้ไหมเป็นสัตว์ได้ไหมได้พูดพร้อมกันสัตว
2: ์
1: สัตว์เป็นได้หมดเลยไหมลูกสัตว์ทุกอย่างเนี่ยเป็นได้หมดเลยไหมคะจากในภาพเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ย
2: ย
1: ีราฟมีอะไรอีกนะนกแล้วก็ช้าง
2: ล
1: ิงแล้วก็สิงโตแล้วก็หมีแล้วนอกจากนี้เนี่ยเป็นประธานได้อีกไหม
2: เป็นได
1: ้แมวล่ะคะเป็นได้ไหม
2: ได
1: ้ค่ะสัตว์ทุกตัวเลยสามารถเป็นประธานได้ทั้งหมดเลยต่อไปคนสัตว์แล้วอะไรอีกนะสิ่งของต่างๆก็เป็นประธานได้ค่ะเช่นอะไรบ้างสิ่งของรอบตัวเราเก้าอี้โต๊ะอะไรอีกบ้าง
2: ก
1: ระเป๋าอะไรอีกบ้างโทรศัพท์ก็ได้อะไรอีกบ้างได้เยอะแยะมากมายเลยที่เป็นสิ่งของก็สามารถเป็นประธานได้นะคะมาดูกันต่อเลยได้เวลาฝึกแต่งประโยคแล้วโอ้โหใครอยากแต่งประโยคบ้างทุกคนเลยไหมคะรวมถึงเด็กๆปลายทางด้วยนะคะวันนี้ค่ะลูกนี่เลยค่ะคุณครูมีแผงไข่สุ่มนะคะนี่เลยแผงไข่สุ่มแบบนี้โอ้โหเห็นไหมเอ่ยและในนี้นะคะลูกจะมี
3: เลขที
1: ่ของเด็กๆทุกคนเนี่ยอยู่ในนี้เลยค่ะเป็นเลขที่ของใครกันนะรวมถึงเลขที่ของเด็กๆปลายทางด้วยนั่นเองนะคะเอาละค่ะถ้าหากสุ่มเด็กๆคนไหนออกมาแล้วให้เด็กๆเดินออกมาแล้วทำอะไรเอ่ยนี่เลยค่ะฝึกแต่งประโยคคุณครูจะมีคำมาให้สมมุติว่าคำแรก
2: ฉ
1: ัน ฉอ่ะเนาะฉัน คำว่าสารเด็กๆก็แต่งประโยคได้เลยเช่นอะไรบ้างเอ่ย
2: สาร
1: อะไรสารอะไรนะ
2: สาร
1: ซื้อขนมสารกินปลาสารดื่มน้ำสารอะไรเยอะแยะมากมายเลยโอ้โหน่าสนุกไหม
2: น
1: ่าสนุกมากๆเลยนะคะเอาละค่ะใครอยากแต่งประโยคบ้างโอ้โหเยอะมากๆเลยและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะหากคุณครูเนี่ยหยิบไข่สุ่มมาแล้วเป็นตรงกับเลขที่เด็กๆคนไหนนะคะก็สามารถมาฝึกแต่งประโยคกับคุณครูปลายทางได้เลยค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวคุณครูใบไผ่นะคะจะหยิบไข่ฟองไหนดีนะฝั่งนี้ดีกว่าเอาละค่ะจะเป็นเลขที่ใครเอ่ยจะเป็นเลขที่ใครเอ่ยเลขที่ใครเอ่ยเลขที่นะคะที่คุณครูเปิดได้คือเลขที่8ค่ะใครเอ่ยปรบมือให้เพื่อนหน่อยออกมาแล้วนะคะเลขที่8ยืนตรงนี้เลยลูกเลขที่8ออกมาแล้วต่อไปคำที่คุณครูจะให้แต่งประโยคคือคำว่าชออะเนาะแต่งว่าอะไรดีเอ่ยสันอะไรดีนะสันอะไรดีลูก
4: ฉันกินข้าว
1: ฉันกินข้าวได้ไหม
2: ได้
1: ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยคำว่าฉันขออีกหนึ่งคนได้ไหมเอ่ยตอนนี้นะคะขอฟองไหนดีนะนี่เลยค่ะใครเอ่ยจะได้ออกมาแต่งประโยคเลขที่เลขที่3ค่ะมาเลยค่ะลูกเด็กๆปลายทางก็สามารถมาฝึกแต่งประโยคได้นะคะเพื่อนออกมาแล้วนะคะเลขที่3ขอคำว่าฉันลูกคำว่าฉันแต่งประโยคว่าอะไรดี
4: ฉันดื่มน้ำ
1: ฉันดื่มน้ำได้ไหมคะได้เลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้เลยเก่งมากค่ะหลักการแต่งประโยคง่ายๆเลยค่ะคำที่คุณครูกำหนดให้เวลาเด็กๆแต่งมาแล้วถ้าหากมีคำที่คุณครูกำหนดให้อยู่ถือว่าได้เลยง่ายๆเลยค่ะแค่แต่งประโยคออกมาแล้วอย่าลืมใส่คำที่คุณครูให้มานะคะในประโยคของเด็กๆด้วยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะให้คุณครูเปลี่ยนคำดีกว่าขอคำว่าอะไรดีนะต่อเอาเต่าไม้เอกเต่าต่อเอาเต่าไม้เอกเต่าเต่าเต่าเต่าเต่าเต่ามันมีสี่ขาเดินมามันทำหัวมันทำหัวรู้จักเต่าไหมเอ่ยรู้จักแต่งประโยคจากคำว่าเต่าได้ไหมคะอะไรดีนะเต่าอะไรดีเอาละค่ะและเลขที่ผู้โชคดีคือเลขที่มาแล้วเลขที่เลขที่เลขที่อะไรดีนะเลขที่อะไรดีนะมาแล้วค่ะโอ้โหเลขที่นี้มี2ตัวด้วยเลขที่11ค่ะโอ้โหเลขที่11มาแล้วนะคะคุณครูอยากได้เด็กๆครับปรบมือ1ครั้ง2ครั้งคุณครูอยากได้ประโยคคำว่าเต่าประโยคว่าอะไรดีเอ่ย
4: เต่าเดินช้า
1: เต่าเดินช้าได้ไหมได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้เลยลูกเต่าเดินช้าได้ไหมคะได้เลยอาจจะเป็นประโยค2ส่วนก็ได้นะคะมีแค่ประธานกับกริยาก็ได้หรือเต่าเขากินอะไรเป็นอาหารเอ่ยผักหรือผักบุ้งได้ไหมถ้าหากแต่งประโยคว่าเต่ากินผักบุ้งได้ไหม
2: ได
1: ้เลยต่อไปไข่ฟองไหนดีนะมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะโอ้โหฟังดีๆเลยต้องตั้งใจฟังดีๆเลยเพราะเลขที่นี้ โอ้โหเลขที่30ค่ะอยู่ไหนเอ่ยโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยเชิญถ้วยฟูออกมาเลยค่ะลูกประโยคนี้เลยค่ะเอ๊คำว่าอะไรเอ่ยพออีพีไม้เอกพี่พออีพีไม้เอกพี่ประโยคคำว่าพี่เอ๊พี่ทำอะไรบ้างเอ่ย
4: พี่ซื้อขนม
1: พี่ซื้อขนมได้ไหมลูกปรบมือให้ถ้วยฟูเลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกเด็กๆมีพี่ไหมเอ่ยถ้าหากเด็กๆจะแต่งประโยคคำว่าพี่แต่งว่าอะไรดีเอ่ย
5: พ
1: ี่
5: เล
1: ี้
5: ยงแมว
1: พี่เลี้ยงแมวได้ไหมพี่อะไรดีเอ่ย
5: พี่กินข้าว
1: พี่กินข้าวได้ไหมได้หมดเลยต่อไปขอคำนี้สะกดพร้อมกันก่อนพออูพู
5: พออาผาร
1: วมเป็นรวมเป็นคำว่าภูผาแต่งประโยคว่าอะไรดีนะขอมาแล้วค่ะเอ๊ไข่สุ่มนะคะจะไม่ออกมาถ้าหากเด็กๆเสียงดังเอ๊มีเสียงมาจากไหนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้ค่ะไข่สุ่มมาแล้วค่ะขอเลขที่28ปรบมือให้เพื่อนเลยค่ะเชิญเลยค่ะประโยคต้องมีคำนี้ด้วยคำว่าภูผาแต่งประโยคว่าอะไรดีคะ
4: ภูผากินข้าวค่ะ
1: ภูผากินข้าวได้ไหมปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากลูกเชิญนั่งได้เลยต่อไปยังไม่หมดค่ะขอคำนี้มอแอวอแมวมอแอวอแมวอะไรดีนะขอเลขที่เอ๊ะอะไรเอ่ยมาแล้วค่ะนี่เลยโอ้โหอยู่ไหนเอ่ยมาเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคำว่ามอแอวอแมวแต่งประโยคว่าอะไรดีนะ
4: แมวกินปลาค่ะ
1: เพื่อนบอกว่าแมวกินปลาได้ไหมคะได้ปรบมือให้เพื่อนเลยเชิญนั่งได้ค่ะขอคำสุดท้ายแล้วขอคำสุดท้ายขอคำว่านออง อน้องไม้โทน้องนออง อน้องไม้โทน้องใครมีน้องบ้างที่บ้านน้องน่ารักไหมคะอยากแต่งประโยคอะไรให้น้องอ่ะลองคิดไว้เลยคิดไว้เลยมาแล้วค่ะแล้วคุณครูขอปิ้งมาแล้วมีเสียงหรือเปล่านะมีเสียงหรือเปล่าเอ่ยไม่มีเสียงแล้วเปิดมาแล้วค่ะขอเลขที่อุ๊ยมีเลข2ตัวเลข1กับเลข4เลขที่14ค่ะเชิญออกมาเลยคำว่าน้องคำว่าน้องหนูแต่งประโยคว่าอะไรดีลูก
4: น้องเล่นกับพี
1: ่น้องเล่นกับพี่ได้ไหมได้เลยค่ะเพราะว่ามีคำว่าน้องด้วยปรบมือให้พัฒนันเลยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะลูกโอ้โหสนุกไหมคะ
5: สน
1: ุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบมาอีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสนุกไหมคะในการฝึกแต่งประโยคยากไหมเอ่ย
5: ยาก
1: ไหมเอ่ยมาดูกันต่อเลยเอาละค่ะ เมื่อสักครู่นี้ฝึกแต่งประโยคแบบปากเปล่าแบบที่พูดให้คุณครูฟังไปแล้วต่อไปมาถึงกิจกรรมเขียนคำเป็นประโยคเขียนคำเป็นประโยคตอนนี้นะคะนี่เลยค่ะคุณครูจะมีคำแบบนี้มาให้แล้วให้เด็กๆเนี่ยมาช่วยคุณครูแต่งประโยคได้ไหมได้ไหมคะ
6: ได้ค
1: ่
6: ะ
1: แต่จะเพิ่มความยากขึ้นเพราะว่าจะให้ออกมาเขียนด้วยแต่ไม่ต้องกลัวเลยเพราะว่าคุณครูจะคอยช่วยเด็กๆอยู่นะคะเอาละค่ะคำแรกเลยคำแรกคำว่าควานช้าง
6: ควานช
1: ้
6: าง
1: ควานช้าง
6: ควานช
1: ้
6: าง
1: ควานช้างคืออะไรเอ่ยควานช้างคือผู้ที่ดูแลช้างค่ะอ่ะใครดูแลช้างเนี่ยเห็นไหม
6: เห
1: ็นควานช้างไหมเห็นเลยค่ะนี่เลยค่ะเขากำลังขี่ช้างตัวนี้อยู่นะคะควานช้างคือผู้ที่เขาคอยดูแลช้างตัวนั้นเชือกนั้นนั่นเองนะคะคำว่าควานช้างเด็กๆจะแต่งว่าอย่างไรดีเอ่ยควานช้างทำอะไรได้บ้างควานช้างดูแลช้างได้ไหมได้ควานช้างทำอะไรได้อีกให้อาหารช้างได้ไหมได้อะไรได้อีกคะควานช้างทำอะไรได้อีก
6: พาช้างเล่น
1: พาช้างไปเดินเล่นได้ไหมได้อะไรได้อีกควานช้างก็ทำอะไรอยู่นะควานช้างก็ทำอะไรนะโอ้โหเขากำลังขี่ช้างอยู่เลยค่ะประโยคนี้อยากให้เด็กๆช่วยเขียนดีกว่าก็จะแต่งว่าอะไรดีขอกลุ่มตัวแทนกลุ่มที่5 1คนออกมาแล้วค่ะ1คนนะคะควานช้างทำอะไรดีนะควานช้างทำอะไรดีเอ่ยเมื่อสักครู่นี้เพื่อนๆบอกว่าอะไรลูกควานช้างควานช้างขี่ช้างได้ไหมคะออกขอคำว่าขออีขี่ไม่เอกขี่ได้ไหมลูกลองเขียนให้คุณครูหน่อยค่ะขอคือตัวอะไรนะขอไข่นั่นเองขอไข่นะคะแล้วก็สระอีขออีขี่ไม้เอกขี่นั่นเองแล้วก็1ขีดค่ะลูกขออีขี่ไม้เอกขี่นั่นเองค่ะเอาละค่ะคำว่าขี่ไปแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้โอ้โหต้องหาอีกหนึ่งคนแล้วตอนนี้ควานช้างขี่อะไรเอ่ย
6: ขี
1: ่
6: ช้าง
1: ขอตัวแทนหนึ่งคนจากกลุ่มที่สองค่ะออกมาแล้วค่ะลูกออกมาแล้วออกมาแล้วควานช้างขี่อะไรคะควานช้างก็ขี่อะไรลูกขี่ช้างเองงั้นเขียนคำว่าช้างให้คุณครูได้ไหมลูกเอาละค่ะมาแล้วค่ะชออางอช้างไม่โทช้างเพื่อนๆช่วยบอกหน่อยได้ไหมว่ามีตัวอะไรบ้างชอช้างแล้วก็สระแล้วก็ตัวงองูเก่งมากแล้วไม้โทอยู่บนชอช้างเลยปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญนั่งได้ค่ะตอนนี้เด็กๆได้ประโยคหรือยังได้แล้วนะคะอ่านให้คุณครูฟังได้ไหมควานช้าง
6: ควานช้าง
1: ขี่ช้าง
6: ขี่ช้าง
1: ควานช้าง
6: ควานช้าง
1: ขี่ช้าง
6: ขี่ช้าง
1: อะไรเป็นประธานคำว่าอะไร
6: ช้าง
1: คำว่าอะไรลูก
6: ช
1: ้างหรือควานช้าง
6: ช้าง
1: สิ่งนี้ใครเป็นคนทำอยู่ควานช้างหรือว่าช้าง
6: ควานช้าง
1: ควานช้างเขาทำอะไร
6: ข
1: ี่
6: ช้าง
1: เขาขี่ช้างอยู่ช้างกลายเป็นกรรมไปแล้วค่ะเพราะว่าโดนใครขี่อยู่ตอนนี้ควานช้างแสดงว่า

0: ครเป็นคนทำการกระทำนี
1: ้
0: ควานช้างนั่นเองควานช้างจึงเป็นประธานนะคะไปกันต่อเลยเอ๊ะใครยังไม่ได้ออกมาบ้างนะเอาละค่ะคำนี้เลยค่ะโอ้โหคำว่าอะไรบอไอใบบออัวบัวใบบัวใบบัวเด็กๆยังจำใบบัวได้ไหมใบบัวเขาเป็นใครเป็นช้างเป็นช้างตัวเมียหรือว่าช้างผู้หญิงนั่นเองใครเป็นคนดูแลใบบัวอยู่นะภูผาแล้วใบบัวเขาอยู่กับใครนะลูกใบโบกนั่นเองแสดงว่าเด็กๆเนี่ยเก่งมากเลยจำได้นะคะถ้าหากจะให้แต่งประโยคคำว่าใบบัวได้ไหมใบบัวทำอะไรดีเอ่ยใบบัวหิ้วกระเป๋าได้ไหมได้อะไรได้อีกนะใบบัวเดินเดินเล่นได้ไหมได้ใบบัวอะไรอีกใบบัวน่ารักต่อไปขอตัวแทนจากกลุ่มที่3 1คนค่ะออกมาแล้วค่ะออกมาแล้วนะคะคำว่าใบบัวแต่งประโยคว่าอะไรดีลูกใบบัวทำอะไรดี
2: หิ้วกระเป๋า
0: ใบบัวหิ้วเพื่อนบอกว่าคำว่าหิ้วนะคะงั้นเขียนให้คุณครูได้ไหมคะหิ้วเขียนอย่างไรเอ่ยหออิวอหิวไม้โทไม้โทหิ้วอ่ะตรงนี้ก็ได้ค่ะลูกหอหีบม้วนหัวกลมๆขออีกหนึ่งครั้งลูกม้วนหัวให้กลมนะคะเดี๋ยวคุณครูลบให้ก่อนนะคะลูกหอหีบเลยค่ะหออิสระอิต่อไปสระอิเลยอิวอแหวนเริ่มจากหัวก่อนหออิวอหิวแล้วก็ไม้โถหิวนะคะเอาละค่ะตอนนี้ได้คำว่าหิ้วแล้วปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะใบบัวหิ้วหิ้วอะไรดีเอ่ยต้องขอเด็กๆอีกหนึ่งคนมาช่วยเลยขอตัวแทนจากกลุ่มที่หนึ่งค่ะออกมาแล้วค่ะลูกไม่เป็นไรมีหลายข้อนะคะใบบัวหิ้วอะไรดีหิ้วอะไรดีลูกเพื่อนบอกว่าใบบัววันนี้ขอหิ้วปิ่นโตได้ไหมได้ค่ะคำว่าปิ่นโตปออะไรนะปอปลาปออีนอนออะไรลูก
2: นอ
0: หนูปออีนอปิ่นไม้เอกปิ่นแล้วก็ตอโอโตสระโอจะต้องอยู่ด้านหน้าแล้วก็ตัวใหญ่มากๆเลยตัวอะไรเอ่ยตอเต่าเก่งมากโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยตอนนี้ได้ประโยคที่ว่าใบบัวหิ้วปิ่นโตโอ้โหวันนี้ใบบัวมาแปลกนะคะใบบัวหิ้วปิ่นโตค่ะอ่านตามคุณครูได้ไหม
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: ใบบัวหิ้วปิ่
1: นโต
0: ใบบั
1: ว
0: หิ้วปิ่
1: นโต
0: อยากจะถามเด็กๆว่าประโยคนี้ใครเป็นประธานคะ
1: ใบบัว
0: ใครเอ่ย
1: ใบบ
0: ั
1: ว
0: ทำไมเด็กๆคิดว่าใบบัวจึงเป็นประธาน
3: เพราะว่าเป็นสัตว
0: ์เพราะว่าเป็นสัตว์แล้วเขาทำอะไรอีกเขาเป็นผู้ทำเขาเป็นคนทำเขาทำอะไรเขาหิ้วปิ่นโตนั่นเองปรบมือให้เด็กๆหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยไปกันต่อเลยอะไรเอ่ย
1: เต่า
0: อะไรเอ่ย
1: เต
0: ่าคำว่าเต่าเอาละค่ะเต่ามาแล้วถ้าหากเด็กๆจะแต่งประโยคคำว่าเต่าเนี่ยแต่งว่าอะไรดีลูกเต่าทำอะไรดี
1: เต่าเดินช้า
0: เต่าเดินช้าเต่าทำอะไรได้อี
1: ก
0: เต่ากินผักบุ้งเต่าก ิน
1: น
0: ้
1: ำ
0: เต่าโอ้โหเต่าว่ายน้ำโอ้โหมีหลากหลายเลยต่อไปมาหาตัวแทนดีกว่าขอกลุ่ม

0: คนค่ะเอาละค่ะออกมาแล้วนะคะกลุ่มที่4กลุ่มที่4นะคะอ่ะเต่าทำอะไรดีเอ่ยเต่าทำอะไรดีคะ
1: เต่าว่ายน้ำ
0: เต่าว่ายน้ำได้ไหมได้ไหมเอ่ยได้เลยอยากเขียนคำว่าเต่าว่ายน้ำได้ค่ะอาจจะเป็นประโยค2ส่วนได้ไหมมีแค่ประธานกับกริยาได้ไหมคะได้นะคะได้เหมือนกันลูกเอาละค่ะคำว่าเต่าว่ายน้ำคำว่าว่ายวอยวายแม่เอกว่ายวอตัวอะไรนะวอแหวนเริ่มเขียนจากหัวก่อนสระยอวอยอะไรเอ่ย
2: ยอยักษ
0: ์เก่งมากวอยวายไม้เอกอยู่บนวอแหวนเลยค่ะนอนออะไรนะนอหนูนออ้ำสระอ้ำมีกลมๆข้างบนแล้วก็มีเป็นสระอาตรงนี้สระอ้ำนะคะนออ้ำนำไม้โถน้ำนั่นเองเอาละค่ะโอ้โหตอนนี้ได้มาแล้วนะคะคำว่าว่ายน้ำปรบมือให้ตัวแทนจากกลุ่มที่4หน่อยค่ะโอ้โหประโยคนี้ค่ะลูกดีเลยนะคะเพื่อนเลือกมาอ่านพร้อมกันเต่าว่ายน้ำ
2: เต่าว่ายน้ำ
0: เต่าว่ายน้ำ
2: เต่าว่ายน้ำ
0: ประโยคนี้อะไรเป็นประธานลูก
2: เต
0: ่
2: า
0: เต่าทำไมถึงคิดว่าเป็นเต่าคะ
3: เต่าเป็นคนทำ
0: เต่าเป็นคนทำเต่าเป็นคนทำอะไร
3: ว่ายน
0: ้
3: ำ
0: เต่าเขาทำอะไรอยู
3: ่
0: ว่ายน้ำอยู่นั่นเองประโยคนี้มีกรรมไหม
3: ไม่ม
0: ีไม่มีค่ะมีแค่อะไรคะประธานกับกริยาถือว่าได้ไหมแบบนี
3: ้
0: ได้เหมือนกันจะเป็นประโยคแค่2ส่วนก็ได้นะคะเด็กๆต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะคำนี้เลยค่ะคำว่าอะไรเอ่ยคอรออูครู
2: คอรออู
0: ครูแต่งประโยคว่าอะไรได้บ้างคำว่าครู
3: คร
0: ู
3: สอน
0: ครูสอนอะไรโอ้โหครูใบไผ่สอนภาษาไทยมีอีกไหมคะครูอะไรดีเอ่ยครูทำอะไรครูแอร์ทำอะไรครูกินข้าวได้ไหมได้ครูทำอะไรได้อีกครูครูสอนหนังสือได้ไหมได้เยอะแยะเลยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่3ค่ะ1คนกลุ่มที่3 1คนออกมาแล้วออกมาแล้ว1คนนะคะประโยคนี้ครูทำอะไรดีเอ่ยครูทำอะไรดีคะครูสอนคำว่าสอนได้ไหมได้เลยค่ะคำว่าสอนเขียนให้คุณครูหน่อยได้ไหมคะสอตัวอะไรเอ่ยสอสอเสือเก่งมากค่ะสอเสือมีหางด้วยใช่เลยสออตัวอตัวอะไรนะออ่างสระอนั่นเองแล้วก็นออะไรลูกนอหนูนะคะเอาละค่ะคำว่าสอนได้แล้วปรบมือให้เพื่อนตัวแทนกลุ่มที่3เลยค่ะแต่ยังเหลืออีก1คำคุณครูสอนอะไรล่ะครูสอนอะไรดีสอนอะไรดีขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะ1คนออกมาเลย1คนค่ะเอาละค่ะครูสอนอะไรดีลูกคุณครูสอนอะไรดีคะสอนอะไรได้บ้าง
4: สอนภาษาไทย
0: สอนอะไรได้บ้างสอนหนังสือได้ไหมได้สอนอะไรได้อีกสอนนักเรียนหนูจะเขียนคำว่าอะไรคะสอนนักเรียนหนูจะเขียนคำว่านักเรียนนออักรนักนอหนูเลยค่ะนอหนูเลยนออะกลายเป็นมหันตการนออักรกออะไรลูกกอไก่นักเรียนสระเอียมาเลยเออียอเลยนะคะรอเรือ อีข้างบนเอาใหม่ค่ะลูกคำว่ารอเอียนอเรียนนะคะสระอีเวลาเขียนลูกทำหมวกก่อนขีดอย่างนี้เป็นหมวกใช่ไหมลูกแล้วก็ขีดลงมา1ขีดเลยแบบนี้สระอีเออียอรวมเป็นสระเอียรอเอียนอเรียนโอ้โหเก่งมากเลยตอนนี้ค่ะได้แล้วค่ะคำว่านักเรียนปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะประโยคตอนนี้นะคะได้คำว่าครูสอนนักเรียนนั่นเองอ่านพร้อมกันครูสอนนักเรียน
2: สอนนักเรียน
0: ครู
2: คร
0: ูสอนนักเรียน
2: สอนนักเร
0: ีย
2: น
0: ใครเป็นประธานเอ่ย
2: คร
0: ูครูเพราะว่าครูเป็นคนทำอะไรเป็นคนที่สอนนักเรียนอยู่ครูจึงเป็น
2: ประธ
0: านนะคะอาจจะห่างกันบ้างนะคะนิดหน่อยนะคะลูกแต่ละคำนะคะต่อไปมาดูกันต่อเลยค่ะคำว่าอะไรดีคำว่าพี่แต่งประโยคอะไรได้บ้างพี่ทำอะไรดี
3: พ
0: ี่
3: ก
0: ิน
3: ข
0: ้
3: าว
0: พี่กินข้าวได้ไหมพี่กินปลาได้ไหม
3: พี่
0: ซื้อของได้ไหมได้หมดเลยพอค่ะเดี๋ยวประโยคนี้คุณครูจะเขียนให้นะคะพี่ทำอะไรขอกลุ่มที่1ค่ะพี่ทำอะไรดีคะ
3: พ
0: ี่
3: ซ
0: ื้
3: อขนม
0: พี่ซ
3: ื้อ
0: ขนมได้เลยเดี๋ยวคุณครูจะเขียนให้นะคะพี่ซื้อเด็กๆช่วยบอกเอ๊ะมีตัวอะไรบ้างเอ่ยซอโซนะคะขออนุญาตเปลี่ยนสีปากกานิดนึงค่ะซอคือตัวอะไรลูกซอโซนะคะซอสระอะไรนะสระอือซออือซือสระอือมีกี่ขีดลูก2ขีดซออือซือไม้โทซื้ออะไรนะขนมขอตัวอะไรขอไข่นั่นเองนอตัวอะไรนอนอหนูนะคะมอตัวอะไรมอ
3: ม
0: อม้าเก่งมากเอาละค่ะตอนนี้ได้แล้วค่ะลูกประโยคว่าอะไรนะ
3: พี่ซื้อขนม
0: ขออีกหนึ่งครั้งพี่ซื้อขนมประธานเป็นใคร
3: พี่
0: เพราะพี่เขาทำอะไรอยู่ลูกไปซื้อขนมนะคะพี่ซื้อขนมต่อไปโอ้โหได้เวลาของเด็กๆแล้วค่ะต่อไปนะคะจะให้เด็กๆทำกิจกรรมค่ะซึ่งก่อนจะทำต้องอะไรก่อน
3: ฟ
0: ังให้ดีก่อนจึงจะเริ่มทำเพราะกิจกรรมนี้นะคะคุณครูจะให้ทำใบงานที่4ค่ะเรื่องแต่งประโยคหลังจากเด็กๆฟังคำชี้แจงแล้วจึงจะลงมือทำใบงานที่4ได้นะคะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นเดียวกันค่ะรบกวนคุณครูปลายทางนะคะช่วยชี้แจงการทำใบงานที่4ค่ะเรื่องแต่งประโยคหลังจากนั้นจึงจะให้นักเรียนลงมือทำได้ค่ะมาดูหน้าตาของใบงานที่4เลยลูกวันนี้เขาบอกว่าใบงานที่4เรื่องแต่งประโยคใช่ไหมคะแสดงว่าเด็กๆจะได้แต่งประโยคแน่นอนค่ะเปิดไปเลยใบงานที่4อยู่หน้า159นะคะมีเลข1เลข5และเลข9นั่นเอง159เจอไหมลูกเจอแล้วนะคะเจอไหมคะนี่เลยเอาละค่ะมาดูเลยปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งสะบัดมือก่อนเริ่มเขียนวันนี้กำมือแบมือกำมือเอ๊ใครโดนหลอกหรือเปล่าแบมือกำมือแบมือ แบมือนะคะกำมือ

0: โอ้โหใครตอบว่า5ข้อเก่งมากเลยนะคะวันนี้เราจะต้องแต่งประโยคทั้ง5ข้ออ่ะข้อที่1คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าอะไรเอ่ยควานช้างเก่งมากเลยอ่ะปรบมือให้กลุ่มที่3เลยที่ตอบคุณครูนะคะข้อที่2คำว่าอะไรเอ่ย
1: ใบบ
0: ัวปรบมือให้กลุ่ม4ด้วยค่ะโอ้โหเก่งมากเลยขอข้อที่3คำว่าอะไรนะโอ้โหปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะตอบเก่งมากเลยคำว่าเต่าและข้อที่4คำว่าอะไรนะปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยคำนี้คำว่าครูนั่นเองและข้อสุดท้ายคำว่าคำว่าพี่นั่นเองอ่ะงานของเด็กๆในวันนี้คือให้แต่งประโยคค่ะเขียนลงในบรรทัดที่ว่างอยู่เอ๊ะแล้วถ้าคำไหนเด็กๆอยากรู้ว่าเขียนอย่างไรมีตัวช่วยไหมเอ่ยมีเลยค่ะมีหนังสือภาษาภาษีใช่ไหมลูกสามารถเปิดหาคำในนั้นได้นะคะเปิดในหนังสือภาษาภาษีก็ได้หรือในวรรณคดีลำนำก็ได้นะคะเปิดหาคำที่เด็กๆต้องการเลยแต่ถ้าหากคำไหนหนูไม่เจอจริงๆนะลูกสามารถยกมือแล้วถามคุณครูได้แต่อยากให้เด็กๆลองพยายามสะกดและหาคำที่เด็กๆต้องการด้วยตัวเองก่อนนะคะเปิดหาได้เลยเด็กๆ ดูค่ะคำแรกคำว่าควานช้างจะแต่งว่าอะไรดีเอ่ยคำว่าควานช้างเด็กๆอยากจะแต่งว่าอะไรดีใช่ค่ะหนังสือนี้คือตัวช่วยของเราลูกแต่หากถ้าหากเราเขียนได้นะคะเราก็สามารถเขียนได้เลยอะไรคะนี่คำแรกคำว่าควานช้างหนูจะแต่งประโยคว่าอะไรดี
2: ไม่ใช่คะหนูหาไม่เจอค่ะ
0: ไม่ใช่หาไม่เจอลูกอันนี้คุณครูให้เป็นตัวช่วยในการหาคำแต่ว่าคุณครูให้แต่งประโยคว่าควานช้างเราแต่งประโยคว่าอะไรดีในกลุ่มอาจจะช่วยกันคิดก็ได้แต่งว่าอะไรดีควานช้างทำอะไรได้บ้างเด็กๆคะในกลุ่มช่วยกันคิดได้ไหมได้เลยนะคะในกลุ่มจะช่วยกันคิดก็ได้ว่าเอ๊ะคำแรกแต่งว่าอะไรดี
3: ในนี้ไม่มีคำว่าเลี้ยง
0: คำว่าอะไรนะลูกเลี้ยงเหรอคะลอเอียงอเลี้ยงไม่โทเลี้ยงคำว่าเลี้ยงใช่ไหมคะลอตัวลอคือตัวอะไรลูก
4: ลอ
0: ลิงอ่ะเขียนลอลิงให้คุณครูหน่อยเลี้ยงอ่ะลอลิงอ่ะรอสักครู่ค่ะสระเอียเออียอลอเอียงอตัวงอตัวอะไรนะงองูลอเอียงอเลี้ยงไม้โทเลี้ยงนี่เลยค่ะคำว่าเลี้ยงลองดูซิข้อที่1กลุ่มที่1จะแต่งว่าอะไรดีใช่ค่ะหนูต้องเขียนคำว่าควานช้างก่อนมาดูกลุ่มที่2ฟังเด็กๆฟังนะคะอันนี้คุณครูให้แต่งประโยคใช่มั้ยลูกเราคิดก่อนว่าเราจะแต่งประโยคว่าอะไรควานช้างทำอะไรดีควานช้างทำอะไรดีแล้วหลังจากนี้ถ้าเด็กๆแต่งควานช้างทำอะไรได้บ้าง
5: ให
0: ้อาหารช้างทำอะไรได้อีก
5: แล้วก็
0: เลี้ยงช้างได้ไหมควานช้างได้ลองเขียนดูคำแรกเขียนว่าควานช้างก่อนหลังจากนั้นคำว่าเลี้ยงเขียนอย่างไรลองสะกดเก่งมากเลี้ยงแล้วควานช้างเลี้ยงอะไรลองช่วยกันคิดในกลุ่มนะคะควานช้างเลี้ยงอะไรนะนี่เลยค่ะควานช้างกลุ่มที่3ฟังค่ะคุณครูให้คำมาใช่ไหมลูกสมมติว่าคำแรกคำว่าควานช้างควานช้างเราจะแต่งประโยคว่าอะไรในกลุ่มช่วยกันคิดได้ควานช้างเขาทำอะไรได้บ้างเอาแบบสั้นๆที่เราเขียนควานช้างขี่ช้างได้ไหมได้เลี้ยงช้างได้ไหมได้ในกลุ่ม

0: ันว่าจะเขียนคำว่าอะไรแต่ถ้าเราจะเอาคำว่าควานช้างขึ้นก่อนใช่ไหมลูกเราเขียนคำว่าควานช้างลงไปเลยคำแรกควานช้างเขาเป็นคนค่ะแต่ว่ามีหน้าที่ดูแลช้างนะลูกได้เขียนควานช้างก่อนควานช้างทำอะไรดีเอ่ยควานช้างขี่ช้างก็ได้ขออีขี่ไหมเอกขี่ควานช้างขี่ช้างโอ้โหหลายกลุ่มเก่งมากเลยนะคะมีการช่วยกันคิดด้วยว่าเอ๊ะน่าจะเป็นประโยคอะไรดีเอ่ยหนูเขียนคำว่าควานช้างก่อนกลุ่มนี้ควานช้างทำอะไรลูก
1: ข
0: ี่ช้างลองฝึกเขียนควานช้างคำว่าอะไรลูกอันนี้พลายทะเนะนะพลายทะเนะเป็นช้างนะลูกควานช้างทำอะไรดีเอ่ยกลุ่มที่5ควานช้างขี่ช้างได้ไหมเลี้ยงช้างได้ไหมได้ควานช้างของหนูทำอะไรลูกในกลุ่มลองช่วยกันคิดเลยถ้าไม่เจอลองสะกดเองได้ไหมขออีขี่แม่เอกขี่ขอตัวอะไรเอ่ย
1: ขอไข
0: ่ขอไข่หนูก็ลองเขียนเลยไงเพื่อนเขียนได้แล้วขี่ช้างขออีขี่แม่เอกขี่แต่เราต้องเขียนคำว่าควานช้างก่อนนะลูกอย่าลืมนะคะเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วลูกเริ่มเลยเร็วโอ้โหควานช้างพาช้างไปกินกินอะไรกล้วยอ้อยหรืออะไรดีเอ่ยคำว่าหญ้าลูกขอยออาหย่าไม่เอกหญ้าขอตัวอะไรเอ่ยขอหีบขอยออาหย่าไม้โทหญ้าสลับ5ไม้โทใช่บนยอหญิงค่ะเอาละค่ะใกล้จะหมดเวลาแล้วอะไรคะหอตัวอะไรหออีวอสลับหออิสระอิไม่มีขีดอะไรเลยหออิวอหิวไม้โทหิ้วอะไรดีไม้โทหิ้วกอรออะกระโอ้ยเหลืออีก2ข้อแล้วเอาละค่ะแล้วก็หมดเวลานับถอยหลังเด็กๆต้องเก็บของแล้วนะคะ10 9 8 7 6 5 4 3 2 1หมดเวลาปรบมือให้ทุกกลุ่มเลยค่ะมาดูกันเลยมาดูตัวอย่างเฉลยในวันนี้เด็กๆถ้าแต่งไม่เหมือนคุณครูได้ไหมแต่งประโยคไม่เหมือนกันได้ค่ะไม่เป็นไรเลยแค่เขียนคำให้ถูกต้องและอ่านแล้วเข้าใจว่าใครทำอะไรนะคะก็จะแต่งประโยคได้เด็กๆปลายทางก็สามารถส่งคุณครูปลายทางได้นะคะมาดูข้อที่1คำว่าควานช้างตัวอย่างของคุณครูเขียนว่าควานช้างเลี้ยงใบโบกได้ไหมได้เด็กๆอาจจะแต่งไม่เหมือนกับคุณครูได้ไหมได้ค่ะไม่เป็นไรเลยไม่ได้ผิดเลยอันนี้คือตัวอย่างควานช้างเขาเป็นคนควานช้างเป็นคนดูแลช้างแล้วใบโบกเป็นช้างไหมเป็นแสดงว่าควานช้างเขาดูแลใบโบกได้ไหมได้นะคะประโยคที่2ใบบัวทำอะไรนะตัวอย่างของคุณครูคือใบบัวทำอะไรลูก
1: ชู
0: เก่งมากใบบัวชูงวงให้คุณครูฟังหน่อยใบบัวชูงวง
1: ใบบ
0: ั
1: วช
0: ูงวงนั่นเองเขากำลังชูงวงใครเป็นประธานนะ
1: ใบบัว

0: เพราะใบบัวเขากำลังทำอะไรอยู่ชูงวงนะคะต่อไปข้อที่3คำว่า
1: เต
0: ่าครูแต่งประโยคว่าอะไรเอ่ย
1: เต
0: ่ากิน
1: ผ
0: ัก บุ้งนั่นเองอ่านให้คุณครูฟังค่ะเต่ากินผักบุ้ง
1: เต่ากินผักบุ้ง
0: เต่ากินผักบุ้งถ้าแต่งประโยคไม่เหมือนคุณครูได้ไหมได้ไม่เป็นไรเลยนะคะเอาละค่ะข้อที่4ค่ะนี่เลยค่ะครูสอนนักเรียน
1: คร
0: ู
1: สอนน
0: ัก
1: เร
0: ีย
1: น
0: คร
1: ู
0: สอนน
1: ัก
0: เร
1: ีย
0: น
1: ครูสอนนักเรียน
0: ต่อไปข้อสุดท้ายคำว่าอะไรนะพออีพีไหมเอกพี
1: ่
0: ตัวอย่างเลยค่ะพี่ดูแลน้อง
1: พ
0: ี่
1: ด
0: ู
1: แลน
0: ้
1: อง
0: เอ๊ะใครเป็นประธานเอ่ย
1: พ
0: ี่ทำไมพี่จึงเป็นประธานพี่เขาเป็นคนดูแลน้องนั่นเองพี่จึงเป็นประธานนะคะต่อไปมาดูสรุปบทเรียนในวันนี้ค่ะลูกบทเรียนในวันนี้เรียนเรื่องใครกันนะ2นั่นเองมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคนะคะประโยคคือการนำคำนี่แหละค่ะนำคำมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความให้เราเข้าใจประโยคนั้นว่าใครทำอะไรถ้าข้อความตรงนั้นเราเข้าใจว่าใครทำอะไรแล้วแสดงว่าข้อความนั้นคือประโยคนั่นเองต่อไปค่ะมาดูกันเลยวันนี้เราเรียนเรื่องใครกันนะคือประธานนั่นเองประธานคือผู้กระทำหรือผู้ที่แสดงอาการเป็นผู้ที่ทำสิ่งนั้นจึงจะเป็นประธานอะไรเป็นประธานได้บ้าง
1: คน
0: สัตว์แล้วก็สิ่งของนะคะสามารถเป็นประธานได้บทเรียนครั้งต่อไปโอ้โหน่าสนใจมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้มีชื่อว่าทำอะไรนะ1เอ๊ะเป็นอย่างไรเอ่ยทำอะไรนะ1นะคะสิ่งที่ต้องเตรียมค่ะคือใบงานที่5นะคะเรื่องหาคำกริยาในประโยคเอ๊ะเด็กๆจะหาเจอหรือเปล่านะต้องติดตามชมดีๆเลยซึ่งคุณครูนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนคะ
1: www.elv.ac
0: แล้ววันนี้เป็นอย่างไรบ้างคะลูกสนุกเอ่ยสนุกแค่ไหนขอหัวใจหน่อยค่ะโอ้โหสนุกมากๆเลยนะคะแล้วอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องประโยคได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้นะคะประโยคมีอะไรบ้างอย่าลืมเลยเพราะว่าพรุ่งนี้จะเรียนเกี่ยวกับเรื่องประโยคอย่างแน่นอนเลยค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะสำหรับวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความรู้ค่ะ

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าจริงวิ่งลิงร้องเพลงช้างสูงงวงสิงโตเด้งที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแง่กงเพราะมีตัวงองูเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ
2: ์เซฟตี้คิดส์ตอน5ข้อต้องทำก่อนข้ามถนน
3: อันนี้หนูมีสีแบบนั้นอยู่
4: พี่นึกออกว่ามีโบโซ่มาแจกลูกโป่งกับตุ๊กตาเลยตรงไหนล่ะ
3: วันนี้เราไปบ้านเราด้วย
4: ตอนนี้เลย
3: ไปบ้าน
4: ไปบ้าน
3: ไปบ้านเราด้วย
4: นั่นไงพี่ย่า
5: ทำอย่างนี้ไม่ได้นะคะตรงนี้ไม่ใช่ที่ข้ามที่ปลอดภัยนู่นเห็นทางม้าลายไหมเราต้องไปข้ามตรงนู้นนะคะโอเคไหมไปเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามไปเล่นตรงนั้นกันน่ะพี่หนิงจะสอนวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยให้กับเด็กๆก่อนโอเคไหม
6: โอเคค
5: ่ะตั้งใจฟังให้ดีนะอันดับแรกเลยนะคะก่อนที่เราจะข้ามถนนเนี่ยเราต้องมองหาจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยจุดข้ามถนนที่ปลอดภัยมีอะไรบ้างเด็กๆรู้ไหมคะ
6: ทางม้าลายสะพาน
5: 1ทางม้าลายนะคะแบบนี้เลย2
6: สะพานลอย
5: นะคะที่เราเดินข้ามไปอีกฝั่งได้3
6: ไฟเดิน
5: ถูกต้องอะค่ะดูสัญญาณไฟจราจรนะคะสีแดงสีเขียวสีเหลืองความหมายของมันนะคะแล้วก็4ถ้าเราข้ามเองไม่ได้เนี่ยเราต้องขอความช่วยเหลือจากผู้ใหญ่นะคะผู้ใหญ่เช่นใครบ้าง
6: ผู้ปกครอง
5: ผู้ปกครองคุณตำรวจจราจรคุณครูนะคะหรือผู้ใหญ่ที่อยู่แถวๆนั้นให้ช่วยพาเราข้ามถนนนะคะและสุดท้าย
7: ถ้าเราจะต้องข้ามถนนเองคนเดียวเนี่ยพี่หนิงมี
5: 5คําที่เป็นวิธีการข้ามถนนที่ปลอดภัยอยากรู้มั้ยว่ามีอะไรบ้าง
6: อยากรู้ค่ะ
5: 1หยุดหยุดในจุดที่ปลอดภัยเช่นฟุตบาทนะคะหรือไหล่ทางนะคะไม่ไปหยุดบนถนนนะอันตรายนะคะ2มองนะคะมองอะไรเอ่ยรู้ไหม
6: ซ้ายขวาซ้าย
5: มองขวาซ้าย
6: ขวาน
5: ะคะมองดูให้แน่ใจว่ามันไม่มีรถมาแล้วนะคะ3ฟังฟังอะไรเอ่ย
6: ฟังเสียงรถค่ะ
5: ถูกต้องค่ะฟัง

0: เสียงรถด้วยเพราะบางทีเราข้ามถนนตรงหัวมุมอย่างเงี้ยเรามองไม่เห็นรถตรงเราต้องใช้หูในการช่วยฟังนะคะแล้วก็4คิดอะไรเอ่ย
1: คิดว่ารถหยุดหรือยัง
0: คิดว่ารถหยุดหรือยังแล้วก็คิดว่าเราสามารถข้ามได้หรือยังนะคะและสุดท้ายเดินนะคะเดินข้ามถนนด้วยความระมัดระวังเราจะไม่วิ่งข้ามถนนกันนะคะเพราะว่าการวิ่งข้ามถนนเนี่ยเราอาจจะไปสะดุดบนถนนแล้วเดี๋ยวรถมาชนเราแย่เลย
1: ค
0: ่ะนะคะอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามถนนกันเรามาทบทวน5คำกันก่อนดีไหมคะ
2: 1
1: หยุด
0: หยุด2
1: มอง
0: 3
1: ฟัง
0: 4
1: คิด
0: แล้วก็5
1: เดิน
0: หยุดมองฟังคิดเดินโอเคเดี๋ยวก่อนที่เราจะข้ามอันดับแรกหยุดแล้วก็มองขวาซ้ายแล้วก็มองขวาอีกทีนึงนะคะรถหยุดให้เราแล้วแล้วก็ฟังแล้วก็คิดข้ามได้ยังรถหยุดแล้ว
1: ข้ามได้แล้ว
0: แล้วก็สุดท้าย5ทำไมคะ
1: เดิน
0: วิ่งได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้โอเคไปเลยค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรืออะไรเนี่ยโห

0: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
1: เปล่าครับคือพวกผม
0: รู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
1: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
0: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
0: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
1: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
0: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
1: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู
3: ่ใช่เลยจ้ะ
1: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศสมกับที่เป็นพระมหากษัตริย์ที่เป็นที่รักของปวงชนอย่างแท้จริง

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: สิพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้คุณครูแม็กก็มีเรื่องนะครับมานำเสนอเป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางได้เรียนรู้กันนะครับเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้นะครับช่วยอ่านหน่อยได้ไหมเอ่ยชื่อเรื่องอะไรนะการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะครับนั้นเรื่องที่เราจะเรียนรู้วันนี้นะครับก็คือการสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์จากครั้งที่แล้วนะครับเราสร้างโจทย์ปัญหานะการลบเนี่ยจากภาพดูภาพแล้วก็ทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาเอ๊ะโจทย์ปัญหามีส่วนที่สำคัญกี่ส่วนนะกี่ส่วน
1: สองส
0: ่
1: วน
0: คือกับมีส่วนที่โจทย์ถามกับส่วนที่โจทย์บอกแต่นั้นจะเป็นโจทย์ปัญหาได้ต้องครบถ้วนนะครับทั้งสองส่วนเลยนะมีทั้งโจทย์ถามโจทย์บอกเรื่องราวก็ต้องทำไมครับสัมพันธ์เกี่ยวกับในเรื่องของการอะไรด้วยเนี่ยการลบด้วยจำนวนต้องทำไมครับลดลงนั่นเองนะนั้นโจทย์ปัญหาการลบเด็กๆเรียนรู้กันไปแล้วมีหลากหลายลักษณะเลยไม่ว่าเป็นทำไมครับโจทย์ปัญหาการลบโดยการทำไมเอ่ยหยิบออกเอาออกนำออกใช่ไหมครับทำให้จำนวนเป็นไงครับ
1: น
0: ้อยลงนั่นเองนะครับหรือโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะของการเปรียบอะไรนะ
1: เ
0: ปรียบเทียบนะครับเพื่อหาว่าสิ่งของกลุ่มใดนะครับมีจำนวนมากกว่าเท่าไหร่หรือสิ่งของกลุ่มใดมีจำนวนน้อยกว่าเท่าไหร่นะครับก็เปรียบเทียบโดยการนำจำนวนมากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าเราก็จะได้ส่วนต่างออกมานะครับแล้วก็นำมาตอบคำถามในส่วนที่เขาถามนั่นเองนะครับนอกจากนี้โจทย์ปัญหาการลบยังมีอีกนะครับคือลักษณะของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมโดยเด็กๆจะทราบจำนวนทั้งหมดใช่ไหมครับแล้วก็รู้ส่วนย่อยจำนวนหนึ่งแล้วก็อยากทำไมครับทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้เราก็จะใช้วิธีการนะครับในเรื่องของส่วนย่อยส่วนรวมเนี่ยเข้ามาช่วยนะครับเอาละครับเรียนรู้วันนี้เด็กๆต้องได้ความรู้เกี่ยวกับอะไรนะครับเด็กๆจะต้องสร้างโจทย์ปัญหาการลบจากประโยคสัญลักษณ์นะครับดังนั้นวันนี้ดูจากประโยคสัญลักษณ์เป็นหลักเลยนะครับโดยเราจะนำประโยคสัญลักษณ์การลบที่เด็กๆเห็นมาทำไมครับสร้างเป็นโจทย์อะไรครับโจทย์ปัญหานะอย่าลืมนะโจทย์ปัญหาส่วนสำคัญสองส่วนเลยคือส่วนที่โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามนะครับดังนั้นเวลาเด็กๆวิเคราะห์เด็กๆอาจจะวิเคราะห์ว่าเอ๊ะโจทย์ถามอยู่ตรงไหนโจทย์บอกอยู่ตรงไหนนะครับนั้นต้องให้ครบถ้วนองค์ประกอบเนาะก็เป็นถ้อยความร้อยเรียงกันไปนะครับเอาละครับก่อนที่จะเริ่มเรียนกันนะครับทบทวนนิดนึงเกี่ยวกับในเรื่องของข้อตกลงในการเรียนของคุณครูแม็กมีอะไรบ้างนะ
1: สองตาด
0: ูสองหูฟังสมองคิด
1: มีสติ
0: ไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านทบทวนเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนนะครับไปพร้อมกันทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางเดี๋ยวคุณแม็กนับให้นะครับขอเสียงดังฟังชัดนะครับพร้อมนะ1 2 3ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับเสียงดังฟังชัดเลยนะครับก็เน้นย้ำนะครับสองตาดูสองหูฟังนะครับแล้วก็ที่สำคัญเลยเรียนรู้เรียบร้อยเสร็จแล้วกลับบ้านไปต้องทบทวนนะครับคุณครูแม็กฝากเน้นย้ำเสมอเลยนะเอาละครับเด็กๆครับก่อนอื่นเลยเรามาทบทวนในเรื่องของโจทย์ปัญหา การลบนะครับดังนั้นก่อนอื่นก็ต้องทบทวนในเรื่องของความรู้เดิมก่อนในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบก็วิธีการง่ายๆก่อนที่เด็กๆจะสร้างได้เด็กๆก็ต้องวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าเอ๊ะโจทย์บอกอะไรนะโจทย์ถามอะไรอยู่ตรงไหนทำอย่างไรนะครับก็เป็นในเรื่องของการวิเคราะห์แล้วก็แก้โจทย์ปัญหาก่อนนะครับดังนั้นเมื่อเด็กๆเข้าใจแล้วเราก็จะย้อนกลับไปทำอะไรไปสร้างโจทย์ด้วยตนเองนั่นเองนะครับเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาเริ่มดูกันเลยนะครับเอาละครับโจทย์ปัญหาข้อนี้เรียนรู้กันไปแล้ว

0: ช่วยอ่านอีกครั้งหนึ่ง
1: แม่ซื้อ
0: โดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้น้อง
1: 2
0: ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี
1: ่
0: ดังนั้นแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้น้องไป2ชิ้นแล้วเหลือขนมโดนัทเนี่ยกี่ชิ้นบางคนฟังปุ๊บตอบได้เลยว่าเหลือกี่ชิ้นใช่ไหมครับอ้าวคราวนี้ดูอ๋อวิเคราะห์หน่อยเอ๊ะโจทย์ปัญหาข้อนี้มีส่วนที่โจทย์ถามไหมมีส่วนที่โจทย์บอกไหม
1: ม
0: ีอ้าวส่วนที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยบอกแค่นี้หรือเปล่าบอกอีก
1: ให้น้องไป2ช
0: ิ้
1: น
0: แบ่งให้น้อง2ชิ้นนะครับดังนั้นเห็นไหมครับแสดงว่าตรงนี้เอาละรู้แล้วตรงนี้ส่วนที่โจทย์บอกตรงนี้ล่ะ
1: ส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: โจทย
0: ์ส่วนที่โจทย์ถามนะครับดังนั้นในการวิเคราะห์ง่ายๆเราก็อาจจะวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามอะไรข้อนี้ก็เหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นเหลือขนมโดนัทกี่ชิ้นนะครับเป็นข้อความสีแดงตรงนี้เลยคือส่วนที่โจทย์ถออามอถามอ้าวไม่ยากโจทย์บอกเมื่อสักครู่บอกแล้วว่าแม่ซื้อโดนัทมา6ชิ้นแบ่งให้ใครไปนะแบ่งให้น้องมีน้ำใจรักน้องๆใช่ไหมแบ่งให้น้องทำให้จำนวนโดนัทเป็นไงเนี่ยน้อยลงหรือลดลงนะครับจากเดิมมี6ชิ้นแบ่งให้น้องไป2ชิ้นเหลือแล้วเหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 4ช
0: ิ้
1: น
0: เหลือ4ชิ้นเอ๊ะประโยคสัญลักษณ์เขียนว่าไงดีเนี่ย6ลบด้วย2เท่ากับ
1: 4
0: เท่ากับเท่าไหร่บางคนตอบได้เลยเท่ากับ
1: 4
0: อาจจะทำไมครับใช้นิ้วเข้ามาช่วยก็ได้ใช่ไหมชูขึ้นมาเท่าไหร่ครับ6นิ้วเอาออกเท่าไหร่ล่ะเอาออก2ก็เหลือ4ไม่ยากนะครับหรือใครอาจจะหาอุปกรณ์อื่นๆอาจจะเป็นฝาขวดน้ำหรือเส้นจำนวนตาราง10ได้หมดเลย

0: เดี๋ยวนะครับขอเริ่มนะที่ผู้ชายก่อนเพราะว่าอ่ะมาอยู่ด้านนี้ด้านนี้ครับอยู่ที่ทำไมครับประโยคสัญลักษณ์ด้านบนเนาะเป็นผู้ชายก่อนอ้าวพอยครับเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรดีดูประโยคสัญลักษณ์นะ7เอาเพื่อนๆช่วยตรวจสอบด้วยนะถ้าไม่ถูกต้องช่วยแก้ไขนะครับนะ ID นะ7ลบด้วยอะไรนะด้วย5เท่ากับเท่าไหร่อ้าวพอยจะสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับอะไรเอ่ย
1: มีขนม7ชิ้น
0: มีขนม7ชิ้น
1: แบ่งเพื่อนไป5ชิ้น
0: แบ่งเพื่อนไป5ชิ้น
1: เหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้น
0: เหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้นอ้าวคราวนี้ครูแม็กถามพอยกับเอ๊ะสิ่งที่โจทย์บอกของพอยคืออะไรครับ
1: มีขนม
0: เจ็ดชิ้น
1: แบ่งให้เพื่อนไป5ชิ
0: ้
1: น
0: แบ่งให้เพื่อนไป5ชิ้นอ้าวแล้วสิ่งที่โจทย์ถามของพอยล่ะ
1: เหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้น
0: เหลือขนมทั้งหมดกี่ชิ้นถูกไหมครับเพื่อนๆถูกไหมเอ่ยอ้าวปรบมือให้พอยหน่อยอ้าวนะครับคราวนี้คำสาบ้างอ้าวสลับที่กันอ้าวคำสานะดูประโยคสัญลักษณ์ก่อนนะ6ลบด้วย1เท่ากับเท่าไหร่6ลบด้วย1เท่าไหร่อ้าวประโยคสัญลักษณ์ของหันษาโจทย์ปัญหาการลบของหันษาอะไรดีอะไรดีอะไรดีอ้าวเอาเลยครับ
1: มีขนมเค้ก6ชิ้น
0: มีขนมเค้ก6ชิ้น
1: แบ่งไปให้น้อง1ชิ้น
0: แบ่งให้น้องทำไมนะ
1: 1ชิ้น
0: แบ่งให้น้อง1ชิ้นงี้ต่อยังไงต่อ
1: เหลือขนมเค้กกี่ชิ้น
0: เหลือขนมเค้กกี่ชิ้นเอ๊หันษาครับสิ่งที่โจทย์บอกของหันษาคืออะไรอ่ะ
1: มีขนมเค้ก6ชิ้น
0: มีขนมเค้ก6ชิ้น
1: แบ่งให้น้องไป1
0: แบ่งให้น้องไป1ชิ้นอันนี้คือสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามล่ะ
1: เหลือขนมเค้กกี่ชิ้น
0: เหลือขนมเค้กกี่ชิ้นนะครับเอาละครับเยี่ยมมากเลยอ้าวปรบมือให้เพื่อนทั้งคู่หน่อยนะครับอ้าวเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ้าวคราวนี้นะครับคราวนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมาทำไมครับช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาหน่อยว่าเอ๊ถ้า7ลบด้วย5นอกจากการทำไมครับเมื่อสักครู่นี้ของพอยต์นำออกใช่ป่ะใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเป็นโจทย์ปัญหาในลักษณะอื่นเปรียบเทียบล่ะเอ๊ะเราจะสร้างเป็นโจทย์ปัญหาในเรื่องของการเปรียบเทียบอย่างไรดีข้อนี้เปรียบเทียบเอาไงดีครับเอาไงดีเปรียบเทียบ
1: มีดินสอ7แท่ง
0: บีดมีดินสอ
1: 7แท่ง
0: มีดินสอ7แท่ง
1: เติร์ดมีดินสอ5แท่ง
0: บีดมีดินสอ7แท่งใช่ไหมครับแล้วก็เติร์ดมีดินสอ5แท่งยังไงต่อ
1: บีดมีดินสอมากกว่าเติร์ดกี่แท่ง
0: บีดมีดินสอมากกว่าเติร์ดกี่แท่งอันนี้ก็เป็นในลักษณะของการทำไมครับเปรียบอะไรเอ่ย
1: เทียบ
0: เปรียบเทียบอ้าวเยี่ยมอ้าวปรบมือให้บีดหน่อยโอ้โหช่วยคุณครูแม็กนะครับวันนี้นะเป็นโจทย์ปัญหาลักษณะหลากหลายรูปแบบเลยก็เชื่อว่าเด็กๆนะครับก็ได้ฝึกฝนนะเด็กๆปลายทางก็ที่สามารถที่จะทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาการลบได้ด้วยตนเองนั่นเองซึ่งวันนี้เราก็ดูจากประโยคสัญลักษณ์นั่นเองนะครับก็เชื่อว่าเดี๋ยวเราจะทำไมครับฝึกฝนกันเพิ่มเติมผ่านแบบฝึกหัดให้นักเรียนนำแบบฝึกหัด 2.25 ขึ้นมานะครับต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับช่วยสำรวจตรวจสอบแบบฝึกหัดที่ 2.25 กับนักเรียนนะครับ

0: กับอธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องและให้ความช่วยเหลือนะครับตามความเหมาะสมต้องรบกวนคุณครูปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆครับเปิดไปหน้าเท่าไหร่นะ100เท่าไหร่นะ194นะครับเปิดไปหน้า194หน้าที่เป็นอะไรครับ
1: ม
0: ีส้มเจอหรือยังเจอหรือยังอ้าวเจอแล้วเอานิ้วชี้ขึ้นมาชี้ไปที่คำชี้แจงอ่านตามคุณครูแม็กเขียนส่วนที่โจทย์ถาม
1: เข
0: ีย
1: นส
0: ่
1: วนที
0: ่
1: โจทย
0: ์
1: ถาม
0: หรือส่วนที่
1: โจทย
0: ์
1: บอก
0: หรือส่วนที่
1: โจทย
0: ์
1: บอก
0: เพื่อสร้างโจทย์ปัญหาการลบ
1: เพ
0: ื่
1: อสร
0: ้
1: างโจทย
0: ์
1: ป
0: ั
1: ญหาการลบ
0: ดังนั้นนะครับเขามีภาพมีประโยคสัญลักษณ์แต่โจทย์ปัญหายังไม่สมบูรณ์นะครับดังนั้นจะต้องเติมเต็มโจทย์ปัญหาของคุณครูแม็กให้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์อ้าวลองดูข้อแรกเขาบอกว่าแม่มีส้ม6ผลเอไม่ได้บอกเพิ่มเติมแล้วแต่เขาบอกด้านล่างอีกว่าแม่เหลือส้มกี่ผลเอตรงนี้แสดงว่าเราต้องเติมอะไรดีเนี่ย
2: แบบ
0: เขาบอกแล้วแม่มีส้ม6ผลเขายังบอกไม่ครบถูกไหมครับแสดงว่าเด็กๆต้องช่วยบอกให้ครบหน่อยอ๋อมี6แล้วแสดงว่าเอ๊ะทำยังไงล่ะจากประโยคสัญลักษณ์6ลบด้วย3อ๋อ6เป็นจำนวนส้มมาแล้วคราวนี้แหละจำนวนส้มที่ทำไมครับลบด้วย3อาจจะคุณแม่อาจจะทำไมแบ่งไปขายไปหรือทำไมครับเอาไปให้เพื่อนหรือให้ลูกๆนะครับอ้าวให้เด็กๆ เติมเลยนะเดี๋ยวคุณครูแม็กเดินดูนะครับหรือใครมีข้อสงสัยยกมือได้เลยนะครับดูนะแม่มีส้ม6ผลเติมว่าไงดีเติมว่าไงดีแบ่งแบ่งให้เพื่อนบ้านใช่ไหมแบ่งคำว่าแบ่งเขียนยังไงนะคำว่าแบ่งบอแองอแบ่งไม้เอกไม้เอกอะไรครับแบ่งแบ่งให้แบ่งให้เพื่อนพอเอื้อนอเพื่อนไม้เอกแบ่งให้เพื่อนไปกี่ผลเนี่ยกี่ผลตามประโยคสัญลักษณ์กี่ผล3ผลสั้นๆแบ่งให้เพื่อนคุณแม่ทำไมครับแบ่งให้เพื่อนใช่ไหมไป3ผลหรือบางคนอาจจะบอกว่าแบ่งให้ลูกได้ไหมได้ไหมครับก็อาจจะเปลี่ยนนะอาจจะไม่ตรงตามของคุณแม็กก็ได้นะอาจจะเขียนว่าแบ่งให้ลูกไป3ผลก็ได้นะครับเอาละเรียบร้อยหรือยังบางคนบอกว่าแบ่งให้เพื่อนบ้านได้ไหมได้ไหมครับแบ่งให้เพื่อนบ้านก็ได้เด็กๆก็เติมข้อความได้เลย

0: ตามที่ทำไมครับต้องการได้เลยนะเอาเลยอ่ะเดี๋ยวให้เวลาให้เวลาให้เวลาอ่ะบางคนบอกเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับหรือคำไหนถ้าเขียนไม่ได้นะครับอาจจะสอบถามกับคุณครูเด็กๆปลายทางก็สามารถที่จะยกมือถามนะครับกับคุณครูปลายทางได้เลยนะครับหรือในห้องนี้ใครที่เอ๊ะคำว่าเพื่อนบ้านเขียนยังไงก็เติมเต็มได้อ้าวไหนใครเรียบร้อยแล้วอ้าวเรียบร้อยแล้วไปดูต่อที่ข้อที่2อ้าวเขาบอกว่าไงข้อที่2เนี่ยช่วยอ่านหน่อย
1: พ่อเลี้ยงไก่
0: พ่อเลี้ยงไก
1: ่
0: 7ตัวเลี้ยงเป็ด5ตัวเอ๊ทำไงให้เป็นโจทย์ปัญหาการลบเนี่ย
2: ไก่พ่อเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัว
0: พ่อเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่ตัวอ้าวอาจจะเขียนได้2ลักษณะนะเพราะเราจะนำมาเปรียบเทียบกันนะครับก็อาจจะเขียนได้ทำไมครับพ่อเลี้ยงไก่มากกว่าใช่ไหมมากกว่าเป็ดกี่ตัวแสดงว่าอันนี้ขาดส่วนที่โจทย์ทำไมเนี่ยโจทย์บอกหรือโจทย์ถามที่หายไปเนี่ยโจทย์ถามอ้าวพ่อเลี้ยงลอเอียงอเลียงไม้โทเลี้ยงไก่กอไอไก่ไม่เอกไก่เอ๊ะคำว่ามากกว่าเขียนไงเนี่ยมออากอมากกอวออากว่าไม่เอกกว่าพ่อเลี้ยงไก่มากกว่าอะไรนะครับเป็ดปอเอดอเป็ดพ่อเลี้ยงไก่มากกว่าเป็ดกี่กออีกีไม่เอกกี่ตออัวตออัวตัวหรือบางคนชอบคำว่าน้อยกว่าอาจจะทำไมครับพ่อเลี้ยงเป็ดน้อยกว่าไก่กี่ตัวได้ไหมได้ไหมได้เดี๋ยวคุณแม่เขียนให้ดู2อันเลยนะคนละสีนะใครชอบแบบไหนนะครับได้เลยพ่อเลี้ยงเป็ดน้อยน้อยคำว่าน้อยเขียนยังไงเนี่ยนออยอน้อยไม่โทน้อยกอวออากวาไม่เอกกว่าน้อยกว่าไก่กีตออัวตัวใครชอบมากกว่าก็เป็นข้อความสีน้ำเงินใครชอบน้อยกว่าก็เป็นข้อความสีอะไรครับสีแดงเวลาเปรียบเทียบเปรียบเทียบให้ถูกจำนวนนะต้องเป็นอะไรเนี่ยประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้ข้อนี้เขาอาจจะตกไปนะประโยคสัญลักษณ์ก็คือ7ลบอะไรนะ7ลบด้วย5เท่ากับเท่าไหร่นะเท่าไรเอ่ย7ลบด้วย5เท่ากับเท่าไรเรียบร้อยหรือยังรอหน้าต่อไปอธิบายไว้รอเลยหน้าต่อไปให้ทำไมครับ สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์อันนี้แล้วแต่เลยอยากได้เรื่องอะไรเราเขียนเรื่องอะไรได้เราทำไมครับสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองนะครับสร้างโจทย์ปัญหาด้วยตนเองให้ครบนะมีส่วนที่โจทย์บอกมีส่วนที่โจทย์ถามนะครับอ้าวสร้างได้เลยนะข้อต่อไปนะอ้าวเรียบร้อยนะยังเร่งมือหน่อยเร่งมือหน่อยเดี๋ยวเวลาไม่พออ้าวข้อต่อไปนะครับอ้าวอธิบายไว้ก่อนนะเขาบอกว่าจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เนี่ยให้สร้างโจทย์ปัญหาการอะไรครับการลบโจทย์ข้อแรก10ลบด้วยอะไรอ่ะ
2: 5
0: 10ลบด้วย
2: 5
0: เอาเรื่องอะไรดี10ลบด้วย5
2: เอาเรื่องของเล่นของเล่นของเล่น
0: ขนมของเล่นตัวต่อได้ไหม
2: ได
0: ้มีตัวต่อ10อันแบ่งให้เพื่อนไป5อันเหลือตัวต่อกี่อันหรือสั้นๆง่ายๆก็มีลูกอมมีลูกอม10เม็ดให้น้องให้น้องไปกี่เม็ดเนี่ยต้องให้น้องไปกี่เม็ดต้องให้น้องไป5เม็ดนะถามว่าอะไรดีครับถามว่าอะไรดีเหลือสั้นๆเลยเหลือลูกอมเหลือลูกอมกี่เหลือลูกอมกี่เม็ดนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างยกให้ดูนะเด็กๆอาจจะนอกเหนือจากตรงนี้ก็ได้นะครับเดี๋ยวจะฝากให้กลับไปทำเป็นฝากกลับไปทำเป็นการบ้านทั้ง2ข้อเลยนะข้อที่1กับข้อที่เท่าไหร่ครับข้อที่1กับข้อที่2นะอ้าวเดี๋ยวจะให้เก็บแบบฝึกหัดใส่ใต้โต๊ะนะแล้วเอากลับไปทำเป็นการบ้านอันนี้ใครอยากแต่งเรื่องอะไรเขียนได้เลยนะครับอ้าวขอ10วินาที10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0อ้าวหมดเวลาสองตาดูเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือจับเอวนะครับแล้วก็เอามือวางไว้บนตักสองตาดูสองหูฟังทั้งสองข้อวันนี้นะครับฝากกลับไปทำเป็น
2: การบ
0: ้านเด็กๆก็สร้างโจทย์ปัญหานะมีคุณครูนี่เห็นไหมครับมีคุณครูแนะนำอยู่ด้านล่างเลยเห็นเปล่าว่าการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์ถามนะมีคุณครูเน้นย้ำอยู่ที่ทางด้านล่างเลยนะครับอ้าวเรามาสรุปบทเรียนหน่อยนะครับสิ่งที่เราได้เรียนรู้วันนี้นะครับคือการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีสองส่วนที่สำคัญเลยสองสิ่งนะครับคือสิ่งที่โจทย์ บอกบและสิ

ที่โจทถออามอถามนะครับนั้นสิ่งที่โจทบอกสิ่งที่โจทถามเด็กๆต้องทำไมครับสร้างให้ครบถ้วนองค์ประกอบเลยนะครับอ้าวตัวอย่างตาลมีลูกโป่ง9ลูกใช่ป่ะแบ่งให้พรไป2ลูกตาลเหลือลูกโป่งกี่ลูกนะครับอันนี้โจทย์ปัญหาก็จะมีทั้ง2 ส่วนเลยเนาะคือสิ่งที่โจทย์บอกกับสิ่งที่โจทย์ถามนะครับก็ฝากเด็กๆนะครับกลับไปทบทวนมีแบบฝึกหัดการบ้านเด็กๆก็ทบทวนนะครับจากแบบฝึกหัดไปด้วยในตัวนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องของเลขลบเป็นอย่างไรเอาละครับต้องติดตามชมนะครับในคาบเรียนต่อไปว่าเลขลบเป็นอย่างไรนะครับซึ่งวันนี้นะเวลาของคุณครูแม็กนะครับได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะคะในวันนี้เรามาพบกันในรายวิชาศิลปะสาระนาฏศิลป์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูจิราพรพยัพพฤกษ์หรือเด็กๆอาจจะเรียกว่าคุณครูแต้วก็ได้นะคะในวันนี้นะคะเราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆค่ะคำถามของคุณครูก็คือในชีวิตประจำวันนักเรียนเคลื่อนไหวร่างกายแบบใดบ้างคะตัวแทนกลุ่ม2ค่ะตอบได้เลยค่ะตอบได้เลยเดินมีอะไรอีกคะกลุ่ม1ค่ะวิ่งใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะกลุ่ม3กระโดดค่ะเด็กๆตอบดังๆได้เลยนะคะกลุ่ม4มีไหมมีตัวแทนไหมคะว่ายน้ำอ่ะมีอะไรอีกไหมเอ่ยกิจวัตรประจำวันยืนแล้วเราต้องเคลื่อนไหวร่างกายด้วยใช่ไหมคะทีนี้คุณครูอยากรู้ว่าถ้าเด็กๆจะสื่อสารกับผู้อื่นนะคะโดยที่นักเรียนไม่สามารถพูดได้และไม่สามารถเขียนบรรยายได้เด็กๆจะสื่อสารกับผู้อื่นอย่างไรทำท่าทางใช่ไหมคะทีนี้ในชีวิตประจำวันของเราตื่นขึ้นมาเราต้องทำอะไรก่อนอาบน้ำเราจะทำท่ายังไงให้เพื่อนรู้อาบน้ำอย่างนี้เหรอคะแล้วทำอะไรอีกล่ะอาบน้ำมันต้องไงอีกแปรงฟันทำท่ายังไงอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วยังไงอีกเราต้องทำอะไรอีก
1: สระผม
0: สระผมแล้วไงอีกแต่งตัวทำยังไงต้องแต่งตัวมาโรงเรียนทำใส่ชุดใช่ไหมคะติดกระดุมเก่งมากเหล่านี้ก็คือการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆในชีวิตประจำวันของเราโดยที่เราไม่พูดแต่เราก็สามารถสื่อสารให้ผู้อื่นเข้าใจได้ใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้เด็กๆอาจจะเมื่อยแล้วนักเรียนสามารถขัดสมาธิได้เลยค่ะเก่งมากต่อไปนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้มีอะไรบ้างนะคะจุดประสงค์ของคุณครูข้อที่1 นะคะนักเรียนจะ

0: สามารถบอกประโยชน์การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งต่างๆได้2เลยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งต่างๆรอบตัวได้นะคะและ3ตระหนักและเห็นคุณค่าการนำการเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบนะคะไปใช้ในชีวิตประจำวันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าวันนี้การเคลื่อนไหวร่างกายเลียนแบบสิ่งต่างๆรอบตัวมีอะไรบ้างนะคะเรามาดูภาพที่1ของเราเลยภาพอะไรคะเด็กๆภาพทะเลทะเลเราจะเรียนแบบร่างกายอย่างไรโดยที่เราจะไม่มีเสียงออกมาทำยังไงให้เพื่อนรู้นักเรียนปลายทางสามารถทำท่าทางเรียนแบบได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูให้นักเรียนดูภาพแล้วทำท่าทางเรียนแบบตามได้เลยค่ะแบบไหนคะอย่างนี้เหรออย่างนี้ได้ไหมเหมือนทะเลไหมเหมือนทะเลมีคลื่นใช่ไหมคะเราก็ต้องทำท่าคลื่นอย่างนี้เหรออย่างนี้ใช่ไหมเก่งมากเลยค่ะต่อไปเรามาดูสิภาพต่อไปของเราคืออะไรแล้วนักเรียนสามารถเรียนแบบท่าทางได้ไหมท่าอะไรภาพอะไรตอบก่อน
1: ต
0: ้นไม้ทำยังไงดีทำยังไงดีบานบานอย่างนี้เหรอคะบานบานใช่ไหมเป็นต้นไม้ใหญ่เลยใช่ไหมแล้วอย่างนี้ได้ไหมมันเล็กไปหรอต้องเป็นบานๆอย่างนี้ใช่ไหมคะโอเคอ่ะเรามาดูภาพต่อไปภาพอะไรอ่ะทีนี้ระวังเราจะทำท่าทางแล้วไปโดนเพื่อนนะอันนี้ภาพอะไรคะนักมวยใช่ไหมนักมวยกำลังทำอะไรอยู่ต่อยไหนทำท่าทางเรียนแบบนักมวยสิโอ้โหเด็กๆแต่ละคนทำท่าทางแข็งแรงมากเลยนะคะยากไหมเนี่ย
1: yeah.
0: ไม่ยากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพต่อไปตอบพร้อมกันนะว่าคืออะไรภาพอะไร yeah. ทหารทำท่าทางเรียนแบบยังไงดี yeah. ทำยังไงดี yeah. อ่ะบางคนทำท่ายิงใช่ไหมทำท่ายิงบางคนทำท่าอะไรทำท่านี้2นิ้วได้ไหม yeah. 2นิ้วได้ป่ะ yeah. ทหาร2นิ้วหรอ2นิ้วคืออะไรคะ
1: ล
0: ูกเสือสำรองใช่ไหมคะถ้าเป็นอาหารต้องกี่นิ้ว
1: 5น
0: ิ้
1: ว
0: 5นิ้วแบบนี้ใช่แล้วค่ะอ่ะต่อไปภาพต่อไปภาพอะไรคะทําท่าทางเรียนแบบยังไงป่าอย่างนี้เหรอโอเคแบบนี้ได้ไหมได้ไหมคะได้ในทางนาฏศิลป์เราจะใช้ท่าแบบนี้นักเรียนปลายทางทําได้ไหมคะนักเรียนต้นทางทำได้ไหมคะ
1: ทำได
0: ้เรามาดูภาพต่อไปนะคะว่าภาพของเราคือภาพอะไรภาพอะไรคะ
1: นก
0: นกเหรอคะนกกำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้นกบินเก่งมากเลยภาพต่อไปภาพอะไรคะไม่ใช่ภาพเนี่ยสองภาพนี
1: ้
0: คุณตากับคุณยายต้องทำท่าทางยังไงให้รู้ต้องทำยังไงต้องทำอย่างนี้เหรอให้รู้ต้องทำท่าหลังค่อมๆด้วยใช่ไหม
1: ใช
0: ่แล้วก็ต้องเดินช้าๆใช่ไหม
1: ใช
0: ่เก่งมากค่ะน่ารักมากเลยทำท่าทางน่ารักมากเลยค่ะแต่ละคนอะภาพสุดท้ายภาพอะไรคะภาพอะไรนะ
1: เก้
0: าอี้อะภาพนี้เด็กๆจะต้องยืนและอะเด็กๆทั้งหมดยืนไหนทำท่าเรียนแบบเก้าอี้สิคะทำยังไง ทำดีๆระวังล้มนะคะผู้หญิงระวังโป้ด้วยย่อลงไปใช่ไหมย่อลงไปทำอย่างนี้ได้ไหมไม่ต้องยกมือได้ไหมให้ตัวเราเป็นพนักไปเลยได้ไหม เออเก่งมากค่ะอ่ะเด็กๆนั่งลงได้ เก่งมากเลยค่ะเด็กๆแต่ละคนนะคะพร้อมจะไปทำกิจกรรมต่อไปหรือยังพร้อมแล้วใช่ไหมกิจกรรมต่อไปของคุณครูก็คือปริศนาท่าอะไรเอ่ยปริศนาของคุณครูนะคะก็คืออยู่ในนี้นั่นเองคุณครูมีปริศนาอยู่ในนี้เดี๋ยวจะให้ตัวแทนแต่ละกลุ่มนะคะออกมาจับฉลากนี้แล้วดูภาพแล้วดูปริศนาของครูว่าในนี้มีอะไรอยู่หลังจากนั้น ให้ตัวแทนทำท่าทางเรียนแบบตามภาพที่ได้ไปยากไหม
1: ไม่ยาก
0: แน่ใจ
1: แน
0: ่
1: ใจ
0: แน่ใจเราจะทำท่าทางเรียนแบบตามภาพที่มีอยู่นะคะเสร็จแล้วห้ามออกเสียงออกมานะคนที่ออกมาเป็นตัวแทนห้ามพูดออกมานะว่าเป็นตัวนั้นตัวนี้นะเพราะว่าไม่อย่างนั้นเพื่อนที่นั่งอยู่จะรู้เพราะคุณครูจะให้เพื่อนที่นั่งอยู่ในห้องและนักเรียนปลายทางช่วยกันทายนะคะว่านักเรียนตัวแทนได้ภาพอะไรและทำท่าทางเรียนแบบอะไรได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ทีนี้คุณครูขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งยกมือออกมาเลยค่ะหนึ่งคนตัวแทนกลุ่มที่สองออกมาเลยค่ะหนึ่งคนตัวแทนกลุ่มที่สามออกมาค่ะหนึ่งคนแบ่งกันนะคะเดี๋ยวครั้งต่อไปเราค่อยสลับกันมานะคะตัวแทนกลุ่มที่สี่มาหนึ่งคนตัวแทนกลุ่มที่ห้าหนึ่งคนเดี๋ยวทีนี้คุณครูจะให้เพื่อนที่เป็นตัวแทนจับนะคะว่าได้ภาพอะไรอ่ะพร้อมยัง
2: พร้อมแล้ว
0: ครับเลือกเลยเลือกเลยอยากได้ภาพไหนเลือกไม่ทันแล้วอ่ะทีนี้เพื่อนในห้องขัดสมาธิหลับตาห้ามแอบดูนะห้ามแอบดูนะปิดตาเลยเอามือปิดตาเลยอ่ะเพื่อนที่เป็นตัวแทนแกะเลยค่ะแกะดูเลยค่ะว่าได้ภาพอะไรได้ไหมคะภาพอะไรภาพอะไรรีบดูนะรีบดูนะรีบดูนะรีบดูนะคะยากไหมคะแต่ละคนไม่ยากเลยใช่ไหมไม่ยากเลยนะทีนี้ม้วนกลับเหมือนเดิมม้วนกลับเหมือนเดิมโอเคถือไว้ก่อนถือไว้ก่อนไม่ต้องมัดค่ะเดี๋ยวคุณครูให้โชว์ให้ดูถือไว้ก่อนเราจะกลุ่มไหนก่อนดีเพื่อนๆในห้องเอามือลงลืมตาเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่ม3เหรออ่ะกลุ่ม3อยู่ไหนคะยกมือเราจะให้กลุ่ม3ทําท่าทางก่อนนะคะอ่ะกลุ่ม3คุณครูขอภาพไว้ก่อนนะคะพร้อมยังเอามือลงก่อนลูกอ่ะกลุ่ม3เดินหน้าขึ้นมาทำเลยลูก1 2 3ใช่ไหมคะเรามาเฉลยกันดีไหมคะเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นคนเฉลยค่อยๆกางม้วนออกเฉลยนะคะคืออะไร
1: ร
0: ้องเพลงหรือว่าอาชีพอะไรคะนักร้องใช่ไหมคะอาชีพนักร้องปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากไปนั่งได้กลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีใครว่ากลุ่ม2ยกมือใครว่ากลุ่ม1ยกมือใครว่ากลุ่ม5ใครว่ากลุ่ม4คุณครูว่ากลุ่ม2ชนะดังนั้นขอดูกลุ่ม2นะคะมาฝากคุณครูพร้อมหรือยัง1 2 3อะไรนะ
1: เตะฟ
0: ุ
1: ตบอล
0: ใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันนะคะภาพอะไรคะภาพอะไรคะภาพอะไรนะภาพบอลภาพลูกบอลใช่ไหมคะถือดีๆถือตรงๆลูกภาพบอลนะคะเพื่อนก็เลยทำท่าทางอะไรคะเตะฟุตบอลให้เด็กๆให้เพื่อนๆดูนั่นเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วนักเรียนปลายทางหรือนักเรียนในห้องสามารถทำท่าทางเรียนแบบลูกบอลได้ไหมทำยังไงทำยังไงที่ไม่ใช่การเตะคุณครูกำลังให้เด็กๆเรียนแบบสิ่งนี้อยู่ทำยังไงนะกิ้งเป็นลูกบอลขอตัวแทนมาทำให้ดูหน่อยสิทำให้ดูหน่อยสิว่าลูกบอลทำแบบนี้ทำหนึ่งสองสามทำกลมๆเหมือนลูกบอลเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากกลุ่มต่อไปกลุ่มไหนดีคะใครใ ใครเอากลุ่มหนึ่งยกมือ

0: คุณครูว่ากลุ่ม1ชนะแล้วเพราะว่าเกินครึ่งห้องขอกลุ่ม1ค่ะขอตัวแทนกลุ่ม1อ่ะ1 2 3ภาพอะไรเรียนแบบอะไรนะคุณตาใช่ไหมอ่ะไหนเฉลยเพื่อนสิไหนเฉลยเพื่อนสิใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ใช่แล้วเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะภาพนี้คือภาพของคนชราหรือว่าคุณตาคุณยายนั่นเองนะคะอ่ะเหลืออีก2กลุ่มกลุ่ม5ก่อนเพื่อนเขาขอดูกลุ่ม5อ่ะไปกลางห้องเลยค่ะกลางเวทีเลยอ่ะ1 2 3ใช่เปล่าอ่ะให้เพื่อนเฉลยให้เพื่อนเฉลย1 2 3ภาพอะไรคะม้าวิ่งนั่นเองอ่ะไหนทุกคนทำท่าม้าสิคะเก่งมากอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเก่งมากเลยอ่ะกลุ่มสุดท้ายของเรากลุ่มไหนคะกลุ่ม4กลุ่ม4อ่ะ1 2 3ใช่ไหมอ่ะมาดูเฉลยสิอ่ะเฉลยเฉลยภาพต้นไม้มันกำลังทำอะไรอยู่มันกำลังอะไรโดนลมพัดอ่ะไหนทำท่าต้นไม้โดนลมพัดพร้อมกันสิคะเก่งมากเลยค่ะอัปรบมือให้ตัวเองและเพื่อนๆหน่อยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่ารูปแบบของการเคลื่อนไหวร่างกายของเรานะคะมีอะไรบ้างแล้วเด็กๆจะสามารถตอบได้ไหมนะคะเราไปดูกันนะคะว่ามีอะไรบ้างเอ่ยแต่ก่อนอื่นเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทำท่าทางเรียนแบบอะไรบ้างนะคะ
1: ม้า
0: ม้าหนึ่งบอลสองคนชลาสามลมพัดสี
1: ่
0: ร้องเพลงหรือนักร้องนะ
1: น
0: ัก
1: ร
0: ้
1: อง
0: นักร้อง5นะคะมี5อย่างแต่ว่าประเภทของเรามีแค่4ประเภทเด็กๆลองทายได้ไหมว่าประเภทเรามีการเรียนแบบอะไรบ้าง
2: ดนตรี
0: ไม่ใช่ค่ะ
2: ร้องเพลง
0: ศาสตร์ถูกต้องเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยเพราะว่ามีอะไรคะม้าใช่ไหมเป็นการเรียนแบบศาสตร์แล้วอะไรอาชีพเป็นอะไรอาชีพกับคนชราเป็นอะไรเป็นคนดังนั้นเราจึงเป็นรูปแบบการเรียนแบบแบบคนต่อไปเป็นอะไรธรรมชาติเมื่อกี้มีเพื่อนตอบธรรมชาติธรรมชาติเราเรียนแบบอะไรเมื่อสักครู
1: ่
0: ต้นไม้กับอะไรนะ
1: ล
0: มพัดใช่ไหมคะและรูปแบบสุดท้ายคืออะไรไม่ใช
3: ่
0: ไม่ใช่ค่ะนักร้องเราไปแล้วเป็นอาชีพไปแล้วไงคะเป็นคนไปแล้วลูกบอลเป็นอะไรเขาเรียกเป็นอะไรสิ่งของใช่ไหมคะมันคือการเลียนแบบสิ่งของนั่นเองเรามาดูกันนะคะรูปแบบการเคลื่อนไหวร่างกายรูปแบบที่1ก็คือการเลียนแบบธรรมชาติเมื่อต้นชั่วโมงแล้วก็เมื่อสักครู่เพื่อนๆทำท่าทางอะไรนะต้นไม้กับลมพัดแล้วก็มีอะไรอีกตอนต้นชั่วโมงที่ครูให้ทำท่าเลียนแบบไปที่เป็นธรรมชาติมีอะไรเก่งมากทะเลอันไหนทำท่าทะเลอีกรอบสิทะเลเก่งมากค่ะแล้วต่อไปเรามาดูรูปแบบที่2นะคะเรียนแบบอะไรคะเรียนแบบคนคนเมื่อสักครู่เราเรียนแบบอะไรไปบ้างนักร้องใช่ไหมคะถ้าร้องเพลงไม่ใช่อาชีพแล้วนะแต่มันคือการปฏิบัติคือการเคลื่อนไหวร่างกายเฉยๆแต่ถ้าเราพูดคำว่านักร้องมันคืออาชีพใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกที่เป็นคนคนชราแล้วมีอะไรอีก
2: เล่นฟุตบอล
0: มีอะไรอีกไม่ใช่ไม่ใช่ตอนต้นชั่วโมงครูให้เรียนแบบท่าทางอะไรอีก
2: ต
0: ่อยมวยถ้าเป็นอาชีพต้องเรียกเขาว่าอะไรคะ
2: น
0: ักมวยมีอะไรอีกอีกหนึ่งอีกหนึ่งอาชีพอีกหนึ่งอาชีพจำได้ไหมนะจำได้ไหมนะทหารเก่งมากเลยค่ะอันไหนทำท่าทางพร้อมกันชึบเก่งมากเลยต่อไปการเรียนแบบสัตว์เราทำท่าทางเรียนแบบอะไรไปบ้างม้าเมื่อกี้เพื่อนทำท่าม้าแล้วมีอะไรอีกปลาทำยังไงคะ

0: แล้วมันมีสัตว์ชนิดอื่นอีกไหมคะมีอีกไหมมีอะไรอีกที่เราทำท่าทางเรียนแบบได้อ่ะนกมีอะไรอีกมีอะไรที่เรานึกได้มีอะไรอีกถ้าครูทำท่านี้เด็กๆรู้ไหมคืออะไร
1: เ
0: ป็ดใช่ไหมแล้วถ้าคุณครูทำท่า
1: ไก
0: ่แล้วถ้าทำท่านี้ล่ะ
1: กระต
0: ่ายเห็นไหมคะเราสามารถเรียนแบบท่าทางได้อีกมากมายเลยคุณครูอยากเห็นท่าเอาท่าอะไรดีท่ากระต่ายได้ไหมอ่ะเด็กๆทุกคนยืนอันไหนทำท่ากระต่ายให้ดูหน่อยไหนทำท่าม้าสิการเคลื่อนไหวร่างกายของเราคุณครูบอกว่าให้ใช้เสียงได้ไหมไม่ได้เพราะเรากำลังสื่อสารด้วยร่างกายของเราท่าแมวล่ะท่าแมวน่ารักมากท่าอะไรอีกท่าปลาท่าปลาท่าเป็ดท่าเป็ดเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยนั่งลงได้ค่ะการเรียนแบบรูปแบบสุดท้ายก็คือการเรียนแบบสิ่งของ
1: ล
0: ูกบอลใช่ไหมเมื่อสักครู่มีลูกบอลมีอะไรอีกสิ่งของ
1: ป
0: ื
1: น
0: ปืนทำยังไงอ่ะทำอย่างนี้เหรอมีอะไรอีกเมื่อกี้ที่คุณครูให้เด็กๆทำไม่ใช่ที่เด็กๆนั่งย่อตัวลงไปแบบนี้คืออะไรนะเก้าอี้จริงๆแล้วมีการทำท่าทางเรียนแบบสะพานได้ด้วยนะแต่ว่าคุณครูคิดว่ามันค่อนข้างอันตรายก็เลยไม่ให้เด็กๆลงมาออกมาทำนะคะการเรียนแบบทำท่าสะพานก็คือการที่เราจะทำก้มตัวลงไปโค้งๆเหมือนสะพานแบบนี้นะคะแต่ว่าคุณไม่ได้ให้ทำเนาะมันค่อนข้างอันตรายนะคะแล้วก็เด็กๆผู้หญิงอาจจะโปได้ใช่ไหมเพราะวันนี้เราใส่กระโปรงใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่ากิจกรรมในวันนี้ของคุณครูมีอะไรบ้างกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆเรียนแบบอาชีพที่เด็กๆชอบนะคะนึกไว้เลย1อาชีพนึกไว้ในใจ1อาชีพนึกไว้ในใจ1อาชีพแล้วเราฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบเดี๋ยวคุณครูจะให้เวลาฟังคุณครูก่อนเดี๋ยวปฏิบัติไม่ถูกต้องนะเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนเรื่องอาชีพมาคนละ1อาชีพแล้วฝึกการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบจากนั้นจะให้ตัวแทนนักเรียนออกมาปฏิบัติหน้าห้องแต่เด็กๆจะต้องบอกเหตุผลด้วยนะว่าทำไมถึงเลือกอาชีพนี้เช่นเด็กๆอาจจะเลือกทหารแล้วก็ทำท่าทางเรียนแบบทหารเด็กๆก็ต้องบอกเหตุผลว่าทำไมถึงทำท่าเรียนแบบทหารโอเคไหมคะเช่นผมชอบครับพี่ทหารเท่มากเลยหรืออนาคตผมอยากเป็นทหารหรือทำท่าทางเรียนแบบคุณหมอหรือทำท่าทางเรียนแบบเชฟทำอาหารโอเคไหมคะแต่ก่อนจะบอกเหตุผลเนี่ยเมื่อเด็กๆออกมาหน้าห้องแล้วคุณครูจะให้เพื่อนในห้องถ่ายว่าทำท่าอะไรโอเคไหมคะได้ไหมคะเอาใหม่ย้ำอีกทีให้เด็กๆนึกอาชีพในใจไว้1อาชีพเสร็จแล้วคุณครูจะให้เวลาในการฝึกซ้อมแล้วห้ามบอกเพื่อนนะว่าเรากำลังฝึกซ้อมอาชีพอะไรอยู่เสร็จแล้วคุณครูจะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าห้องให้เพื่อนๆทายก่อนว่าหนูกำลังทำอาชีพอะไรเสร็จพอเพื่อนทายเสร็จหนูจะต้องบอกเหตุผลว่าทำไมถึงเลือกอาชีพนี้ออกมาได้ไหมคะนักเรียนไปทางด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำกิจกรรมนี้ไปพร้อมกันนะคะส่วนคุณครูไปทางนะคะคุณครูขอฝากให้คุณครูนะคะช่วยดูแลนักเรียนในการทำกิจกรรมนะคะเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบและให้เด็กๆได้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะพร้อมจะไปทำกิจกรรมหรือยัง
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วลุกขึ้นยืนเลยค่ะอ่ะเริ่มเลยนึกด้วยนะนึกด้วยนะคะว่าเหตุผลของเราคืออะไรนะคะนึกเหตุผลด้วยนะแต่ว่าการแสดงการที่เราออกมาหน้าห้องเราจะไม่สื่อสารนะและจะไม่ใช้เสียงเราใช้ร่างกายของเราในการสื่อสารแทนนะคะเราอยากเป็นนักเต้นหรือเปล่าหรือว่าเราอยากเป็นนักร้องหรือเราอยากเป็นคุณหมออยากเป็นนักมวยหรือเปล่า
2: ไม่อยากเป็นนัก
0: หรือว่าอยากเป็นนักบอลอยากเป็นอาชีพอะไรลองฝึกดู

ีอาชีพอะไรอีกเยอะแยะเลยมีคุณครูมีหมอมีเชฟทำอาหารมีนักบินมีอะไรอีกคะมีพยาบาลมีหมอมีคุณครูมีอะไรอีกคนขับรถไหมใครอยากแบบขับรถซิ่งหรือเปล่าเป็นนักซิ่งอย่างนี้มีอะไรอีกมีอาชีพอะไรอีกไม่รู้นึกเองนะบางคนแต่ละคนอยากมีอาชีพไม่เหมือนกันอยากทำอาชีพไม่เหมือนกันในอนาคตลองฝึกซ้อมท่าทางดูซิว่าเพื่อนจะสามารถทายอาชีพของเราถูกต้องหรือเปล่า

0: อ่ะหายใจเข้าลึกๆหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกโอเคให้พักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวฟังก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะให้ตัวแทนเพื่อนออกมาหน้าห้องนะโอเคไหมคะแล้วเดี๋ยวเรานะคะจะช่วยกันถ่ายขอตัวแทนเลยได้ไหมขอเป็นกลุ่มนะคะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งหนึ่งก่อนไม่เอาซ้ำเดิมนะไม่เอาซ้ำเดิมแล้วนะออกมาเลยหนึ่งคนใครยังไม่ได้ออกพร้อมจะดูเพื่อนหรือยังนั่งตัวตรงตรงนั่งตัวตรงตรงตรงหรือยังจ๊ะพร้อมจะดูเพื่อนแล้วใช่ไหมจ๊ะเริ่มเลยค่ะทำท่าทางได้เลยใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วทำไมหนูถึงอยากเป็นนักเต้นคะ
1: เพราะหน
0: ู
1: ชอบ
0: เพราะหนูชอบเต้นใช่ไหมคะอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะไปนั่งได้ขอตัวแทนกลุ่มที่5มา1คนพร้อมยังเพื่อนๆพร้อมยังอ่ะหนูพร้อมยัง1 2 3ทหารตำรวจตกลงอาชีพอะไรลูก
1: ทหาร
0: ทหารอ่ะเพราะอะไรหนูถึงอยากเป็นทหารคะ
1: เพราะว่าจะได้ปกป้องประชาชนค่ะ
0: เพราะว่าจะได้ปกป้องประชาชนอ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2ค่ะพร้อมยังเพื่อนเพื่อนพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3ตำรวจหรือทหารคะ
2: ตำรวจ
0: ตำรวจเพราะอะไรถึงอยากเป็นตำรวจ
2: เพราะว่าพ่ออยากเป็นตำรวจแต่ว่าพ่อเกิดอุบัติเหตุก่อนเลยไม่ได้เป็นและพ่อก็มีลูกชายคนเดียวคือหนูและหนูก็อยากเป็นตำรวจ
0: อยากสานฝันให้คุณพ่อใช่ไหมคะน่ารักมากเลยตั้งใจเรียนนะคะแล้วเราจะได้สานฝันให้คุณพ่อนะคะขอปรบมือให้เพื่อนหน่อยสิคะอ่ะกลุ่มอะไรเอ่ยกลุ่ม3 1คน1คนอ่ะ1 2 3นักมวยใช่ไหมคะใช่นักมวยไหมคะอ่ะเพราะอะไรหนูถึงอยากเป็นนักมวย
2: นักมวยเท่
0: นักมวยเท่แต่ว่านักมวยจะเจ็บตัวนะเราพร้อมจะเจ็บตัวใช่ไหมพร้อมอ่ะเก่งมาเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะตัวแทนกลุ่ม4 1คนหนึ่งสองสามคุณหมอใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอพยาบาลเขาวัดหัวใจเปล่าไม่วัดนะคุณหมอเป็นคนวัดนะคะอ่ะทำไมหนูถึงอยากเป็นคุณหมอคะลูก
2: สามารถรักษาพ่อกับแม่ได้ค่ะ
0: สามารถรักษาพ่อกับแม่ได้อัปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่5ค่ะ1คนอับไม่ต้องแย่งกันไม่ต้องแย่งกันเรายังมีครั้งต่อไปอีกนะคะอ่ะพร้อมหรือยังเพื่อนๆพร้อมดูหรือยัง
3: พร้อมแล้ว
0: อ่ะพร้อม1 2 3
3: ทหาร
0: ตกลงตำรวจหรือทหาร
2: ตำรวจค่ะ
0: ตำรวจเพราะอะไรหนูถึงอยากเป็นตำรวจ
2: จะได้จับโจร
0: จะได้จับโจรโอเคปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่หนึ่งมีไหมมาหนึ่งคนพร้อมยังหนึ่งสองสาม
3: น
0: ัก
3: ร
0: ้
3: อง
0: ใช่ไหมคะอ่ะทำไมหนูถึงอยากเป็นนักร้องคะ
2: จะได้ร้องเพลงเก่ง
0: จะได้ร้องเพลงเก่งใช่ไหมคะอ่ะเก่งมากประมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่3อ่ะพร้อมยังพร้อมทำให้เพื่อนดูยัง อ่ะ1 2 3อะไรนะอาชีพอะไรคะ
4: หมอ
0: เต๋ออยากเป็นคุณหมอใช่ไหมคะเพราะอะไรถึงอยากเป็นคุณหมอ
4: จะได้ดูแลพ่อแม่
0: จะได้ดูแลพ่อแม่อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปขอตัวแทนกลุ่มที่กลุ่มที่เท่าไหร่ดีอ่ะกลุ่ม4พร้อมยัง

0: เหลือกลุ่มอะไรนะกลุ่ม2ใช่มั้ยอ่ะกลุ่ม2มาเลยค่ะพร้อมยังพร้อมแล้ว1 2 3ปึ้งอ่ะทหารหรือตำรวจทหารทหารขออีกรอบได้มั้ยครูชอบมากเลยท่าเท่มาก1 2 3เออเพื่อนอยากเป็นทหารเพราะอะไรถึงอยากเป็นทหาร
1: เพราะว
0: ่
1: าจะได
0: ้
1: ปกป
0: ้
1: องพ
0: ่
1: อแม
0: ่
1: ได
0: ้ค่ะเพราะว่าจะได้ปกป้องพ่อแม่ได้อ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะครบยังกลุ่มละ2หรือยังกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมา2คนบ้างกลุ่ม2ออกไปกี่ครั้งแล้วออกกี่คนแล้ว2คนแล้วกลุ่ม1ออกกี่คนแล้ว2คนแล้วกลุ่ม3ออกกี่คนแล้ว2แล้วกลุ่ม4ล่ะ
2: 1
0: 2แล้วใช่มั้ยแล้วกลุ่ม5ออกกี่คนแล้ว2เออยากดูอีกได้มั้ย
2: อยาก
0: ขอกลุ่ม1อีก1คนสิคะมา1คนขอกลุ่ม1 1คนออกมาข้างหน้าเลยพร้อมจะทำท่าทางให้เพื่อนดูหรือยังหนึ่งสองสามลองทายสิใช่ไหมหนูอยากทำอาชีพอะไรคะ
3: ช่าง
0: เป็นช่างเพราะอะไรถึงอยากเป็นช่างคะ
3: จะได้สร้างบ้านให้คน
0: จะได้อะไรนะ
3: สร้างบ้านให้คน
0: สร้างบ้านให้คนโอ้อาชีพนี้เท่ากับเป็นสถาปนิกเลยนะเนี่ยใช่ไหมเป็นนักออกแบบด้วยได้ไหมออกแบบบ้านแล้วก็เป็นช่างทำบ้านด้วยใช่ไหมโอเคเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเชิญกลุ่ม2ขอ1คนขอ1อาชีพอาชีพอะไรดีอาชีพอะไรเอาอีกรอบขออีกรอบเพื่อนดูไม่ชัดนักฟุตบอลนักฟุตบอลเพราะอะไรหนูใช่ไหมคะใช่นักฟุตบอลไหมใช่แล้วเพราะอะไรหนูถึงอยากเป็นนักฟุตบอล
4: เพราะว่าได้เตะกับพ่อ
0: เพราะว่าได้เตะบอลกับพ่ออ่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะกลุ่มต่อไปกลุ่ม3ค่ะเชิญทำท่าทาง1ถ้าเราเรียกอาชีพเราต้องมีคำว่าอะไรด้วยนะ
2: น
0: ักเต้นหรือว่าเราเรียกอีกอย่างว่าอะไรนะภาษาอังกฤษว่าอะไรนะแดนซ์อะไรนะ
2: แดนเซอร
0: ์ใช่ไหมคะเพราะอะไรหนูอยากเป็นนักเต้นหรือแดนเซอร์
5: จ
0: ะได้เต้นเก่งๆเพราะการที่เราจะเป็นนักเต้นมืออาชีพหรือว่าเป็นแดนเซอร์ได้เราต้องผ่านการฝึกฝนฝึกซ้อมมาแล้วเก่งมากเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอตัวแทนกลุ่มสุดท้ายกลุ่ม5มาเลยพร้อมยัง1 2 3อยากเป็นอะไรคะ
6: ยูทูบเบอร์อ
0: ยากเป็นยูทูบเบอร์เป็นติ๊กต็อกเกอร์ด้วยไหม เป็นด้วย เพราะอะไรถึงอยากเป็นยูทูบเบอร์หรือติ๊กต็อกเกอร์คะ
6: เพราะว่ามันดูสนุกดีค่ะ
0: เพราะว่าดูสนุกดีแล้วมีอะไรอีกไหม เพราะว่าอะไรไม่มีแล้วอยากเป็นติ๊กต็อกเกอร์หรือยูทูบเบอร์แนวไหน
6: แนวสนุกค่ะ
0: แนวสนุกพาไปเที่ยวไปกินอย่างนี้หรอปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะในปัจจุบันมีอาชีพมากมายเลยมีนักเล่นเกมด้วยนะ
2: น
0: ัก
2: คอม
0: ไม่ใช่นักคอมเขาเรียกว่าเขาจะเล่นเกมแล้วก็ได้เงินนะคะแล้วก็อย่างเมื่อกี้เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากเป็นยูทูบเบอร์ใช่ไหมพอเราทำคลิปใช่ไหมคะพอเราทำคลิปวิดีโอเอาไปลงในแพลตฟอร์มต่างๆเมื่อเราเอาไปลงแล้วเมื่อมียอดวิวมีคนดูอะไรอย่างเงี้ยค่ะเด็กๆก็จะได้เงินเขาจะมีจำนวนบอกว่าเอ้เราจะต้องมีจำนวนเท่าไหร่เขาถึงจะให้เงินกับเราไม่ใช่ว่ามี1คนดูแล้วเราจะได้เงินเลยไม่ใช่นะทุกอย่างล้วนเกิดจากความฝึกฝนแล้วก็สม่ำเสมอโอเคคุณครูได้เห็นแบบว่าความน่ารักของเด็กๆมากมายเลยนะคะและเด็กๆห้องนี้เก่งมากเลยสามารถเคลื่อนไหวร่างกายได้แบบว่าคุณครูแบบปลื้มใจมากน่ารักมากอ่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเรามาสรุปบทเรียนกันได้ไหมคะ
2: ได
0: ้แต่ว่าคุณครูอยากถามคำถามในการสรุปว่านักเรียนคิดว่าการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบมีประโยชน์อย่างไรบ้างได้แข็งแรงมีอะไรอีก
2: ได้ออกกำลังกาย
0: ใช่ไหมคะมีอะไรอีก

0: มีอะไรอีกคะนอกจากแข็งแรงนอกจากการใช้ร่างกายแล้วเรายังได้ฝึกอะไรอีกฝึกสมองในการคิดสร้างสรรค์นั่นเองเพราะว่าเด็กๆจะต้องสร้างสรรค์ขึ้นมาเหมือนเมื่อกี้เพื่อนทำท่าอะไรนะเพื่อนทำท่านี้ใช่ไหมเขาก็ต้องคิดมาแล้วว่ายูทูบเบอร์ต้องทำท่าอย่างไรเพื่อนมีทำท่าเต้นแบบนี้ด้วยใช่ไหมต่อไปก็คือการฝึกจินตนาการเพราะเราจะต้องจินตนาการแล้วว่าทำไมคะการทำท่าทางเรียนแบบต่างๆเนี่ยเราต้องจินตนาการแล้วสมมติครูทำให้ทำท่าทางเรียนแบบกระต่ายเด็กๆต้องคิดแล้วว่าเอกระต่ายเนี่ยทำท่าทางอย่างไรนะและเราจะต้องจินตนาการท่าทางให้เพื่อนเข้าใจด้วยใช่ไหมคะต่อไปก็คือการฝึกใช้อวัยวะต่างๆให้คล่องแคล่วหรือที่เพื่อนๆบอกเมื่อกี้ว่าทำให้ร่างกายของเราทำไมแข็งแรงเพราะเราได้ใช้กล้ามเนื้อต่างๆในการเคลื่อนไหวนะคะและสุดท้ายประโยชน์สุดท้ายเลยก็คือเด็กๆ เกิดความอะไรคะสนุกสนานสนุกไหมคะวันนี
1: ้สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกโอเคอ่ะถ้าอย่างนั้นคุณครูขอสรุปความรู้อีกสักครั้งนะคะการเคลื่อนไหวร่างกายเรียนแบบสิ่งต่างๆรอบตัวนะคะมีอะไรบ้างมีธรรมชาติใช่ไหมคะมีคนมีสัตว์มีสิ่งของนะคะจะช่วยฝึกจินตนาการและการใช้อวัยวะต่างๆให้เกิดความคล่องแคล่วนอกจากนี้นะคะยังทำให้ผู้เรียนแบบแล้วก็ผู้ชมเกิดความสนุกสนานนั่นเองค่ะก่อนจากกันนะคะคุณครูขอสอนเด็กๆในเรื่องของการนั่งสวัสดีก่อนได้ไหมคะเมื่อต้นชั่วโมงเนี่ยห้องเราเนี่ยเป็นการสวัสดีแบบไทยก็คือการอะไรนะการอะไรนะการกราบอ่ะนายเด็กๆนั่งพับเพียบสิคะเด็กๆนักเรียนปลายทางนะคะถ้าไม่ได้นั่งกับพื้นนะคะสามารถสังเกตแล้วก็นั่งทำที่โต๊ะไปก่อนได้นะคะอ่ะตอนนี้เด็กๆต้นทางของคุณครูกำลังนั่งพับเพียบอยู่ใช่ไหมคะมือวางที่ไหนเอ่ยมือวางที่ตักหลังงอหรือหลังตึงหลังตึงหลังจากนั้นเมื่อเราจะทำความเคารพกันเด็กๆจะต้องบอกว่าอย่างไรคะอ่ะนักเรียนกราบใครเป็นคนบอกไอดีคือหัวหน้าห้องใช่ไหมคะหัวหน้าห้องจะเป็นคนบอกแล้วหลังจากนั้นเราจะกราบอย่างไรคะ
2: เอามือซ
0: ้
2: ายลงก่อน
0: เอามือซ้ายลงก่อนอ่ะไหนลองปฏิบัติพร้อมกันอ่ะหนึ่งเอามือซ้ายลงมือขวาอยู่ไหนอยู่ที่ตักอยู่เลยนะยังไม่ก้มค่ะเอาใหม่กลับมาทำช้าช้าทำช้าช้าเอามือซ้ายลงมือศอกด้วยนะศอกถึงพื้นด้วยนะคะศอกถึงพื้นด้วยนะคะมือซ้ายอย่างเดียวนะต่อไปตามด้วยมือขวาเอาไปประกบแล้วก้มศีรษะลงนับ1 2 3ในใจแล้วเงยหน้าขึ้นก่อนมือยังอยู่ที่เดิมเงยหน้าขึ้นมืออยู่ที่เดิมแล้วกลับมานั่งให้เรียบร้อยเหมือนเดิมแบบนี้ทั้งก่อนเรียนและเมื่อเราเรียนเสร็จเราก็จะทักทายด้วยการกราบการกราบแบบนี้เราต้องแบมือไหมคะไม่แบมือเพราะอะไรคุณครูเป็นพระหรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ใช
0: ่ไม่ใช่การทำความเคารพผู้ใหญ่นะคะก็คือไม่ต้องแบมือนะโอเคไหมคะทีนี้จริงๆแล้วการกราบแบบนี้นะคะเป็นการไหว้หรือการสวัสดีแบบไทยซึ่งจริงๆแล้วคุณเด็กๆเนี่ยอาจจะไม่ได้สวัสดีคุณครูเพียงคนเดียวในรายวิชาศิลปะของเรานะคะจะยังมีคุณครูที่เด็กๆอาจจะมองไม่เห็นมีคุณครูของคุณครูของคุณครูอีกนะคะที่เด็กๆมองไม่เห็นดังนั้นการกราบก็เป็นการทำความเคารพอีกอย่างหนึ่งนะคะทีนี้เด็กๆปฏิบัติได้แล้วใช่ไหมอันไหนทำให้ดูอีกรอบสิคะเดี๋ยวแป๊บนึงให้หัวหน้าห้องลองบอกก่อนลองฝึกก่อนอ่ะ1 2 3 1 2 3เงย4 5กลับมานั่งเหมือนเดิมเยี่ยมยอดเลยเราจะปฏิบัติแบบนี้ทั้งเมื่อเราเจอการต้นชั่วโมงและเมื่อเราหมดชั่วโมงในวันนั้นๆสำหรับในรายวิชานาฏศิลป์ได้ไหมคะได้ค่ะโอเคทีนี้ในบทเรียนครั้งต่อไปนะคะคุณครูมีเนื้อหาในเรื่องของการเคลื่อนไหวประกอบเพลงที่เกี่ยวกับธรรมชาติ แต่จะเป็นเพลงอะไรเดี๋ยวเราค่อยมาติดตามในครั้งต่อไปได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ส่วนในวันนี้นะคะคุณครูก็ขอฝากเด็กๆไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกลับไปฝึกซ้อมท่าทางการเรียนแบบต่างๆด้วยนะคะเพราะในครั้งต่อๆไปเนี่ยเราจะได้นำสิ่งที่เราเรียนในวันนี้ไปใช้ในครั้งต่อๆไปอีกเพราะว่าคุณครูมีการเคลื่อนไหวประกอบเพลงอีกมากมายเลยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากไว้เพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครั้งนี้สวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีครับวันนี้วิตามินข่าวขอนำเสนอเรื่องของรัฐธรรมนูญครับข่าวเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญนั้นไม่เคยหายไปจากพื้นที่สื่อต่างๆครับเราได้ยินข่าวเรื่องนี้เป็นระยะอย่างต่อเนื่องหลายคนคิดว่ารัฐธรรมนูญเป็นเรื่องยากคิดว่าเป็นเรื่องไกลตัวเราออกไปครับจึงทำให้ผลสำรวจพบว่ามีผู้ที่ไม่เคยอ่านรัฐธรรมนูญนั้นมากเกินครึ่งครับถึง 57.5% และในจำนวนคนที่เคยอ่านนะครับก็มีคนที่อ่านอย่างละเอียดเพียงแค่ 3.8% เท่านั้นวันนี้วิตามินข่าวจึงขออาสาสร้างความเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรถ้าโลกนี้มีคนอยู่เพียง1คนก็คงจะไม่วุ่นวายครับแต่ถ้าหากว่ามีคนเพิ่มมากขึ้น
1: มาแล้วครับคนสองคน
0: ความวุ่นวายกำลังจะเริ่มขึ้นครับ
2: 8บาทจะ8บาทจะทั้งของกินของใช้เลยจ้ะ
3: เอาผลิตภัณฑ์ปลาซาดีแล้วกันจ้ะ
2: 10บาท
4: อ้าวไหนบอกเมื่อกี้ยัง8บาทอยู่เลยทำไมเขาได้10บาทแล้วล่ะขายของแบบนี้เดี๋ยวไปฟ้องตำรวจนะ
0: การทำผิดกฎหมายระหว่างคนกับคนเราเรียกว่ากฎหมายแพ่งและพาณิชย์ครับแต่ถ้าหากว่าเรื่องราวรุนแรงมากยิ่งขึ้น
5: ขโมยมาแล้วเฮีย
4: นี่คือการปล้นเอาของมาทั้งร้านเลย
0: ในกรณีนี้นะครับนอกจากน้องภูจะทำร้ายร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของน้องคนดีแล้วยังทำให้คนอื่นหวาดกลัวบ้านเมืองวุ่นวายไม่สงบกรณีแบบนี้เนี่ยเป็นการทำผิดกฎหมายอาญาครับมีโทษจองจำฟันหน้า2ซี่ครับ
6: huh?
0: และนอกจากนี้นะครับเรายังมีกฎหมายอีกหนึ่งประเภทเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศเรียกว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญครับ
7: ทุกประเทศทั่วโลกมีรัฐธรรมนูญเพื่อใช้เป็นหลักหรือแนวทางในการบริหารประเทศรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยอธิบายสั้นๆง่ายๆว่าเขียนกำหนดถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจของกลุ่มบุคคลต่างในสังคมเราเราจะมาดูกันว่ากฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นพูดถึงใครและแต่ละคนเกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้างครับ
8: ขนมแต่งตัวเต็มยศขนาดนี้ผมคือข้าราชการครับข้าราชการคือคนที่คอยดูแลประชาชนและบริการประชาชนและบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนส่วนเรื่องราวของผมได้ถูกบันทึกไว้ในรัฐธรรมนูญและหน้าที่ของผมอยู่ตามนโยบายของฝ่ายบริหารครับผม
9: สวัสดีค่ะหนูคือสารหนูมีหน้าที่คอยรักษาความยุติธรรมหนูเป็นที่พึ่งสุดท้ายของประชาชนค่ะ
10: สวัสดีครับผมคือองค์กรอิสระอำนาจของผมถูกกำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญผมมีหน้าที่ดูแลรัฐบาลไม่ให้รัฐบาลทำผิดต่อรัฐธรรมนูญครับ
11: สวัสดีค่ะหนูคือนายกรัฐมนตรีค่ะหนูถูกเลือกตั้งให้เป็นหัวหน้าฝ่ายรัฐบาลค่ะหน้าที่ของหนูก็คือดูแลประชากรให้มีความสุขค่ะ
12: สวัสดีค่ะหนูเป็นประชาชนหนูมีสิทธิเสรีภาพค่ะหนูอยู่ในรัฐธรรมนูญด้วยค่ะ
13: เย้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรครับหรือในสภาสสครับอำนาจผมถูกกำหนดไว้ที่รัฐธรรมนูญครับประชาชนเนี่ยไว้วางใจผมและผมก็ต้องไปดูแลรัฐบาลด้วยครับถ้าใครเดือดร้อนปล่อยเขามาถ้าใครมีปัญหาปล่อยเขามาผมอยากทำงาน
0: วันนี้เราได้ทำความเข้าใจแบบสั้นๆย่อๆง่ายๆเกี่ยวกับรัฐธรรมนูญกฎหมายสูงสุดในการปกครองประเทศนะครับนี่คือกฎหมายที่ว่าด้วยหน้าที่และอำนาจของบุคคลต่างๆในสังคมเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายตุลาการ
14: มาค่ะ
0: องค์กรอิสระ
14: มาค่ะ
0: ฝ่ายบริหาร
14: มาค่ะ
0: ส.ส.ผู้ทรงเกียรติ
15: มาครับ
0: ข้าราชการ
15: มาครับ
0: หรือตัวแทนภาคประชาชน
14: มาค่ะ
0: วันพรุ่งนี้นะครับเราจะเจาะลึกเข้าไปให้เข้าใจแล้วก็เห็นชัดมากขึ้นว่ารัฐธรรมนูญนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กๆอย่างไรอย่าพลาดวิตามินข่าววันพรุ่งนี้นะครับติชมรายการชมรายการย้อนหลังและร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆมีสาระทุกสัปดาห์ได้ทาง Facebook พร้อมรับเสื้อเสริมภูมิต้านทานจากรายการวิตามินข่าวครับวันนี้ลาไปก่อนครับ

0: ำความรู้
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะครับกับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีนะครับซึ่งวันนี้ครูแม็กก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับได้เรียนรู้กันเป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เป็นชื่อเรื่องอะไรนะชื่อเรื่องอะไร
3: เลขลบเป็นอย่างไร
2: เลขลบเป็นอย่างไรดังนั้นการลบต่างๆที่เราเรียนมาเป็นอย่างไรนะเป็นไงอธิบายได้ไหมครับเลขลบโอ้โหการดำเนินการด้วยการลบทำให้จำนวนเป็นไงล่ะ
3: น
2: ้อ
3: ยลง
2: ดังนั้นในเรื่องของการลบเด็กๆเรียนเรื่องอะไรไปบ้างล่ะครับจำได้ไหมการหาผลลบโดยการวาดภาพโดยการเอาออกโดยการใช้เส้นอะไรครับ
3: เส
2: ้นจำนวนใช้ตารางอะไรนะ
4: ตารางสอง
2: ตารางตารางเท่าไหร่ครับตาราง สิบใช่ไหมวาดภาพเนาะแล้วก็ระบุจำนวนในเรื่องของการเอาออกนั่นเองนะครับก็ใช้กากบาททับหลากหลายมากมายเลยมีวิธีการหาผลลบส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมครับได้ไหมหาผลลบรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยอยากทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งจะได้ส่วนย่อย
3: อ
2: ีกจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของทำไมครับการลบต่างๆทีนี้พอเด็กๆในเรื่องทำไมครับผลลบหาได้แล้วเรื่องล่าสุดเพิ่งเรียนไปเลยเกี่ยวกับในเรื่องของโจทย์อะไรนะโจทย์ปัญหาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของโจทย์ปัญหาการลบนะครับที่มีในหลายลักษณะแล้วก็ทำไมครับการสร้างโจทย์ปัญหาการลบที่เด็กเรียนรู้กันไปดังนั้นโจทย์ปัญหาการลบมีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะอยู่กี่ส่วนกี่ส่วน2ส่วนนะครับคือส่วนที่โจทย
3: ์
2: บอกกับส่วนที่โจทย์ดังนั้นส่วนที่โจทย์บอกก็จะมีข้อความบอกเล่าเรื่องต่างๆนะครับแล้วก็ส่วนที่โจทย์ถามก็จะเป็นประโยคอะไรครับคำถามนั่นเองก็เป็น2ส่วนเนาะแล้วก็เด็กๆก็สามารถที่จะวิเคราะห์ได้ตามลำดับขั้นตอนที่คุณครูแม็กสอนไปเลยนะครับเอาละครับดังนั้นเรียนรู้วันนี้นะเราก็จะมาทำไมครับทบทวนแล้วก็หาผลลบของจำนวนนับที่ตัวตั้งไม่เกิน10นะครับเอาละครับก่อนอื่นทบทวนนิดนึงข้อตกลงในการเรียนของเรา2ตา
3: ด
2: ู2หูฟังสมอง
3: มี
2: สติไม่เข้าใจทำไมครับกลับบ้านเรียนรู้อย่างเอาละครับเดี๋ยวเรามาทบทวนข้อตกลงก่อนที่จะเริ่มเรียนของเรานะครับทั้งต้นทางแล้วก็ปลายทางนะครับเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้วคร
2: ับ ไม่ได้ยินเลยเด็กๆพร้อมไหมครับ
3: พร้อมแล้ว
2: เอาละครับถ้าพร้อมแล้วครูแม็กนับให้1 2 3
3: 2ตาดู2หูฟังสมองคิดมีสติไม่เข้าใจไม่ถามกลับบ้านก็ลงมาดูให้เรียนรู้ค่ะพี่
2: อ้าวปรบมือให้ตัวเองหน่อยเยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาทำไมครับเริ่มดูกันก่อน

0: เกี่ยวกับในเรื่องของการทบทวนการหาผลอะไรครับผลลบทบทวนในเรื่องของการหาผลลบก่อนเอาละมีโจทย์มาให้8ลบด้วยอะไรครับ3เท่ากับเท่าไหร่ทีนี้จะให้นักเรียนช่วยกันหาคำตอบโดยวิธีใดก็ได้นะที่เคยเรียนไปไม่ว่าจะเป็นใช้ตัวนับถ้าไม่มีตัวนับก็อาจจะใช้อุปกรณ์การเรียนที่เด็กๆมีสีนะครับดินสอยางลบนำมาทำเป็นทำไมครับตัวนับได้นะมีตัวนับมีการวาดรูปใช้กรอบ10เส้นจำนวนหรือแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมมีโจทย์มาให้8ลบด้วย3ผลลบที่ได้เท่ากับเท่าไหร่นะ8ลบด้วย3 8ลบด้วย3เท่าไหร่นะเท่าไหร่เท่าไหร่เอ่ยเท่าไหร่ครับคิดยังไงเนี่ยให้ได้5บางคนบอกว่าง่ายๆเลยใช้ส่วนตัวเลยคือใช้เลยครับนิ้วมือ8ชูขึ้นมาเลย1 2 3 4 5 6 7 8ชูขึ้นมา8แล้วเอาออกเอาออกเท่าไหร่นะเอาออกเท่าไหร่นะครับ3เหลือเท่าไหร่ล่ะ
1: 5
0: เหลือ5มีอยู่8ใช่มั้ยครับเอาออก3เหลือ5นะครับอันนี้ก็เป็นในเรื่องของการหาผลลบเอาละครับคราวนี้ครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับได้ดูนะว่าวิธีต่างๆมากมายเลยเดี๋ยววันนี้มีให้ดูเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับดังนั้นโอ้โหโจทย์ข้อนี้เห็นไหมครับเราสามารถทำไมครับใช้วิธีการต่างๆมากมายลองมาดูนะครับที่วิธีการแรกเลยง่ายๆเลยก็คือการทำไมครับวาดภาพบางคนอาจจะทำไมครับวาดภาพเป็นรูปง่ายๆก็ได้อย่างอันนี้เป็นภาพอะไรเนี่ย
1: ล
0: ูกโป่งบางคนบอกว่าวาดเป็นผลไม้ได้ไหมเป็นวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมได้ไหมครับได้ไหมถ้าเราจะหาผลลบโดยการวาดภาพใช่ไหมมีภาพและจำนวนลูกโป่งลองดูนะครับมี1 2 3 4 5 6 7 8เห็นไหมมีลูกโป่ง8ลูกลบด้วยลบด้วยเท่าไหร่นะแสดงว่าต้องเอาออกเท่าไหร่เนี่ยเอาออก3ครูแม็กก็ทำไมครับกากบาททับเลยนะ1 2 3เหลือเท่าไหร่นะที่ยังไม่ได้กากบาทเหลือเท่าไหร่ครับ5อันนี้ก็เป็นวิธีการหนึ่งที่เราทำไมครับสามารถใช้ในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับหรือครูแม็กวาดใหม่เลยอันนี้ยากไปติดกันมองไม่ชัดครูแม็กชอบรูปดาววาดดาวเลยต้องมีดาวกี่ดวงนะต้องมีดาวกี่ดวง
1: 8ดวง
0: 8ดวงตามจำนวนตัวตั้งนะ8ดวงครูแม็กชอบดาวลบด้วยเท่าไหร่ครับลบด้วยอะไรนะแสดงว่าคุณแม็กต้องเอาออกไปเท่าไหร่เนี่ย3หยิบออกได้ไหมครับหยิบออกไม่ได้ก็ต้องใช้ลักษณะของการกากบาทเข้ามาช่วยนะเอาออก1 2 3แล้วเหลือเท่าไหร่เนี่ยเหลือเท่าไหร่ครับเหลือ5แบบนี้นะครับก็เป็นในเรื่องของการวาดภาพนะเพื่อทำครับหาคำตอบนั่นเองทีนี้มีวิธีอะไรอีก
1: เส้น
0: จำนวนไม่ยากเลยดูเลยนะครับเส้นจำนวนเริ่มจาก0ถึง10ตัวตั้งสตาร์ทเครื่องเลยจาก0ไปหาตัวอะไรครับตัวตั้ง0บึ้นสตาร์ทไปเลยไปที่อะไรครับ
1: ไปที่
0: 8เริ่มสตาร์ทนะบึ้นมาที่8เลยเสร็จแล้วเครื่องหมายลบทำให้ทำไมนะ
1: น้อยลง
0: แน่นอนนะครับเพราะว่าลบด้วย3ลบทำให้น้อยลงเดินหน้าหรือถอยหลังนะบนเส้นจำนวน
1: เดินหน้าหรือถอยหลัง
0: ถอยหลังนะครับเราก็จะนับลดทีละ1นะฮะจาก8นับถอยหลังเป็น7

0: ถอยหลังครั้งที่1 นะถอยหลังครั้งที่2 6ถอยหลังครั้งที่3 5ถอยหลังครบตามจำนวนของตัวลบก็เป็นผลอะไรครับผลอะไรเนี่ยผลลบก็อย่าลืมวงทำไมนะล้อมรอบเรียนไปหรือยังอันเนี้ยเรียนไปแล้วนะครับก็เด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนนะไม่ว่าวิธีการต่างๆเลยอ่ะคราวนี้กรอบ10กรอบ10ก็เป็นตัวช่วยเหมือนที่ครูแม็กบอกไปนะครับในเรื่องของการหาผลลบนั้นกรอบ10มีกี่ช่องล่ะ
1: 10ช่อง
0: 10ช่องถ้าเป็นฝาขวดน้ำสามารถวางได้เลยใช่ไหมครับเหมือนที่ครูแม็กเคยวางให้ดูแต่คราวนี้เป็นภาพหยิบออกได้ไหมเนี่ยหยิบออกได้ไหมหยิบออกไม่ได้ก็ต้องใช้การทำไมครับกากบาทแสดงการเอาออกไม่ว่าเหมือนลูกการวาดภาพเห็นไหมครับลูกโป่งหรือดาวคุณครูแม็กเนี่ยก็ใช้การกากบาทอันนี้ก็เช่นเดียวกันวางตัวนับเท่ากับจำนวนตัวอะไรครับตัวตั้งวางเท่าไหร่ล่ะ5 6 7 8เห็นไหมแถวบนบรรจุเต็มกรอบเลยรู้แล้วเป็นกรอบ5กับกรอบ5เพราะเป็นกรอบ10บรรจุเต็ม1แถวกรอบ5ต้องมีจำนวน5เห็นไหมครับ5กับอีกเท่าไหร่ล่ะ
1: 3
0: เอาละครบ8ลบด้วย3ก็เอาออก3ก็กากบาททับนะครับอันนี้ก็ไม่ยากเลยคราวนี้สุดท้ายในนี้นะครับก็คือส่วนรวมกับส่วนย่อยประโยคสัญลักษณ์การลบมองปุ๊บอ๋อถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนครับด้านหน้าสุดเลยรู้แล้วว่าส่วนรวมอยู่ตรงนี้อ๋อแสดงว่าตรงนี้เป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยเอาละรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยแต่ยังไม่รู้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงดีอะ
1: เอามาลบ
0: ก็เอาอะไรครับ8ลบด้วยอะไรนะ
1: 3
0: เหลือ เหลือ5เห็นไหมครับดังนั้นก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยจำนวนหนึ่งก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งนะครับอันนี้ก็สามารถใช้ความสัมพันธ์นะครับเข้ามาช่วยได้ในเรื่องของความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนะครับนั้นไม่ว่าจะเป็นส่วนย่อยส่วนรวมเด็กๆก็เรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของความสัมพันธ์นะครับของการบวกแล้วก็การลบไปแล้วนะครับเด็กๆก็สามารถนำความรู้เหล่านั้นนะครับมาช่วยในเรื่องของการหาผลลบได้นะครับนั้นตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นการหาผลลบการหาผลบวกทำได้หรือยังเอ่ยทำได้หรือยังครับทำได้แล้วตอนนี้ยังไม่เกิน10ใช่ไหมง่ายๆสบายมากเลยไม่ว่าจะทั้งบวกทั้งลบตอนเราทำไมครับสามารถที่จะแก้ไม่ว่าจะเป็นโจทย์ปัญหาหรือทำไมครับประโยคสัญลักษณ์แก้ไขได้หมดเลยนะครับหาผลบวกได้อ้าวลองมาดูครับข้อนี้ดูที่ประโยคสัญลักษณ์แรกก่อนจำนวนใดนะลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4ก่อนอื่นเป็นประโยคสัญลักษณ์การบวกหรือการลบเนี่ยในโจทย์เขานี่เป็นการอะไรครับเป็นการลบมองปุ๊บถ้าเป็นการลบเป็นการลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ข้างหน้าเอาละแสดงว่าตัวที่เราไม่ทราบค่าตอนนี้ต้องเป็นส่วนอะไรแน่นอนส่วนอะไรครับเป็นการลบส่วนรวมต้องอยู่ข้างหน้าเอ้าตัวไม่ทราบค่าอยู่ด้านหน้าสุดแสดงว่าตัวไม่ทราบค่าเป็นส่วนอะไรเนี่ยเป็นส่วนเป็นส่วนรวมแสดงว่าที่เหลือ
1: เป
0: ็นส่วนอะไรครับเป็นส่วนย่อยเอ้าอยากได้ส่วนรวมทำไงดี
1: เอามาบวก
0: เอาอะไรบวกกัน
1: อ
0: ยากได้ส่วนรวมรู้แล้วว่า2ตัวนี้ต้องเป็นส่วนย่อยแน่นอนก็นำอะไรครับ6บวก4หรือ4บวก6เพราะว่า2จำนวนนี้เป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยหรือใครมองภาพไม่ออกให้ นำมาเขียนในทำไมครับความสัมพันธ์ของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมอ๋อพอรู้ตำแหน่งแล้วเอาลงมาเขียนเลย4กับ6เป็นส่วนอะไรครับส่วนย่อยโอ้รู้แล้วนี่ไม่รู้ตรงนี้ทำไงดีเอามาบวกกัน4บวก6
1: เท่ากับ10
0: เท่ากับเท่าไหร่นะ
1: 4
0: บวก6
1: เท่าก
0: ับ10เด็กๆก็สามารถนำมาทำไมครับมาเติมได้อาจจะทำไมบางคนถนัดอาจจะหาความสัมพันธ์ก่อนใช่ไหมครับในเรื่องของส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนำส่วนย่อยมารวมกันนะครับก็จะได้เป็นส่วนรวมใช่ไหมส่วนย่อยนำมารวมกันก็จะได้เป็นส่วนรวมนั่นเองนะครับยากไหมครับยากไหมเอ่ยไม่ยากเลยนะครับไม่ยากเลยนะอ่ะคราวนี้นะลองดูต่อนะครับลองดูต่อนะครับดังนั้นสรุปได้แล้วตัวที่เราทำไมครับไม่ทราบค่าใช่ไหมก็นำกลับลงไปเติมได้เลยว่าเอ๊ะอะไรนะลบด้วย6แล้วเท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ4รู้หรือยัง
1: ร
0: ู้แล้วคืออะไรครับคือ10ดังนั้น10ลบด้วย6เท่ากับเท่าไหร่อ่ะ
1: 4
0: เท่ากับ4อันนี้เป็นในเรื่องของทำไมครับการหาตัวไม่ทราบค่าซึ่งเราก็นำความรู้ส่วนย่อยกับส่วนอะไรครับส่วนรวมเข้ามาใช้นะครับดังนั้นเด็กๆต้องหาตำแหน่งใช่ไหมครูแม็กเน้นย้ำเสมอเลยว่าเอ๊ะถ้าเป็นการบวกถ้าบวกนะบวกบวกบวกส่วนรวมอยู่ตรงไหนเนี่ยส่วนรวมอยู
1: ่
0: ข้างหลังแต่ถ้าเป็นการลบส่วนรวมอยู่ข้างหน้าถ้าหาตำแหน่งส่วนรวมได้ที่เหลือเป็นอะไรครับ
1: เป
0: ็นส่วนย่อยเลยนะครับนาวานะคราวนี้นะดูต่อนะครับดูต่อจำนวนใดนะลบทำไมครับ9ลบด้วยจำนวนใดนะเท่ากับ5
1: 4
0: บางคนทำไมครับเริ่มมีพื้นฐานในเรื่องของจำนวนที่แม่นยำก็จะตอบได้ทันทีเลยว่าจำนวนใดทำไมครับ9เนี่ยไปลบกับจำนวนใดได้เท่ากับ5วิธีการเหมือนเดิมมองปุ๊บเป็นประโยคสัญลักษณ์การอะไรครับการลบนึกเลยครูแม็กบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบส่วนรวมอยู่ตรงไหนนะส่วนรวมเอ้ารู้แล้วตรงนี้คือส่วนรวมลงทำไมครับนำลงมาเขียนไว้ก่อนที่ส่วนรวมแสดงว่า2ตัวนี้เป็น
1: ส่วนย่อย
0: ส่วนอะไรครับส่วนย่อยเอาละรู้ส่วนย่อยแล้วรู้ส่วนรวมรู้ส่วนย่อยอยากทราบส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่งทำไงอะนำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยก็จะได้ส่วนย่อยอีกจำนวนหนึ่ง9ลบด้วยเลยครับได้เท่าไหร่ล่ะดูจากความสัมพันธ์ก็นำ9ลบด้วย5ได้เท่ากับ4แล้วก็นำลงกลับมาเติมได้เลย9ลบด้วย5เท่ากับอะไรครับเท่ากับ4ตอบได้หรือยังว่า9ลบด้วยจำนวนใดเท่ากับ5 9ลบด้วยจำนวนใดครับ9ลบด้วย4ดังนั้น9ลบด้วย4เท่ากับ5เห็นไหมครับตัวที่เราเติมป่ะพอเราหามาแล้วเราก็นำกลับลงไปเติมในอะไรครับในประโยคสัญลักษณ์เด็กๆก็จะเห็นได้ว่าตอนแรกเนี่ยเขายังไม่สมบูรณ์เลยเพราะว่าไม่รู้ว่า9ลบด้วยจำนวนใดเห็นไหมครับแล้วเท่ากับ5ตอนนี้รู้หรือยัง
1: รู้แล้ว
0: ก็นำกลับทำไมครับลงมาเติมในประโยคสัญลักษณ์มันก็จะทำไมครับครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์นั่นเองนะครับยากไหมครับข้อนี้ยากไหมเนี่ยไม่ยากแหละถ้าใครกลับไปทบทวนแต่ถ้าใครที่เรียนไปแล้วไม่ได้กลับไปทบทวนก็จะทำไมครับอาจจะต้องวนกลับมาทบทวนใหม่นะครับก็อาจจะทำให้เสียเวลานะแล้วก็อาจจะยากด้วยนะครับไปดูกันต่อครับคราวนี้นะครับจะให้แต่ละกลุ่มนะช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการลบ และเดี๋ยวคุณแม็กเนี่ยจะให้นำเสนอให้ดู

จากอะไรครับดูจากภาพเป็นภาพอะไรเนี่ยเป็นภาพกระต่ายโดยจะให้แต่ละกลุ่มในห้องนี้นะช่วยกันแต่ละกลุ่มลองปรึกษากันสิว่าเอ๊ะโจทย์ปัญหาการลบข้อนี้จะทำอย่างไรดีพอดูจากภาพแล้วเนี่ยอ้าวเดี๋ยวให้เวลานะครับมีใครมีข้อสงสัยไหมเอ่ยโจทย์ปัญหาต้องมีกี่ส่วนนะ2ส่วนมีส่วนที่โจทย์ถามกับโจทย์ทำไมนะบอกอ้าวเดี๋ยวให้แต่ละกลุ่มปรึกษากันนะครับให้ปรึกษากันเลยปรึกษาเลยนะครับให้เวลาได้ครับปัญหาการลบมี3ลักษณะนะมีการเอาออกการเปรียบเทียบทำไมครับแล้วก็ความสัมพันธ์แบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมปรึกษาเลยแต่ละกลุ่มนะเพื่อเตรียมความพร้อมนะ

0: พร้อมหรือยังเอ่ยดูนะกระต่ายมีสีแตกต่างกันคราวนี้นะเดี๋ยวจะเริ่มนะครับให้นำเสนอเอากลุ่มไหนก่อนดีกลุ่มไหนพร้อมกลุ่มไหนพร้อมโอ้โหหลากหลายกลุ่มเลยนะครับคราวนี้ปกติแล้วเราเริ่มจากกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่1กลุ่มที่2กลุ่มที่3กลุ่มที่4แล้วก็กลุ่มที่5วันนี้ถอยหลังบ้างเริ่มจากทำไมครับกลุ่มที่5ก่อนบ้างแล้วก็ทำไมครับค่อยๆถอยหลังกลับมาอ้าวกลุ่มที่5พร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยพร้อมไหมครับพร้อมไหมเอ่ยอ้าวถ้าพร้อมแล้วใครเป็นตัวแทนกลุ่มใครเป็นตัวแทนกลุ่มอ้าวยังไม่พร้อมกลุ่มที่5ยังไม่พร้อมนะครับกลุ่มที่4พร้อมไหมครับพร้อมแล้วใครเป็นตัวแทนกลุ่มเอ่ยอ้าวออกมา2คนเลยนะครับมาช่วยกันอ้าวปรบมือให้เพื่อนหน่อยคราวนี้เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับให้ตัวแทนแนะนำตัวนิดนึงนะครับชื่อน้องอะไรเอ่ย
1: EQ ครับ
0: น้อง EQ
1: ตังๆค่ะ
0: น้องตังๆนะครับน้อง EQ กับน้องตังๆเป็นตัวแทนกลุ่มที่อะไรนะกลุ่มที่4เอาล่ะครับดูจากภาพให้ดูภาพก่อนชัดๆก่อนมีกระต่ายนะมีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวโจทย์ปัญหาของกลุ่มที่4เป็นอย่างไรลองมาฟังกันครับ
1: มีกระต่าย6ตัว
0: มีกระต่าย6ตัว
1: กระโดดไปอีก2ตัว
0: กระโดดออกไป2ตัวถามว่าไงดี
1: เหลือกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
0: เหลือกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวได้มั้ยครับลักษณะโจทย์แบบนี้ได้มั้ยโจทย์ปัญหาการลบมีส่วนที่โจทย์บอกไหมมีไหมมีกระต่าย6ตัวเอ๊ะเขาบอกอย่างเดียวหรือเปล่ากระโดดออกไป2ตัวเห็นไหมบอกครบเลยแล้วก็ถามต่อว่าเหลือกระต่ายกี่ตัวอ้าวครบถ้วนอ้าวปรบมือให้กลุ่มที่4หน่อยเอาละครับเยี่ยมมากอ้าวเชิญกลุ่มที่3กลุ่มที่3ตัวแทนชื่อน้องอะไรครับ
2: นาวาครับ
0: น้องนาวา
3: น้องหันษาค่ะ
0: น้องหันษานะครับเป็น2คนนี้เป็นตัวแทนกลุ่มที่เท่าไหร่นะกลุ่มที่3นะ

0: ครับอ้าวให้ดูภาพก่อนชัดๆอีกครั้งหนึ่งจะสร้างโจทย์ปัญหาว่าอย่างไรดีนะครับลองมาดูนะครับว่าโจทย์ปัญหากลุ่มนี้ว่าอย่างไรเอ่ย
1: มีกระต่าย6ตัว
0: มีกระต่ายเพื่อนๆฟังดีๆนะมีกระต่าย6ตัวต่างกันยังไงนะช่วยกัน
1: มีกระต่ายสีขาว4ตัว
0: จากมีกระต่าย6ตัวมีกระต่ายสีขาว4ตัวถามว่าอย่างไรดี
1: หรือมีกระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัว
0: เอาละครับมีกระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวพอฟังแล้วเอ๊ะครบถ้วนไหมครับมีกระต่าย6ตัวมีกระต่ายสีขาวกี่ตัวนะ4ตัวแล้วเพื่อนก็ถามว่ามีกระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวแล้วมีกี่ตัวเนี่ยครับสีน้ำตาล
2: 2ต
0: ั
2: ว
0: 2ตัวปรบมือให้กลุ่มที่3เยี่ยมมากนะครับลักษณะนี้ยังไม่ได้อธิบายใช่ไหมโอ้ทราบจำนวนทั้งหมดมี6ตัวรู้แล้วว่าเป็นสีขาว4ตัวแล้วก็ทำไมครับหาจำนวนที่เป็นสีอะไรล่ะน้ำตาลเป็นลักษณะของโจทย์ปัญหาแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมรู้จำนวนทั้งหมดแล้วก็รู้จำนวนของสิ่งของกลุ่มหนึ่งอยากทราบของสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งกลุ่มต่อไปเชิญเลยกลุ่มที่2เชิญเลยครับเชิญเลยใครเอ่ยใครเอ่ยแนะนำตัวหน่อยชื่อน้องอะไรครับ
3: มงคลครับ
0: น้องอะไรนะครับ
3: มงคล
0: น้องมงคล
4: น้องพอยครับ
0: น้องพอยมีน้องมงคลกับน้องพอยนะครับเป็นตัวแทนกลุ่มที่อะไรกลุ่มที่2ให้หันดูภาพชัดๆก่อนอีกครั้งหนึ่งเอาละนึกมาแล้วโจทย์ปัญหาของกลุ่มที่2ที่ปรึกษากันมาแล้วว่ายังไงเอ่ย
4: มีกระต่ายทั้งหมด6ตัว
0: มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวนะครับ
4: 6
0: ตัวเป็นยังไงต่อ
4: เป็นกระต่ายสีน้ำตาล2ตัว
0: เป็นกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวถามว่าอะไรดี
4: เป็นกระต่ายสีขาวทั้งหมดกี่ตัว
0: เป็นกระต่ายสีขาวกี่ตัวรู้จำนวนทั้งหมดแล้ว6ตัวเป็นกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวอยากทราบจำนวนกระต่ายสีอะไรครับสีขาวก็ลักษณะคล้ายๆกับกลุ่มที่3ปรบมือให้ทั้งคู่หน่อยนะครับกลุ่มที่2เยี่ยมมากสุดท้ายกลุ่มที่อะไรครับกลุ่มที่1เชิญเลยครับตัวแทนกลุ่มที่1แนะนำตัวก่อนกลุ่มที่1ชื่ออะไรครับ
5: ออบิทครับ
0: น้องออบิทน้องอะไรครับ
5: บีทครับ
0: น้องบีทเอาละครับให้ดูภาพก่อนหันดูภาพก่อนดูภาพนะชัดเจนนะโจทย์ปัญหาของกลุ่มที่1ว่ายังไงเอ่ย
1: มีกระต่ายสีขาว4ตัว
0: มีกระต่ายสีขาว4ตัว
1: มีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัว
0: มีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัว
1: มีกระต่ายสีขาวมากกว่าสีน้ำตาลกี่ตัว
0: มีกระต่ายสีขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวโจทย์ปัญหาแบบนี้ลักษณะแบบนี้เป็นการอะไรเนี่ย
2: เปร
0: ีย
2: บเท
0: ีย
2: บ
0: เป็นการเปรียบเทียบแล้วสีขาวมากกว่าสีน้ำตาลกี่ตัวครับ
2: 2ตัว
0: มากกว่าอยู
2: ่
0: 2ตัวปรบมือให้เพื่อนหน่อยนะครับเยี่ยมมากปรบมือให้ทุกคนหน่อยเยี่ยมทุกกลุ่มเลยนะครับตอนนี้ทุกกลุ่มทำไมครับสามารถที่จะสร้างโจทย์ปัญหาได้นะครับเห็นไหมครับแต่สำคัญเนาะโจทย์ปัญหาตอนนี้ที่เราเรียนต้องเป็นโจทย์ปัญหาการอะไรนะการลบแต่ดูจากภาพทำเป็นการบวกได้ไหมครับได้ไหมถ้าทำเป็นการบวกต้องทำไงเนี่ยจะเป็น
2: มีกระต
0: ่
2: ายส
0: ี
2: ขาว
0: 4
2: ต
0: ั
2: ว
0: มีกระต
2: ่
0: ายส
2: ี
0: ขาว
2: 4
0: ต
2: ั
0: ว
2: กระต่ายสีน้ำตาลกระโดดมาอีก2ตัว
0: กระต่ายสีน้ำตาลกระโดดมาอีก2ตัว
2: มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัว
0: มีกระต่ายทั้งหมดกี่ตัวอันนี้เป็นโจทย์ปัญหาการ

0: อะไรทันทีเลยครับการบวกเห็นไหมครับตอนนี้เด็กๆสามารถที่จะสร้างทั้งโจทย์ปัญหาการบวกโจทย์ปัญหาการลบได้แล้วนะครับเยี่ยมมากๆเลยเอาละครับมาดูต่อนะครับลองดูของครูแม็กบ้างนะเขาบอกว่าไงครับมีกระต่ายสีขาว4ตัวมีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวมีกระต่ายสีขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวเอาละครับก่อนอื่นพออ่านโจทย์ปัญหาเสร็จเรียบร้อยต้องทำไมครับวิเคราะห์นิดนึงว่าเอ๊ะสิ่งที่โจทย์บอกมีไหมนะสิ่งที่โจทย์บอกคืออะไรเอ่ยโจทย์บอก
1: ม
0: ี
1: กระต
0: ่
1: ายส
0: ี
1: ขาว
0: 4
1: ต
0: ั
1: ว
0: บอกแค่นี้หรือเปล่ามีกระต่ายสีน้ำตาล2ตัวอันนี้คือส่วนที่โจทย์ทำไมแล้วส่วนที่โจทย์ถามดังนั้นส่วนที่โจทย์ถามก็คือมีกระต่ายสีขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวนะครับเอาละไม่ยากดังนั้นเด็กๆก็ทำไมครับสามารถที่จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์การลบก็คือ4ลบด้วยอะไรครับ4ลบด้วย2เท่ากับเท่าไหร่อ่ะเท่ากับ2เวลาเปรียบเทียบเรานำจำนวนที่มากกว่าลบด้วยจำนวนที่น้อยกว่าได้ส่วนต่างออกมาก็นำมาตอบดังนั้นตอบได้แล้วในส่วนที่โจทย์ถามว่าเอ๊ะมีกระต่ายสีขาวมากกว่ากระต่ายสีน้ำตาลกี่ตัวละครับกี่ตัวเอ่ย2ตัวนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับอันนี้เป็นในเรื่องของการแก้โจทย์ปัญหานะอ่านก่อนทำความเข้าใจโดยการทำไมครับหาส่วนที่โจทย์บอกหาส่วนที่โจทย์ถามเสร็จแล้ววางแผนเลยเขียนเป็นประโยคอะไรครับเป็นประโยคสัญลักษณ์แล้วก็ทำไมครับหาคำตอบและก็ตอบนะครับก็ไม่ยากเลยนะครับเอาละครับคราวนี้จะทำไมครับให้ช่วยหน่อยอ่ะคราวนี้อาจจะไม่ใช่แต่ละกลุ่มแล้วอาจจะให้ทั้งห้องเนี่ยช่วยคุณครูแม็กหน่อยสร้างโจทย์ปัญหาการลบใน3ลักษณะคือการเอาออกการเปรียบเทียบแล้วก็ส่วนย่อยแล้วก็อะไรครับส่วนรวมให้ครบทั้ง3ลักษณะจากประโยคสัญลักษณ์นี้คือ7ลบด้วย4เท่ากับเท่าไหร่นะครับก่อนอื่นเลยจะให้ทำไมครับลักษณะแบบอะไรเนี่ยอันเนี้ยการ
1: เอาออก
0: ว่าอย่างไรดีเรื่องนี
1: ้
0: มีลูกชิ้น
1: 7ไม
0: ้มีลูกชิ้นทำไมนะ
1: 7ไม้อ้
0: าวเดี๋ยวครูแม็กเขียนให้นะครับมีเขียนยังไงนะ
1: ม
0: อีมีลูก
1: ล
0: ออูกอลูก
1: ช
0: ออีนอชินไม้โทมีลูกชิ้น
1: เจ็ดไม้
0: นะไม้มอไอไม้ไม้โทไม้แล้วยังไงต
1: ่
0: อกินไปขายไปเอาอะไรดีโอเคขายไปขายไปเท่าไหร่นะ
1: ส
0: ี่ไม้เอ๊ะโจทย์ปัญหานี้สมบูรณ์หรือยังนะขาดอะไรเอ่ยส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามว่าอะไรดีอะเหลือลูกชิ้นเหลือลูกชิ้น ชออีนอชิน

0: mới thô chín
1: kì
0: mò ai mày mấy thô มาประโยคสัญลักษณ์ต้องเขียนไหมครับข้อนี
1: ้
0: ต้องเขียนเหรอเพราะว่าเราสร้างโจทย์ปัญหาจากอะไรครับประโยคสัญลักษณ์อยู่ด้านบนแล้วนะครับก็อ่ะทวนอีกครั้งหนึ่งโจทย์ปัญหาข้อนี้ที่เราช่วยกันสร้างอ้าวช่วยอ่านหน่อย
1: ม
0: ีลูกชิ้น
1: เจ็ดไม้
0: ยังไงต่อคำถามนะตรงไหนคือส่วนที่โจทย์ถาม
1: เหลือลูกชิ้นทั้งหมดกี่ไม้
0: เหลือลูกชิ้นกี่ไม้แล้วตรงไหนคือส่วนที่โจทย์บอก
1: ม
0: ี
1: ล
0: ู
1: กช
0: ิ้
1: น
0: 7
1: ไม
0: ้
1: มี
0: ล
1: ู
0: กช
1: ิ้
0: น
1: 7
0: ไม
1: ้
0: ขายไป4ไม้อันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเห็นไหมครับประโยคทำไมครับโจทย์ปัญหาข้อนี้ครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์ทั้ง2ส่วนเลยนะครับเอาละยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากเลยนะครับอ้าวคราวนี้มีตัวอย่างให้ดูบ้างตัวอย่างเขาบอกว่าเห็นไหมครับเขามีชื่อด้วยชื่ออะไรเนี่ย
1: มาล
0: ีมีลูกชิ้น7ไม้อ่ะคล้ายๆให้เราเลยทำไมครับคล้ายๆกับเราเลย
1: ปิ
0: ้งขายไป4ไม้มาลีจะเหลือลูกชิ้นกี่อ่ะเขาบอกว่ามาลีมีลูกชิ้น7ไม้ตามจำนวนทำไมครับตัวตั้งในประโยคสัญลักษณ์เลยเห็นไหมมีลูกชิ้น7ไม้ปิ้งขายไป4ไม้แล้วเขาก็ถามว่ามาลีจะเหลือลูกชิ้นกี่ไม้แล้วมาลีเหลือลูกชิ้นกี่ไม้เนี่ย
1: 3ไม้
0: กี่ไม้ครับ
1: 3
0: ไม้ยากไหมเนี่ยอันนี้ไม่ยากนะดูทำไมครับโจทย์ปัญหาแล้วเราก็ทำไมครับวิเคราะห์นั่นเองนะครับเอาละไปดูต่อคราวนี้เป็นในเรื่องของการทำไมครับเปรียบอะไรบ้างขอเป็นประโยคสัญลักษณ์เดิมเอาอะไรเปรียบเทียบดีอะ
1: ปลา
0: อะไรนะครับ
1: ปลาม
0: ี
1: ปลาทอง
0: มีปลาทองปลาทองได้
1: ว
0: อรออาวอรออามีปลาอะไรนะมีปลาทอง
1: 7ต
0: ั
1: ว
0: มีปลาทอง
1: 7ตัวมีปลา
2: ปลามีปลาเงิน
1: มีปลาเงิน
2: มีปลาตัว
1: 4ต
0: ั
1: ว
0: มี
1: ปลาทองปลาทอง
2: จ
1: ับ
2: ปลาเง
1: ิน
2: แล้วก็ปลา
0: ทองมีคู่กันเลยเป็นปลาเงินกี่ตัวนะ4ตัวถามว่าอะไรดีอ่ะ
1: ม
0: ี
1: ปลาทอง
0: ต้องให้เป็นเปรียบเทียบนะ
1: ปลาทอง
0: มีปลาทองมากกว่าปลาเงินกี่
1: ต
0: ั
1: ว
0: เยี่ยมมากมีปลาทองมีปลาทองมากกว่าอะไรนะมากกว่าปลาปลาเงินกี่เขียนไงเนี่ยกออีกี่ไม่อีกี่ตัวตออัวได้ไหมครับแบบนี้ได้ไหมเอ่ยได้นะครับก็จะเป็นโจทย์ปัญหาการลบในลักษณะของการเปรียบอะไรเอ่ย
1: เปร
0: ียบเทียบนะครับ เปรียบเทียบ

0: ระหว่างปลาทองกับปลาเงินยากไหมเนี่ยยากไหมไม่ยากไม่ยากเอาละครับดังนั้นลองมาดูข้อตัวอย่างข้อตัวอย่างเขาทำไมครับเป็นรถเป็นรถเขาบอกว่าไงเอ่ย
1: มีรถกระบะ7 คัน

0: รถเก๋งกี่คันครับ
1: 4คัน3คัน
0: 3คันก็นำ7ลบด้วยอะไรอ่ะ7ลบด้วย4นะครับได้เท่ากับ3เด็กๆก็สามารถนำมาทำไมครับมาตอบได้ที่ส่วนที่ทำไมครับโจทย์ถามนั่นเองยากไหมเนี่ยยากไหมครับไอดียากไหมเอ่ย
1: ไม
0: ่ยากนะครับไม่ยากอ้าวไปดูต่อแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมเอาเรื่องอะไรดีส่วนย่อยส่วนรวมอะไรดีนะมีผลไม้มีผลไม้ทั้งหมดทั้งหมดมีผลไม้ทั้งหมด7ผลเป็นฝรั่งเป็นฝรั่ง4ผลเป็นแตงโมตอแองอมอโอเป็นแตงโมกี่และกี่ผลแล้วครับกี่ผลทั้งหมดมี7เป็นฝรั่ง4แตงโมเท่าไหร่เนี่ย
1: 3
0: ก็เอาไปตอบได้เห็นไหมครับอ้าวอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนอะไรครับส่วนรวมนะอ้าวลองมาดูนะครับของเขาเขาบอกว่ายังไงอ้าวช่วยอ่านหน่อยครับในห้องเรียนมีนักเรียน7คนเป็นนักเรียนหญิง4คนที่เหลือเป็นนักเรียนชายกี่คนกี่คนครับเป็นลักษณะเห็นไหมแบบส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมถ้าคุณแม็กถามว่าส่วนไหนนะเป็นส่วนที่โจทย์ถามที่เหลือเป็นนักเรียนชาย
1: กี่คน
0: นี่คือส่วนที่โจทย์ถามส่วนที่โจทย์บอกอะอันนี้คือส่วนที่โจทย์บอกเด็กๆครับลองดูนะในห้องเรียนมีนักเรียน7คนเป็นส่วนอะไรเนี่ย
1: ส่วนย
0: ่อย7คนในห้องเรียนก็คือน้องห้องเรียนทั้งหมดเลย7คนเป็นส่วนรวมรู้ละเป็นผู้หญิงกี่คนนะ
1: 4คน
0: แล้วเป็นผู้ชายล่ะ
1: 3คน
0: กี่คนครับก็นำส่วนรวมลบด้วยส่วนย่อยอันนี้ใช้ความสัมพันธ์เข้ามาช่วยได้เห็นไหมครับทุกข้อตอบเหมือนกันหมดเลยตอบ3เห็นไหมประโยคสัญลักษณ์เดียวโอ้โหมีทำไมครับโจทย์ปัญหาเกิดขึ้น6ข้อเลยที่เราสร้างอย่างละ1เห็นไหมแล้วก็มีตัวอย่างอีกนะครับมีหลากหลายมากมายเลยโจทย์ปัญหาข้อเดียวเราสามารถเล่าเรื่องหรือเหตุการณ์ต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างหลากหลายแล้วก็มากมายเลยนะครับก็สำคัญเลยเด็กๆต้องกลับไปทำไมครับทบทวนนั่นเองนะครับเอาละคราวนี้สรุปบทเรียนหน่อยนะครับวันนี้ไม่มีแบบฝึกหัดแต่ต้องให้เด็กๆทำไมครับ

0: ับไปทบทวนนะครับบทเรียนที่เราเรียนกันไปวันนี้นะครูแมททบทวนอย่างนี้วันนี้เราทบทวนความรู้นะในเรื่องของการหาผลลบดังนั้นการหาผลลบเนี่ยสามารถหาได้หลากหลายวิธีเลยใช้ตัวนับได้ไหมครับใช้สื่อของจริงอื่นๆช่วยได้ไหมหาผลลบได้ไหมครับได้หรือใช้นิ้วมือได้ไหม
1: ได
0: ้นะครับนั้นเราอาจจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยหาผลลบใช้วาดรูปได้ไหมวาดรูปวาดที่คุณแม็กวาดเป็นดาวใช่ป่ะแทนจำนวนแล้วก็กากบาทออกตามจำนวนของตัวลบนะครับก็ใช้การวาดรูปได้กรอบ10ได้ไหมครับได้ไหมเอ่ยกรอบ10ก็ได้นะครับเส้นจำนวนล่ะอย่าลืมนะสตาร์ทรึ่นจากอะไรครับ0ไปหาที่ตัวอะไรตัวตั้งเลยว่าอยู่ตรงไหนนะเส้นจำนวนส่วนรวมส่วนย่อยได้ไหมได้ไหมครับได้ดังนั้นหาผลลบเด็กๆเรียนไปหลากหลายวิธีนะให้กลับไปทบทวนทุกวิธีแล้วเลือกนะวิธีที่ตัวเองถนัดนะครับแล้วก็ฝึกฝนนะในเรื่องของการหาผลลบบางคนอาจจะใช้การวัดรูปเก่งในเรื่องของการหาผลลบบางคนอาจจะต้องมีเส้นจำนวนถึงจะทำไมครับสามารถที่จะหาผลลบได้หรือบางคนชอบแบบอะไรครับส่วนย่อยแล้วก็ส่วนรวมนั้นเด็กๆต้องไปฝึกฝนแล้วก็เลือกวิธีที่เราทำไมครับถนัดในการหาผลลบนั่นเองดังนั้นทุกวิธีเห็นไหมครับคุณครูแม็กพยายามทำหลากหลายวิธีเลยโจทย์ข้อเดียวทำได้หลากหลายวิธีแต่ผลลบเป็นไงครับเท่ากันทุกวิธีไหมเท่ากันนั่นเองนะครับก็นั้นหลากหลายวิธีก็เป็นการตรวจสอบคำตอบในรูปแบบหนึ่งนะครับว่าได้คำตอบที่เท่ากันนั่นเองคราวนี้อีกหนึ่งส่วนในการเรียนของเราก็คือในเรื่องของการสร้างโจทย์ปัญหาจะต้องมีส่วนที่สำคัญอยู่กี่ส่วนนะ
1: 2ส่วน
0: กี่ส่วนนะ
1: 2
0: ส่วนคือส่วนที
1: ่
0: โจทย์บอกกับส่วนที่โจทย์ถามโจทย์บอกเป็นประโยคอะไรล่ะ
1: บอกเล่า
0: เล่าเรื่องราวต่างๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่วนที่โจทย์ถามเป็นประโยคอะไรเป็นประโยคคำถามมีกี่อันเหลือกี่อันมากกว่าน้อยกว่าเท่าไหร่ใช่ไหมครับกี่แท่งกี่ผลกี่ลูกนะก็เป็นลักษณะของโจทย์ต่างๆซึ่งโจทย์ปัญหานะครับมีมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นโจทย์ของการเอาออกอะไรอีกนะ
1: เปรียบเทียบ
0: หรือส่วนรวมส่วนอะไรครับส่วนย่อยทราบจำนวนทั้งหมดทราบจำนวนสิ่งของกลุ่มหนึ่งอยากจะทราบสิ่งของอีกกลุ่มหนึ่งเราก็สามารถที่จะหาผลลบได้นะครับโจทย์ปัญหาเด็กๆก็ต้องไปทบทวนนะใครที่ยังอ่านไม่คล่องก็ต้องไปฝึกฝนทักษะในเรื่องของการอ่านเพิ่มเติมนะครับแล้วเดี๋ยวในครั้งหน้านะเราก็จะมาเรียนกันในเรื่องของการทบทวนการบวกและการลบที่ผลบวกไม่เกิน10ก็จะพาทบทวนทั้งในเรื่องของการบวกแล้วก็การลบนะครับก็เน้นย้ำซ้ำทวนฝากทั้งเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางนะครับให้กลับไปทำไมเอ่ย
1: ท
0: บทวนความรู้นะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของคุณครูแม็กได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณครูปลายทางนะครับนักเรียนปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ในห้องออกอากาศทุกคนไปก่อนครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
3: Safety Kissตอนหมวกกันน็อก
4: โอ้อันนั้นละ
5: โอ้ยโอ้ยขนมปังเยอะเลยเรานั่งมอเตอร์ไซค์ไปกินกันดีกว่าขนมปังอ่ะเดี๋ยวไปซื้อเลย
6: ไปไหนกัน
5: ซื้อขนมปังให้
6: เราอยู่ตรงนั้นเลยสองคนพ่อลูกค่ะลืมอะไรหรือเปล่าคะ
5: ลืมอะไรถูกใจลืมอะไร
7: ชัวร์สับก็เอาไปแล้ว
5: มันก็เอาไปเลย
6: ไม่ต้องเฉยเฉยเรื่องอื่นเลยค่ะขับขี่รถจักรยานยนต์ต้องทำยังไงคะ
5: โอ้สวมหมวกกันน็อก
6: ไปจัดการเลยค่ะ
5: ลืมได้ไงถูกใจเนี่ยหายถูกใจแล้วไปซื้อขนมปังกันเดี๋ยวขับมอเตอร์ไซค์ไปเลย
6: รถเลยอยู่ทั้งคู่
7: อะไรคะแม่กระเป๋าตังก็ไปแล้วหมวกกันน็อกก็ไปแล้วโทรศัพท์ก็ไปเอาแล้ว
5: ก็ไปเอามาแล้ว
6: สวมหมวกกันน็อกแบบนี้กันได้ยังไงคะมานี่ทั้งคู่เลยมานี่ค่ะนั่งลงแม่จะบอกให้ค่ะว่าวิธีการสวมหมวกกันน็อกที่ถูกต้องเนี่ยมันเป็นยังไงรู้ไหมว่าการที่เราเนี่ยจะโดยสารรถจักรยานยนต์หรือขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยหมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยจำเป็นมากเลยเพราะว่ามันช่วยลดแรงกระแทกในการที่เวลาเราเกิดอุบัติเหตุเนี่ยสมองของเราเนี่ยไม่รับการกระทบกระเทือนมากมันป้องกันสมองของเราไงลูก
7: แต่หนูก็ใส่หมวกแล้วนะคะแต่มันผิดตรงไหนคะแม
6: ่ผิดตรงที่ว่าเวลาที่เราจะเลือกหมวกนิรภัยหรือกันน็อกเนี่ยเราก็ต้องเลือกดูจากนี่จะต้องมีมอกนี่เป็นสัญลักษณ์มาตรฐานของผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วก็อีกอย่างนึงนะเราก็จะต้องเลือกให้ถูกกับขนาดของศีรษะของเราอย่างถูกใจอย่างเงี้ยค่ะจะสวมใส่ใบใหญ่อย่างนี้ได้ยังไงนะคะอันนี้มันของแม่ไม่ใช่ของหนูค่ะ
5: แม่ดูใจว่าพ่อว่าแล้วไปใหญ่ๆ
6: นั่นน่ะสิไปเอาของหนูมาค่ะ
8: มีใบเลยเนี่ยเห็นไหมล่ะ
5: นี่ใบไซส์มันต้องใกล้ๆกันนี
6: ่นี่เห็นไหมเนี่ยเราต้องเลือกให้พอดีกับขนาดศีรษะของเราด้วยค่ะนะคะ
9: วิธีการใส่เนี่ยเราก็ต้องใช้มือ2มือเนี่ยจับตรงสายรัดใต้คางนี่ตรงแผ่นยางต้องอยู่ตรงใต้คางนี้ค่ะนี่เสร็จแล้วเราก็เสียบเข้าไปปรับให้กระชับพอดีนะคะนี่แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้ว
5: ใส่ให้เรียบร้อยช้าเลย
6: อ่ะแล้วว่าแต่ลูกดูสิเนี่ยนี่ของพ่อก็เหมือนกันเห็นไหมคะ
5: ไม่ใส่แล้วนั่นหลุดไม่ได้ไงนะ
6: ไม่ได้ใส่ตั้งแต่แรกก็บอกเถอะ
7: ตั้งแต่พ่อยังไม่ได้ใส่ตั้งแต่พ่อหยิบแล้ว
6: ใช่ค่ะต้องใส่ด้วยนี่พ่อก่อนที่จะใส่นี่เราต้องตรวจสอบดูก่อนว่าตรงนี้มันอยู่ตรงใต้คางไหมต้องรัดให้ตรงตำแหน่งพอดีนี่ค่ะแล้วก็ใช้สองมือรัดเข้าไปเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วอ๋อ แต่แม่มีวิธีการตรวจสอบว่าเราเนี่ยใส่หมวกกันน็อกหรือหมวกนิรภัยเนี่ยได้แน่นกระชับดีหรือเปล่า
9: อ่ามีท่าบอกแต่เดี๋ยวเรามาทำท่าพร้อมกันเลยดีกว่านี่คุณแม่ก็มีใช้สองมือเสียบเข้าไปพันมือใต้ขาปุ๊บ
6: ยื่นนี่วิธีการตรวจสอบท่าที่หนึ่งก้มศีรษะไปด้านหน้าเงยศีรษะไปด้านหลังเอียงศีรษะไปด้านซ้ายเอียงศีรษะไปด้านขวากระโดดและหมุนศีรษะไปมาโอ้โหเป็นไงคะ
5: ไม่มีขยักเลย
6: นั่นน่ะสิคุณแม่มีเพลงเอาท่ามาประกอบเพลงกันดีกว่า
5: เพลงด้วยเหรอ
6: ใช่แล้วอ้าวมิวสิกมา

0: ึกเลยเนี่ยปึกเลย
1: โอ้ถ้าเกิดว่ามันหลวมไปก็ขยับขึ้นมานิดนึงนะคะให้กระชับขึ้นนะเพื่อความปลอดภัยนั่นเองค่ะอืมแหมพูดถึงวิธีการใส่แล้วนะพ่อนี่หมวกนิรภัยเนี่ยเขามีวิธีการดูแลรักษานะเพราะว่าเขามีอายุงานการใช้เนี่ยแค่3ปีเท่านั้น
2: อ๋อ3ปีต้องเปลี่ยนแล้วเหรอเนี่ย
1: ใช่เพื่อคงประสิทธิภาพการใช้งานของเขาไม่งั้นเนี่ยเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยประสิทธิภาพมันก็จะลดลงด้วยค่ะแล้วที่สำคัญเนี่ยเวลาเราใส่เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะใช้ผ้าเนี่ยชุบน้ำบิดหมาดๆเนี่ยเช็ดข้างนอกเช็ดข้างในนะจะได้ดูสะอาดสะอาดแล้วก็ผึ่งไว้ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกแล้วถ้าเกิดว่าหมวกของเราเนี่ยตกลงมาจากที่สูงเราก็ควรที่จะเปลี่ยนใหม่โดยทันทีเพราะว่าประสิทธิภาพของมันเนี่ยจะลดลงถ้าเกิดว่าเราใส่ไปแล้วเนี่ยเราเกิดอุบัติเหตุมันอาจจะกระแทกพื้นไปแล้วหรือใช้ไปแล้วเนี่ยเราก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ทันทีค่ะอืม
3: แม่ค่ะ
1: จ๋า
3: อย่างนี้หนูไปซื้อขนมปังได้ยังคะ
1: อ
3: ่
1: ะไปได้แล้วค่ะ
2: ให้ถูกใจนะโอ้โห

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่ในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่1มีเด็กๆคนไหนบ้างเอ่ยกลับไปทบทวนเรื่องประโยคมาบ้างคะยกมือให้คุณครูชื่นใจเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเอ๊ะประโยคมีอะไรบ้างเอ่ย1มี
1: ประธาน
0: 2มีกริยา3มีกรรมโอ้โหแสดงว่าไปทบทวนมาแล้วแล้วในวันนี้เราจะเรียนในเรื่องทำอะไรนะ
1: 1
0: เอ๊ะจะเป็นอย่างไรเอ่ยก่อนจะเริ่มในวันนี้มีเกมมาให้เล่นด้วยค่ะแล้วจะได้เล่นทุกคนเลยด้วยเพราะว่าจะมีคนออกมาใบ้คำด้วยท่าทางทางคืออะไรคือการใช้ตัวของเราเนี่ยใบ้ท่าทางต่างๆแต่ห้ามพูดค่ะทำได้ไหมเอ่ย
1: ได้
0: สมมติคุณครูใบ้ว่าก
1: ิน
0: ข้าวเด็กๆก็ตอบแบบนี้ถ้าใครรู้กลุ่มไหนรู้ก่อนให้
1: ยก
0: มือจะมีสิทธิ์ตอบก่อนแต่ถ้าเกิดส่งเสียงมาแต่ไม่ยกมือจะได้ตอบไหมเอ่ยยังไม่ได้ตอบนะคะและเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค
0: ่ะแต่ก่อนจะเริ่มเราต้องมีคนออกมาใบ้คำใช่ไหมลูกด้วยท่าทางแล้วคุณครูจะมีคำมาให้ค่ะเอ๊ตอนนี้ปิดก่อนเลยไม่ให้ดูคนที่จะได้ดูคือคนที่ออกมาทายคำออกมาทำท่าทางต่างๆเอาละค่ะขอตัวแทนกลุ่มที่2คนค่ะออกมาแล้วนะคะ2คนออกมายืนเลยค่ะ2คนนี้จะมีหน้าที่อะไร2คนนี้จะมีหน้าที่ใบ้คำแต่พูดได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้ต้องใช้ท่าทางอย่างเดียวได้ไหมคะ
2: ได้ค
0: ่
2: ะ
0: และคำนี้เราห้ามพูดออกมานะถ้าเห็นแล้วนะถ้าเห็นแล้วสามารถใบ้ได้เลยเพื่อนๆที่เหลือทำอย่างไรถ้าคิดออกแล้วให้
1: ยกมือ
0: ด้วยความรวดเร็วเลยนะคะเอาละค่ะคำนี้เลยค่ะเห็นแล้วห้ามพูดนะคะเข้าใจยังอันนี้นะได้นะ1 2 3ใครรู้แล้วกลุ่มที่4คะกลุ่มที่4อ่ะไหนปลายออกมาหน่อยค่ะลูกโอ้โหเพื่อนได้แป๊บเดียวรู้เลยเหรออะไรเอ่ยนี่เลยค่ะเพื่อนเขาใบ้ท่าทางอะไรเอ่ย
3: นั่งเก้าอี้ค่ะ
0: นั่งใช่ไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องปรบมือให้เพื่อนที่ออกมาทำท่าทางและกลุ่มที่4เลยค่ะเชิญนั่งได้เลยแล้วตอนนี้กลุ่มที่4ก็ได้ไป10คะแนนเอาละค่ะกลุ่มต่อไปจะให้กลุ่มที่3 2คนค่ะเอาออกมาแล้ว2คนนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกมีอีกหลายกิจกรรมเลยและเพื่อนๆพร้อมจะดูเพื่อนใบ้ท่าทางหรือยังเอ่ย
4: พร้อมแล้ว
0: โอ้โหคำนี้ยากแน่เลยถ้าเห็นแล้วต้องห้ามพูดนะคะใบ้ท่าทางอย่างเดียวนี่เลยค่ะโอเคไหมคะได้นะคะ1 2 3
1: เ
0: ต้นกติกาคือต้องยกมือกลุ่มที่2ยกมือก่อนค่ะออกมาเลยลูกข้างหลังสุดออกมาเลยค่ะออกมาเลยค่ะเชิญเลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทำท่าทางหนูคิดว่าเป็นคำว่าอะไรลูก
3: เต้น
0: ค่ะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่2ได้ไปอีก10คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่3ออกมาทำท่าทางด้วยนะคะโอ้โหใบ้ได้เก่งมากๆเลยนะคะแต่ยังไม่หมดค่ะผ่านไปแล้ว2คำใช่ไหมลูกคำต่อไปขอกลุ่มที่5ค่ะ2คนเพื่อนออกมาแล้วลูกเพื่อนออกมาแล้วค่ะ2คนออกมาแล้วตอนนี้นะคะดู แล้วห้ามมีเสียงห้ามพูดแล้วเพื่อนๆคอยดูดีๆเลยว่าเอ๊ะเพื่อนจะใบ้ท่าทางอะไรเอ่ยพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: แล้วค่ะได้ไหมคะลูกได้นะคะถ้าพร้อมแล้วใบ้ท่าทางได้เลยค่ะกลุ่มที่ยกมือก่อนคือกลุ่มที่3ค่ะบุญญาพรยกมือก่อนเลยบุญญาพรคะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนทำท่าทางอะไรเอ่ย
3: นอน
0: นอนใช่ไหมเอ่ยเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3ได้ไป10คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่5ด้วยนะคะแต่ยังไม่หมดคำต่อไปขอคำว่าอะไรดีนะแต่ขอตัวแทนกลุ่มก่อนขอกลุ่มที่4ค่ะ2คนไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวหนูไปนั่งก่อนนะคะไม่เป็นไรมีอีกหลายกิจกรรมนะคะและคำนี้ตั้งใจดูดีๆเลยเพื่อนพร้อมจะตอบยังเอ่ยพร้อมแล้วนะคะพร้อมจะใบ้ท่าทางยังเอ่ยคำนี้เลยค่ะห้ามพูดออกมานะคะได้ไหมคะได้แล้วนะคะยังค่ะยังค่ะยังค่ะโอ้โหรีบเลยและคำนี้ใบ้ท่าทางได้เลยค่ะเมื่อสักครู่นี้เพื่อนที่ทำตามกติกานะลูกคือกลุ่มที่3คนนี้เลยนาวาค่ะโอ้โหกลุ่ม3จะได้กี่คะแนนเนี่ยแต่ต้องตอบถูกด้วยนะคะเอ๊ะเพื่อนใบ้ท่าทางว่าอะไรเอ่ย
3: กิน
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่3ได้ไปอีก10คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่4ด้วยค่ะและขอเชิญตัวแทนกลุ่มที่1 2คนเลยโอ้โหพอแล้วค่ะลูกไม่เป็นไรที่เหลือเชิญไปนั่งได้นะคะคนที่เหลือไม่เป็นไรเลยช่วยใบ้ได้ไหมเอ๊ะว่าคำว่าอะไรเอ่ยคำนี้โอ้โหยากแน่ๆเลยเพราะว่าต้องเคลื่อนไหวด้วยนะคะคำนี้ค่ะเพื่อนๆพร้อมไหมคะ
1: พร้อม
0: นะคะเด็กๆปลายทางก็พร้อมนะคะดูดีๆเลยคำนี้ได้ไหมคะเอาละค่ะพร้อมไหมเอ่ยใบท่าทางได้เลยค่ะเอามือจับหูยกมือกลุ่มที่5อะไรเอ่ยยังไม่ใช่กลุ่มที่ตักทำตามกติกาตอนนี้กลุ่มที่4ค่ะขอเชิญพักคณันเลยหยุดก่อนได้ค่ะไม่เป็นไรพักคณันคะเพื่อนทำท่าทางอะไรเอ่ย
3: เดินค่ะ
0: เดินเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะกลุ่มที่4ได้ไปอีก10คะแนนปรบมือให้กลุ่มที่1ด้วยนะคะที่ออกมาทำท่าทางค่ะเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: สนุกมากๆเลยนะคะในการแสดงท่าทางและตอบได้เด็กๆตอบได้ถูกต้องเก่งมากๆเลยบางคนอาจจะรู้คำตอบแล้วแต่เป็นอย่างไรยกมือทันหรือเปล่าไม่ทันไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคุณครูยังมีอีกหลายกิจกรรมนะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเรื่องนี้ก่อนจะเริ่มเรื่องค่ะลูกมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนเลยนะคะข้อที่1บอกความหมายคำและประโยคสั้นๆได้ค่ะ2อ่านคำและแต่งประโยคสั้นๆได้และข้อสุดท้ายนะคะต้องมีมารยาทในการอ่านและการเขียนด้วยนั่นเองมาดูกันต่อเลยขอทบทวนส่วนประกอบของประโยคก่อนได้ไหมคะส่วนประกอบของประโยคมีอะไรบ้างเอ่ยใครจำได้บ้าง1คืออะไรเลยประธานใครเป็นประธานได้บ้าง
1: ค
0: นแล้วก็สัตว์แล้วก็สิ่งของปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากประธานเป็นคนสัตว์สิ่งของแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่กระทำสิ่งนั้นทำสิ่งนั้นด้วยนะคะจึงจะเป็นประธานได้ต่อไป1ประธาน2อะไร
1: กริ
0: ยาเลยคือส่วนที่2กริยาคือการทำสิ่งต่างๆต้องตอบให้ได้ว่าเขาทำอะไรคำที่บอกว่าเขาทำอะไรเขาจะเรียกว่ากริยานะคะและส่วนสุดท้ายเลยคือกรรมค่ะโอ้โหกรรมน่าสงสารมากเลยเพราะเป็นผู้ที่โดนกระทำนั่นเอง ต่อไปมาดูกันเลยค่ะประธานถ้าหากเด็กๆจะแต่งประโยคประธาน

0: ะเป็นคำที่บอกนะคะคำที่บอกว่าอะไรเอ่ยใครค่ะใครเอ๊ะใครเป็นใครได้บ้างนะที่เด็กๆบอก1คือคน2สัตว์3สิ่งของแต่ประธานจะต้องเป็นผู้ที่กระทำหรือทำสิ่งนั้นอยู่นะคะจึงจะเป็นประธานได้ต่อไปกริยาก
1: ริยา
0: ต้องบอกให้ได้ว่าทำอะไรเอาเด็กๆพูดตามทำอะไร
1: ทำอะไร
0: มาดูกันเลยค่ะทำอะไรต้องตอบให้ได้ว่าทำอะไรทำท่าทางต่างๆทำอะไรอยู
1: ่
0: กินอยู่ทำอะไรอยู่เต้นอยู่เด็กๆต้องตอบให้ได้ว่ากริยาเนี่ยคือทำอะไรอยู่นั่นเองนะคะส่วนสุดท้ายคือกรรมค่ะต้องตอบให้ได้ว่าเขาทำอย่างไรเหมือนเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าครูใบไผ่กินอะไรเอ่ยกินข้าวได้ไหมได้กินปลาได้ไหมได้นะคะต่อไปมาดูกันเลยค่ะกริยามาดูกันเลยกริยาเราต้องตอบให้ได้ว่าทำอะไรซึ่งจะเป็นคำนึงที่จะบอกว่าคนคนนั้นเขาทำอะไรอยู่นั่นเองเหมือนเมื่อสักครู่นี้มีคำศัพท์ว่าอะไรบ้างที่เราใบ้คำไปเอ๊ะใครจำได้บ้าง
1: เต
0: ้นได้ไหมเป็นการทำสิ่งหนึ่งอยู่ไหมคะได้อะไรอีกบ้างเดินได้ไหมเดินได้กินได้ไหมได้เป็นคำที่จะบอกว่าคนคนนั้นทำอะไรเขาจะเรียกสิ่งนั้นว่ากริยาค่ะต่อไปมาดูกันเลยกริยาเป็นคำหนึ่งที่จะบอกการกระทำว่าเขากระทำอะไรอยู่นะคะทำอะไรมาดูกันเลยนี่คือตัวอย่างของคำกริยาค่ะลูกคำแรกคำว่าอะไรเป็นการบอกไหมว่าคนนี้กำลังทำอะไรอยู
1: ่
0: กินสะกดพร้อมกันกออีนอกิน
1: ก
0: ิน
1: ก
0: ินไหนลองทำท่าทางกินค่ะกินอยู่กินอะไรดีเอ่ยสมมุติว่ากำลังกินข้าวอยู่สมมุติว่ากินก๋วยเตี๋ยวเอามือลงค่ะและนี่คือการกินนะคะและคือคำว่ากินด้วยต่อไปคำว่าอะไรอีกนะเป็นกริยาได้กริยาจะต้องบอกว่าเขาทำอะไรอยู่คำนั้นนี่เลยค่ะคำนี้ได้เลยสะกดพร้อมกันก่อนดอเออนอเดิน
1: ดอเออนอเด
0: ิน
1: เด
0: ิน เดินคำว่าเดินเป็นการบอกไหมว่าทำอะไรอยู่บอกไหมคะบอกแสดงว่าเป็นคำกริยาได้ไหมลูกได้นั่นเองขอทุกคนยืนขึ้นค่ะไหนเราลองทำท่าทางเดินให้คุณครูหน่อยค่ะเดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็นั่งลงค่ะคือการแสดงท่าทางด้วยนั่นเองนะคะต่อไปคำอะไรได้อีกบ้างที่เป็นคำกริยาได้มาดูกันเลย
1: น
0: ั่งเป็นการแสดงอาการแสดงท่าทางไหมว่าเขากำลังนั่งอยู่นั่นเองสะกดพร้อมกันนออ่ะงอนังไม่เอกนั่ง
1: น
0: ั่
1: ง
0: นั่งตอนนี้เราทำอะไรอยู่คะ
1: น
0: ั่งอยู่ไหนทุกคนลองยืนแล้วก็นั่งแล้วก็นั่งค่ะนั่งนะคะแล้วก็ยืนนี่ก็คือการแสดงท่าทางทุกคนนั่งลงค่ะนั่งลงบนเก้าอี้เลยนะคะต่อไปนี่เลยค่ะทั้ง3คำนี้ก็เป็นคำกริยาเหมือนกันเพราะว่าทั้ง3คำบอกได้ไหมว่าเขาทำอะไรอยู่บอกได้ไหมคะบอกได้ทั้ง3คำเลยนะคะแต่ยังไม่จบค่ะลูกมีค่ะอะไรเอ่ยคำนี้นออนอน
1: อน
0: นอน
1: นอน
0: ไหนลองทำท่าทางนอนหลับค่ะหลับอย่างไรเอ่ยนี่เลยคือการนอนหลับนะคะท่านครูบอกว่า

0: การนอนหลับนอนหลับเป็นกริยาได้ไหมขอให้ทุกคนตื่นก่อนค่ะตื่นแล้วนะคะทุกคนตื่นแล้วถ้าครูบอกว่านักเรียนนอนหลับนอนหลับเป็นกริยาได้ไหมได้ไหมเอ่ย
1: ได
0: ้ทำไมถึงได้เพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าเด็กๆเนี่ยกำลังทำท่าทางนอนแล้วก็เป็นการแสดงการกระทำอยู่นั่นเองนะคะต่อไปเปลี่ยนคำแล้วค่ะขอคำนี้เลยค่ะเด็กๆคะขอให้นั่งลงก่อนแล้วอ่านคำก่อนค่ะคำนี้ตอเอะเตะ
1: ตอเอะเตะ
0: เตะ
1: เ
0: ตะเขากำลังเตะอะไรอยู
1: ่
0: เตะลูกบอลนั่นเองนะคะและคำต่อไป
1: วิ่ง
0: สะกดพร้อมกันวออีงอวิ่งแม่เอกวิ่ง
1: วออีงอวิ่งแม่เอกวิ่ง
0: วิ่ง
1: ว
0: ิ่
1: ง
0: ทุกคนยืนขึ้นแล้วลองวิ่งค่ะแล้วก็นั่งลงค่ะใครช้านะใครยังไม่นั่งนะทั้ง3คำนี้คุณครูถามทุกกลุ่มเลยทั้ง3คำนี้เป็นคำกริยาไหมคะทำไมถึงเป็นคำกริยา
2: ขยับร่างกาย
0: เป็นการขยับร่างกายเป็นการทำท่าทางไหมบอกไหมว่าเขากำลังทำอะไรอยู่บ้างบอกไหมคะถ้าคำนั้นบอกว่ากำลังทำอะไรอยู่แสดงว่าคำนั้นเป็นคำกริยานั่นเองต่อไปยังไม่จบค่ะนี่เลยคำนี้เลยค่ะขอสะกดพร้อมกันก่อนดออือมอดื่มไม่เอกดื่ม
1: ด
0: ื่
1: ม
0: ดื่มดื่มอะไรได้บ้างดื่มน้ำคำว่าดื่มนะคะปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งคำว่าดื่มจะใช้กับสิ่งที่เราเนี่ยทานได้กินได้แต่ต้องเป็นลักษณะที่เป็นน้ำค่ะอย่างเช่นน้ำเปล่าหรือว่านมได้ไหม
1: ได
0: ้ได้เราจะใช้คำว่าดื่มได้นะคะต่อไปยังมีอีกคำไหนน่าจะเป็นคำกริยาได้อีกบ้างลองคิดดูซิจะตรงกับที่คุณครูนำมาให้หรือเปล่าคำนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยคำนี้ตอเอนอเต้นไม่โทเต้น
1: ตอเอนอเต้นไม่โทเต
0: ้
1: น
0: เต้น
1: เต
0: ้
1: น
0: ไหนลองทำท่าทางเต้นค่ะเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นเต้นเต้นแล้วก็นั่งลงค่ะโอ้โหใครช้าบ้างเอ่ยมีไหมเอ่ยไม่มีนะคะไปกันต่อแต่ยังมีอีกหนึ่งคำที่เป็นคำกริยาได้ดูซิว่าคำว่าอะไรปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งมาดูคำนี้เลยค่ะอะไรเอ่ยโอ้โหรู้เลยเหรอคะมาอ่านกันก่อนออานออานไม่เอกอ่าน
1: อ่าน
0: อ่านใครกำลังอ่านหนังสือเนี่ยแม่อ่านให้ใครฟัง
1: อ
0: ่านให้ลูกๆฟังนั่นเองนะคะคำว่าอ่านแล้วเด็กๆกลับไปจากที่โรงเรียนเนี่ยใครกลับไปอ่านหนังสือทบทวนบ้างโอ้โหมีเหมือนกันประมือให้ตัวเองเลยค่ะเก่งมากๆเลยคำเหล่านี้เป็นคำกริยาได้หมดเลยเพราะคือการที่เราเนี่ยกำลังกระทำอยู่นั่นเองแล้วนอกเหนือจากนี้ได้ไหม
1: ได
0: ้ได้ไหมคะ
1: ได้
0: กลุ่มที่5ได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้หมดเลยค่ะแค่บอกว่าคำนี้เขาทำอะไรอยู่ถ้าหากคำนั้นบอกได้ว่าทำอะไรอยู่คำนั้นก็คือคำกริยานั่นเองต่อไปมาดูกันเลยได้เวลาตามหาคำกริยาค่ะกิจกรรมนี้คุณครูจะให้ข้อความสั้นๆประโยคสั้นๆมาซึ่งประโยคจะมีทั้ง1ประธานแล้วก็กริยาแล้วก็กรรมเราต้องตามหาคำกริยาให้ได้แต่ต้องทำเป็นกลุ่มค่ะถ้าใครไม่ฟังจะทำ
1: ไม่ได้
0: เพราะทั้งกลุ่มต้องเป็นอย่างไรต้องช่วยกันค่ะคุณครูจะให้1คนคนที่ตัวสูงที่สุดในการถือปากกาเพราะอะไรเอ่ยเราจะได้เขียนคำได้อย่างง่ายขึ้น แล้วให้เด็กๆเลือกค่ะว่าคำไหนเอ่ยเป็นคำกริยาคุณครูให้ประโยคมาเช่นประโยคนี้นกจิกหนอนอะไรนะคะนกจิกหนอนเอ๊ะเด็กๆคิดว่าคำไหนเป็นคำกริยาถ้าหากคิดว่าคำไหนให้ทำการวงกลมค่ะนี่เลยค่ะแบบนี้และคำตอบที่ถูกต้องจะเด้งออกมานะคะนี่คือตัวอย่างนะลูกพร้อมไหมคะ
2: พร
0: ้
2: อมค่ะ
0: พร้อมไหมคะ
2: พร้อมค่ะ
0: ต้องวงกลมคำที่เป็นคำกริยาเท่านั้นคำกริยาคืออะไรคำนั้นจะต้องบอกได้ว่าประธานก็คือนกเนี่ยเขาทำอะไรอยู่ถ้าหากคำนั้นบอกได้ว่าทำอะไรอยู่คำนั้นคือคำกริยานั่นเองใครเข้าใจแล้วขอหัวใจใครเข้าใจแล้วเอามือลงค่ะแต่เพิ่มความยากค่ะคุณครูจะสุ่มนะคะสุ่มกลุ่มที่ออกมาเลือกคำกริยาตามหาคำกริยาตอนนี้นะคะคุณครูมีไข่ทั้ง5ฟองเลยค่ะเพราะพวกเรามีกี่กลุ่มลูก5กลุ่มและเด็กๆปลายทางก็สามารถเล่นกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะเอาละค่ะมาแล้วค่ะขอสุ่มดีกว่ากลุ่มที่จะออกมาต้องเป็นกลุ่มที่ไม่คุยกันกลุ่มที่คุณครูจะหยิบขึ้นมาจะเป็นกลุ่มที่ตั้งใจเรียนกลุ่มที่คุณครูสุ่มออกมาจะไม่มีเสียงคุยเลยกลุ่มนั้นคือเลือกมาแล้วนะคะเอ๊ะอะไรเอ่ยกลุ่มที่5ค่ะทั้งกลุ่มเลยลูกออกมาได้เลยค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยปรบมือให้กลุ่มที่5หน่อยนะคะสามารถยืนเรียงกันได้เลยได้ค่ะไม่เป็นไรเลยยืนตรงไหนก็ได้ตอนนี้กลุ่มที่5ออกมาแล้วและประโยคที่คุณครูนำมาคือประโยคที่ว่านกจิกหนอนเราต้องหาคำกริยาให้เจอคำกริยาคือต้องบอกให้ได้ว่านกเขากำลังทำอะไรพร้อมไหมคะกลุ่มที่5ให้เวลาปรึกษากันก่อนค่ะขอคนที่ตัวสูงที่สุดในการเขียนค่ะเลือกวงกลมได้เลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้เลือกมาแล้วนะคะกลุ่มที่5หันไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะถ้าหากคำที่เราเลือกถูกต้องนะคะตัวหนังสือตัวอักษรของคำนั้นจะออกมาเป็นสีแดงเลยเอาละค่ะคำประโยคที่ว่านกจิกหนอนคำไหนนะคือคำกริยาคือคำว่าจิกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่5เลยค่ะเชิญกลับไปนั่งที่นั่งได้ค่ะทำไมคำว่าจิกจึงเป็นคำกริยาคะเพราะว่านกกำลังจิกหนอนคำกริยาคือต้องบอกให้ได้ว่าประธานข้างหน้าเนี่ยเขากำลังทำอะไรเขากำลังอะไรลูกจิกหนอนอยู่นั่นเองต่อไปมาดูกันเลยค่ะประโยคนี้กลุ่มไหนน่าจะเป็นกลุ่มที่โชคดีแต่ขออ่านประโยคก่อนได้ไหมลูกประโยคนี้อะไรเอ่ย
2: แม่ทอดไข
0: ่แม่ทอดไ
2: ข
0: ่แม่ทอดไข่อีกหนึ่งครั้งค่ะแม่ทอดไข่
2: แม
0: ่
2: ทอดไข
0: ่แม่ทอดไข่คำไหนนะจะเป็นคำกริยาแม่กำลังทำอะไรอยู่นะและกลุ่มที่จะออกมาตอบนั้นคือกลุ่มที่ตอนนี้ตั้งใจเรียนมากแล้วไม่มีเสียงเลยแล้วก็หยิบมาแล้วค่ะกลุ่มที่โอ้โหกลุ่มที่3ค่ะเชิญออกมาเลยยืนเรียงเลยค่ะแล้วก็หันหน้ามาหาคุณครูเลยยืนตรงไหนก็ได้ได้หมดเลยค่ะเอาละค่ะและกลุ่มนี้ค่ะลูกจะได้ออกมาเลือกคำกริยาในประโยคที่ว่าแม่ทอดไข่ขอคนไหนดีนะคนที่ยกมือก่อนก็ได้ค่ะนี่เลยค่ะ เลือกคำกริยามาให้คุณครูหน่อยค่ะแม่ทอดไข่คำไหน

0: คือคำกริยาโอ้โหตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะคะกลุ่มที่3และกลุ่มที่3ได้เลือกมาแล้วค่ะเอาหันหน้าไปหาเพื่อนๆหน่อยค่ะและประโยคนี้นะคะลูกแม่ทอดไข่คำกริยาคือคำที่บอกว่าทำอะไรเอ๊ะประธานก็คือแม่แม่ทำอะไรอยู่นะคำที่ถูกต้องคือคำว่าเอ้าหันไปลุ้นได้ค่ะคำว่าทอดค่ะถูกต้องเลยอ้าปรบมือให้กลุ่มที่3ก่อนค่ะทำไมทอดจึงเป็นคำกริยาเพราะว่าแม่กำลังทอดไข่แม่กำลังทอดไข่นะคะคือแม่กำลังทำอะไรกำลังทอดอยู่นั่นเองทอดไข่นะคะต่อไปยังไม่จบค่ะนี่เลยค่ะประโยคต่อไปอะไรนะอ่านให้คุณครูฟังได้ไหม
1: ช้างกินกล้วย
0: ขออีกหนึ่งครั้งช้างกินกล้วย
1: ช
0: ้
1: างก
0: ิน
1: กล
0: ้
1: วย
0: คำไหนหน้าคือคำกริยาและกลุ่มที่จะออกมาตอบคุณครูนะคะโอ้โหมาแล้วค่ะกลุ่มที่ตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีมากเลยนะคะแล้วหยิบออกมาแล้วค่ะนี่เลยค่ะกลุ่มไหนนะกลุ่มไหนนะกลุ่มที่2ค่ะออกมาได้เลยกลุ่มที่2นะคะยืนเรียงกันได้เลยค่ะโอ้โหกลุ่มที่2ออกมาแล้วค่ะกลุ่มที่2คะประโยคที่ว่าช้างกินกล้วยหาคำกริยาให้คุณครูได้ไหมลูกขอ1คนยกมือแล้ว1คนในการวงกลมเลือกได้เลยเอาละค่ะตอนนี้กลุ่มที่2ได้เลือกแล้วนะคะคำประโยคที่ว่าช้างกินกล้วยและคำที่เป็นคำกริยาคือคำว่าหันไปดูได้เลยคำว่ากินค่ะปรบมือให้กลุ่มที่2เลยค่ะถามอีกหนึ่งครั้งทำไมคำว่ากินจึงเป็นคำกริยา
1: เพราะว
0: ่าใครกำลังทำอะไรอยู่เอ่ยช้างเขากำลังกินกล้วยนั่นเองกินก็คือคำกริยาเป็นการบอกว่าเขาทำอะไรอยู่ประธานกำลังกินแสดงว่ากินก็เป็นคำกริยานะคะแต่ยังไม่หมดค่ะมาดูกันต่อเลยโอ้โหอะไรนะอะไรนะประโยคนี้อ่านให้คุณครูฟังได้ไหมอะไรเอ่ยครูเขียน
1: กระดาน
0: เอาอีกหนึ่งครั้งครูเขียนกระดานอีกหนึ่งครั้งครูเขียนกระดานเอาละค่ะได้เวลาตามหาคำกริยาครูเขากำลังทำอะไรนะพร้อมไหมคะและกลุ่มที่จะได้ออกมาโอ้โหกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนดีนะต้องเป็นกลุ่มที่นั่งหลังตรงแล้วก็ตอนนี้ตั้งใจเรียนมากเลยไม่มีเสียงเลยนะคะออกมาแล้วค่ะกลุ่มไหนดีนะกลุ่มไหนดีนะโอ้โหขอเชิญกลุ่มที่1ค่ะยืนก่อนค่ะยืนก่อนเลยตรงนี้ก็ได้ลูกและประโยคนี้นะคะครูเขียนกระดานคำไหนนะคือคำกริยาขอ1คนโอ้โหยกมือก่อนเลยค่ะเลือกคำกริยาได้เลยสามารถปรึกษาในกลุ่มได้นะคะคำไหนเอ่ยคำไหนเอ่ยช่วยกันบอกเพื่อนตอนนี้กลุ่มที่1นะคะเลือกมาแล้วเลือกมาแล้วนะคะพร้อมไหมคะประโยคที่ว่าครูเขียนกระดานคำที่เป็นคำกริยาคือคำว่าหันไปลุ้นไหมคะกลุ่มที่1คือคำว่าเขียนถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่1เลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะต่อไปเหลืออีก1กลุ่มใช่ไหมลูก1กลุ่มแบบไม่ต้องลุ้นเลยกลุ่มไหนยังไม่ได้ออกมาขอเชิญกลุ่มที่4ค่ะทั้งกลุ่มเลยค่ะกลุ่มที่4คะ

0: ประโยคนี้อ่ะหันไปดูก่อนประโยคนี้คืออะไรเอ่ยพี่อ่านหนังสือพี่อ่านหนังสือเอ๊ะคำไหนนะคือคำกริยาเอาละค่ะขอ1คนโอ้โหยกมือก่อนเลยนะคะเลือกคำกริยาให้คุณครูหน่อยค่ะเพื่อนคนอื่นช่วยกันบอกได้นะคะตอนนี้เพื่อนได้เลือกมาแล้วค่ะมาดูกันเลยและคำที่เป็นคำกริยาคือคำว่าอ่านถูกต้องค่ะปรบมือให้กลุ่มที่4เลยค่ะเก่งมากเอาเชิญนั่งได้ค่ะแต่เด็กๆคะครูอยากถามเลยทำไมคำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยาลูกเพราะอะไรเอ่ยเพราะว่ามันเขากำลังอ่านใช่ไหมคะกำลังทำท่าทางกำลังทำอะไรกำลังอ่านหนังสือใครเป็นคนทำสิ่งนี้พี่อ่านหนังสือคำไหนที่เป็นสิ่งที่บอกเลยว่าเขากำลังทำอะไรอยู่คือคำว่าอ่านคำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยานั่นเองต่อไปค่ะมาดูกิจกรรมในวันนี้กันเลยแต่อันดับแรกต้องอย่างไรก่อนฟังก่อนตอนนี้ยังไม่หยิบอะไรเลยนะคะแต่ตั้งใจฟังคุณครูก่อนค่ะกิจกรรมในวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนฟังคำชี้แจงการทำใบงานที่5ค่ะใบงานที่5วันนี้เรื่องหาคำกริยาในประโยคคุณครูเชื่อว่าทุกคนทำได้อย่างแน่นอนค่ะเพราะว่าเราก็ได้เล่นเกมไปแล้วด้วยใช่ไหมคะและเรียนรู้คำกริยาไปแล้วด้วยนะคะเมื่อเด็กๆ เข้าใจกิจกรรมแล้วจึงจะลงมือทำได้ค่ะส่วนบทบาทของคุณครูปลายทางเช่นเดิมค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะรบกวนให้คุณครูช่วยชี้แจงการทำกิจกรรมใบงานที่5ค่ะเรื่องหาคำกริยาในประโยคนะคะหลังจากนั้นคุณครูให้นักเรียนลงมือทำใบงานที่5ได้ค่ะต่อไปมาดูกันเลยนี่เลยค่ะคือหน้าตาของใบงานที่5ขอให้ทุกคนนำแบบหัดเล่มเขียวขึ้นมาเลยค่ะเปิดไปใบงานที่5เลยค่ะหาคำกริยาในประโยคนะคะหาคำกริยาในประโยคใครเจอแล้วบ้างอยู่หน้า160มีเลข1เลข6และเลข0นะคะลูกเลข1เลข6และเลข0ใครเจอแล้วหันไปดูเพื่อนข้างๆเอ๊ะเพื่อนเจอไม่เอ่ยถ้าเพื่อนไม่เจออ่ะมีน้ำใจช่วยเปิดให้เพื่อนหน่อยค่ะเจอไหมลูกอีกหน้าหนึ่งนี่ใช่ค่ะเดี๋ยวคุณครูอธิบายอีกรอบหนึ่งกลุ่มที่1กลุ่มที่2เจอแล้วกลุ่มที่3เจอไหมคะโอ้โหเก่งมากเลยมีน้ำใจนะคะนี่เลยกลุ่มที่4เจอไหมเอ่ยเจอแล้วนะคะนั่งได้ไหมลูกใช่ค่ะจะเจอคำว่านกจิกนอนเห็นไหมลูกเจอไหมลูก160เจอแล้วตอนนี้ทุกคนเจอแล้ว
1: ฉันไม่ได้มา
0: หน้าเปิดไปอีกหน้าหนึ่งนี่ใช่ค่ะเอาละค่ะปรบมือ1ครั้ง2ครั้งสะบัดมือชูมือขึ้นโบกไปทางซ้ายโบกไปทางขวาเอามือลงแล้วหันหน้ามาหาคุณครูค่ะตอนนี้ไม่มีใครจับดินสอแล้วเอ๊ยยังมีใครจับดินสออยู่หรือเปล่าอ่ะมาดูกันก่อนเลยถ้าไม่ดูจะทำไม่ได้กิจกรรมในวันนี้ชื่อบอกไปแล้วว่าให้หาคำกริยาในประโยคคำกริยา1ประโยคมีคำกริยากี่ตัวลูก1ตัว1คำเท่านั้นอ่ะมีกี่ข้อ1 2 3 4 5เอ๊ะมีกี่ข้อเอ่ยมี5ข้อสมมุติว่าประโยคแรกประโยคที่1นกจิกหนอนคำไหนเอ่ยเป็นคำกริยาเด็กๆคิดว่าเป็นคำว่าจิกให้ใส่คำว่าจิกลงไปในบรรทัดที่ว่างค่ะแล้วคำอื่นที่ไม่ใช่คำกริยาต้องใส่ไหมลูกไม่ต้องใส่ใส่เฉพาะ1คำที่เด็กๆคิดว่าเป็นคำกริยาเอาละค่ะพร้อมไหมคะสามารถปรึกษาในกลุ่มได้ไหมหรือว่าใครไม่เข้าใจให้ยกมือถามคุณครูได้

ยนะคะเด็กๆปลายทางก็สามารถสอบถามคุณครูปลายทางได้เลยนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะเลือกหนึ่งคำที่เป็นคำกริยานะคะลูกแล้วเขียนลงไปในบรรทัดที่ว่างนะคะ

แล้วในตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วขอให้ทุกคนเก็บแบบฝึกหัดและอุปกรณ์ต่างๆลงใต้โต๊ะให้หมดเลยค่ะนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 แล้วก็หมดเวลาค่ะปรบมือให้กลุ่มทุกกลุ่มเลยสามารถเก็บของได้ทันเวลาที่คุณครูกำหนดนะคะต่อไปปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมสะบัดมือเอามือลงแล้วหันมาที่จอคุณครูเลยค่ะมาดูกันเลยเอ๊ะเราทำกิจกรรมไปเมื่อสักครู่นี้อยากรู้หรือเปล่าว่าทำถูกต้องไหมใครคิดว่าตัวเองทำถูกต้องหมดเลยมีไหมคะมั่นใจมากๆเลยหรือใครทำเสร็จแล้วแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจมีไหมลูกมาดูกันเลยค่ะมาดูเฉลยในข้อแรกเลยประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าอะไรนกจิกหนอนคำไหนเอ่ยเป็นคำกริยาคำว่าอะไรนะและคำที่เป็นคำกริยาคือคำว่าจิกค่ะ เพราะว่าประธานคือนกนกทำอะไรอยู่จิกอยู่นั่นเองจิกหนอนอยู่จิกก็เลยเป็นคำกริยาต่อไปมาถึงข้อที่2เขาบอกว่าแม่ทอดไข่คำไหนนะเป็นคำกริยาคำว่าทอดถูกต้องค่ะทำไมทอดจึงเป็นคำกริยาเพราะว่าอะไรคะกลุ่มที่4เพราะว่าอะไรเอ่ยทอดจึงเป็นคำกริยาเพราะว่าแม่กำลังทอดกำลังทอดไข่อยู่นั่นเองทอดจึงเป็นคำกริยานะคะเพราะว่าแม่กำลังทำอะไรทอดต่อไปประโยคนี้เลยค่ะข้อที่3ช้างกินกล้วยเอ๊ประโยคนี้คำว่าอะไรเป็นคำกริยากลุ่มที่2นะคะช้างกินกล้วยกินใช่หรือเปล่าเอ่ยถูกต้องค่ะโอ้โหกลุ่มที่2ตอบแต่กลุ่มที่5เฮดังมากๆเลยนะคะสุดท้ายเอาข้อที่4ค่ะครูเขียนกระดานเอ๊ะอะไรเอ่ยเป็นคำกริยาขอกลุ่มที่1ค่ะอะไรคะลูกเขียนใช่หรือเปล่าคำว่า

ขียนจึงเป็นคำกริยาลูกเพราะว่าประธานก็คือครูครูกำลังทำอะไรอยู่กำลังเขียนอยู่นั่นเองนะคะข้อสุดท้ายแล้วพี่อ่านหนังสือโอ้โหกลุ่มที่5ยกมือมาแต่ไกลเลยคำไหนน่าคือคำกริยาคำว่าอ่านถูกต้องค่ะทำไมคำว่าอ่านจึงเป็นคำกริยาลูกเพราะว่าอะไรเอ่ยกลุ่มที่สองเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าพี่เป็นคนทำอะไรอ่านหนังสืออยู่นะคะไปกันต่อเลยสรุปบทเรียนในวันนี้นะคะวันนี้เราเรียนเรื่องอะไรเอ่ยทำอะไรนะ1นะคะวันนี้ทำอะไรนะ1เรื่องประโยคเช่นเคยค่ะประโยคคืออะไรเอ่ยคือการนำคำมาเรียงต่อกันเรียงต่อกันแล้วได้ใจความด้วยแล้วอ่านแล้วเด็กๆจะเข้าใจเลยว่าใครทำอะไรถ้าเด็กๆอ่านแล้วเข้าใจว่าใครทำอะไรแสดงว่าข้อความนั้นคือประโยคนั่นเองต่อไปมาดูเลยค่ะในเรื่องทำอะไรนะพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรลูกคำกริยานั่นเองคำกริยาคืออะไรเอ่ยใครจำได้บ้างคำกริยาคืออะไรนะต้องตอบให้ได้ว่าเขากำลังทำอะไรเก่งมากลูกถ้าหากตอบได้ว่าคำนั้นทำอะไรอยู่แสดงว่าคำนั้นคือคำกริยานั่นเองเก่งมากค่ะซึ่งการเลือกคำกริยานะคะให้เหมาะสมกับประโยคนะลูกจะช่วยให้ผู้อ่านเนี่ยเข้าใจข้อความหรือประโยคนั้นนะคะได้ถูกต้องยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะต่อไปมาดูเลยบทเรียนครั้งต่อไปค่ะยังไม่จบนะคะเราจะเรียนในเรื่องทำอะไรนะ2มาดูสิ่งที่ต้องเตรียมเลยค่ะคือใบงานที่6ค่ะเรื่องแต่งประโยคเอ๊คุณครูสามารถดาวน์โหลดได้ที่ไหนบ้างลูกเก่งมากๆค่ะวันนี้เป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะสนุกแค่ไหนขอหัวใจให้คุณครูใบไผ่หน่อยค่ะโอ้โหเยอะมากเลยนะคะคุณครูชื่นใจเลยค่ะเอามือลงได้ค่ะต่อไปอย่าลืมกลับไปทบทวนได้ไหมลูกในเรื่องประโยคเอ๊ะประโยคมีอะไรบ้างเอ่ย1ประธาน2 3กรรมอย่าลืมกลับไปทบทวนนะคะเพราะว่าจะมีกิจกรรมสนุกๆอีกแน่นอนเลยค่ะแล้วในวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วค่ะในรายวิชาภาษาไทยคุณครูใบไผ่ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

7มหัศจรรย์จากดาวเรขาคณิตพลัดตกลงสู่โลกและต้องสะสมพลังความดีใหม่ด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อเดินทางต่อไปยังดวงจันทร์หลังจากพบเด็กน้อยผู้สนใจเรื่องดวงจันทร์เหมือนกันแล้ว7มหัศจรรย์ตกลงใจเดินทางต่อไปยังฐานดินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตก

0: พวกเรารีบเดินทางต่อกันเถอะ
1: นั่นสิขืนชักช้าเดี๋ยวไปไม่ทันพระจันทร์เต็มดวงพลังงานที่สะสมไว้ก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย
2: งั้นไปกันเลยไปเลยไปเลย

0: หมดรีบเร่งเดินทางไปทางทิศตะวันตกจนกระทั่งฮ่ามาถึงชายหาดกันแล้วสินี่จะเดินทางต่อไปยังไงกันล่ะทีเนี้ยทำยังไงดีล่ะไม่มีทางให้ไปแล้วนี
1: ่นึกออกแล้วพวกเราก็ดำลงไปในน้ำกันเลยสิ
2: โอ้ยน้ำเหรอ
0: ถ้าจะไปทางทิศตะวันตกก็ต้องข้ามท้องทะเลไปเท่านั้นแต่นับสี่เคยลงน้ำแล้วสำลักทับแย่ทำยังไงกันดีล่ะทีเนี้ย
2: ไม่เป็นไรฉันจะพยายามเพื่อทุกคน

0: 2
1: เพื่อนๆช่วยกันคิดอย่างรวดเร็วต้องรีบผนึกกำลังกันทั้ง7มหัศจรรย์ก่อนที่นับ4จะนับถึง4แล้วตัวละลายเหลว
0: 3
2: โยเย
3: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
4: ฉากและฉาย
5: นับ4
1: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาเป็นปลาแหวกว่ายในทะเลพอรวมตัวกันได้ครบนับ4ก็ปลอดภัย
5: ขอบคุณนะเพื่อนๆที่ช่วยฉัน
2: ก็นับ4ยังพยายามเพื่อเพื่อนพวกเราก็ต้องช่วยเหลือนับ4อยู่แล้วเพราะว่าเราเป็นเพื่อนกันนี่นา
1: แม้ครั้งนี้จะไม่ได้พลังเพิ่มเพราะช่วยเหลือเพื่อนในกลุ่มกันเองแต่ทั้ง7ก็โล่งใจที่แก้ปัญหาของนับ4ได้สำเร็จต้องติดตามกันต่อไปว่าการเดินทางในน้ำของทั้งหมดจะราบรื่นไปถึงจุดหมายปลายทางหรือไม่
6: มหัศจรรย์พลังเพื่อทุกคน
7: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้ง

ู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ไปจนภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: หลวงรัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าเหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่าน

0: เสด็จประพาสต้นน่ะ
1: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
2: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
0: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
2: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
0: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
2: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
1: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: ที่ไหนเนี่ย
2: สิงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
3: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
2: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยเหรอครับ
2: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
3: ไม่น่าจะใช่นะคะ
2: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: ประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะเฮ้ย
4: นี่ดูอะไรนี่สิน
3: ี่ในหลวงรัชกาลที่9เนี่ยคะ
4: ใช่การเสด็จประพาสต้นตามแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
3: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
4: จ้ะ นี่ไงเห็นไหมโอ
5: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: สวัสดีค่ะคุณครูที่อยู่ปลายทางนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนด้วยค่ะวันนี้กลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชาการงานอาชีพค่ะชั้นประถมศึกษาปีที่1 นะคะโดยพบกับคุณครูนกสุนทรีสาธุภาพนะคะวันนี้นะคะเราจะมีกิจกรรม2 อย่างนะคะตอนช่วงท้ายรายการคือนักเรียนจะได้ทำใบงานแล้วก็จะได้ฝึกปฏิบัติจริงคือวันนี้ค่ะเราจะเรียนรู้ในเรื่องของการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะคะโดยวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนนั้นฝึกจัดชั้นที่บ้านเรามีชั้นวางของไหมลูกแสดงว่าวันนี้เดี๋ยวเด็กๆจะต้องจัดชั้นวางของได้อย่างแน่นอนใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: โอ้โหวันนี้กลุ่ม4ใช่ไหมคะลูกเสียงหนักแน่นมากนะคะคุณครูจะถามอีกหนึ่งรอบค่ะว่าวันนี้เด็กๆจะจัดชั้นวางของได้ใช่ไหมคะ
1: ได
0: ้โอ้โหตอนนี้กลุ่มอื่นๆนะคะก็ทำไมลูกเสียงดังเพื่อนปลายทางของเราก็เสียงดังนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะอาจจะจัดของที่อยู่ในห้องชั้นวางของหรือชั้นหนังสือก็ได้นะคะมาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราในวันนี้ค่ะมีอยู่3ข้อเช่นเคยนะคะก็คือนักเรียนจะต้องสามารถอธิบายวิธีการจัดโต๊ะตู้และชั้นได้นะคะและก็ทำไมลูกสามารถปฏิบัติได้จริงๆด้วยนะคะอย่างถูกวิธีสุดท้ายค่ะตระหนักถึงความสำคัญของการจัดโต๊ะตู้และชั้นวางของของเรานะคะเอคุณครูมี2อยู่2หัวข้อนะคะคือการจัดโต๊ะเขียนหนังสือแล้วก็การจัดตู้และชั้นปกติที่บ้านเรามีโต๊ะเขียนหนังสือไหมลูก
1: ม
0: ี
1: ค่ะ
0: มีไหมคะ
1: มีค่ะ
0: มีใช่ไหมคะแล้วนักเรียนได้จัดบ้างหรือเปล่า
1: จัดค่ะ
0: เอ๊ะเสียงเริ่มเบาได้จัดหรือเปล่าคะ
1: จ
0: ั
1: ด
0: จัดยังไงคะจัดโต๊ะนี่จัดยังไงคะขออธิบายได้ไหมลูกไม่อยากให้แสดงบทบาทสมมุติเลยอยากให้อธิบายว่าจัดยังไงคะโต๊ะเขียนหนังสือจัดยังไงอะไหนหยิบไมค์เลยค่ะจัดยังไงคะลูก
2: มีโต๊ะค
0: ่
2: ะ
0: ใช่จัดโต๊ะมีโต๊ะแล้วไงต่อลูกทุกคนจินตนาการตามมีโต๊ะ
2: มีเก้าอี้ค่ะ
0: มีเก้าอี้แล้วไงคะลูก
2: มีหนังสือ
0: หนังสืออยู่ตรงไหนคะ
2: อยู่ตรงโต๊ะค่ะอ
0: ยู่ตรงไหนนะลูก
2: ตรงโต๊ะ
0: อยู่ตรงโต๊ะหรืออยู่บนโต๊ะใช่ไหมคะแล้วไงอีกคะ
2: มีกบเหลาดินสอ
0: โอ้มีกบเหลาดินสอ
2: มีดินสอ
0: มีดินสอ
2: มีสี
0: มีสี
2: มีโคมไฟ
0: มีโคมไฟหมดยังคะลูกหมดแล้วนะคะเพื่อนของเราบอกว่าโต๊ะนะคะที่อยู่ที่บ้านของเพื่อนเราจะมีโต๊ะแล้วก็เก้าอี้มีหนังสือมีกบเหลาดินสอมีโคมไฟมีดินสอมีสีด้วยก็คือพร้อมที่จะทำการบ้านหรือพร้อมที่จะทำงานใช่ไหมลูกมีสมุดด้วยไหมลูก
1: ม
0: ีแล้วสมุดกับหนังสือหนูวางยังไงคะลูก
1: ว
0: างเรียงกันวางซ้อนกันใช่ไหมคะลูกแล้วลักษณะการวางยังไงคะลูกวางซ้อนกันทีละอันนักเรียนจัดยังไงคะระหว่างหนังสือกับสมุดเดี๋ยวหยิบไมค์เลยค่ะลูก
3: เอาหนังสือใหญ่ไว้ข้างล่างครับ
0: เอาหนังสือใหญ่ไว้ข้างล่างนะคะก็คือเอาหนังสือเล่มใหญ่ไว้ข้างล่างเป็นแบบนี้ไหมเป็นไหมคะแล้วก็หนังสืออะไรอีกลูก
3: เล
0: ่มเล็ก
3: เอาไว้ข้างบน
0: โอ้โหเก่งมากค่ะวันนี้เราเรียนกันจบแล้วค่ะเด็กๆสามารถตอบได้หมดเลยเยี่ยมที่สุดเลยแสดงว่านักเรียนนั้นมีประสบการณ์เดิมอยู่ใช่ไหมคะวันนี้คุณครูก็แค่จะมาทบทวนประสบการณ์เดิมของเด็กๆนะลูกนะเอาไปดูที่การจัดโต๊ะเขียนหนังสือนะคะเมื่อกี้นี้เพื่อนเราก็แนะนำไปแล้วซึ่งทำไมลูกถูกต้องด้วยนะคะนี่ค่ะโต๊ะเขียนหนังสือเป็นแบบนี้ไหมเหมือนเห็นเลยเห็นไหมคะมีโต๊ะมีหนังสือมีโคมไฟขาดอย่างเดียวที่เพื่อนบอกไปอุปกรณ์การเรียนหรือว่าเครื่องเขียนนะคะนี่ค่ะถ้าบ้านเรานะคะมีพื้นที่กว้างขวาง นะคะเราก็ควรหามุมที่มีแสงสว่างนะคะตั้งโต๊ะแล้วก็เก้าอี้นะคะนี่แบบนี้แต่ถ้าบ้านใครไม่สามารถที่จะกางโต๊ะไว้ได้แบบนี้ตลอดเรามีทางแก้ยังไงลูก
1: โต
0: ๊ะพับนะคะหรืออาจจะเป็นโต๊ะญี่ปุ่นใช่ไหมคะตัวเล็กๆพอทำงานเสร็จแล้วก็เก็บนะคะที่บ้านหนูเป็นแบบนั้นไหมเป็นไหมลูกเป็นไหมคะไม่เป็นบ้านใครเป็นบ้างบ้านคุณครูก็เป็นโต๊ะพับนะคะคือเมื่อใช้เสร็จแล้วก็คือพับเก็บแล้วก็ไว้ที่มุมห้องเวลาจะเขียนหนังสืออีกก็ทำไมลูกกางออกมาแล้วก็เขียนหนังสือนะคะนะคะเราควรมีโคมไฟเล็กๆตั้งไว้ที่โต๊ะเพราะว่าถ้าเราไว้ที่มุมห้องทำไมลูกแสงสว่างนั้นไม่เพียงพอเราต้องใช้อะไรคะลูกโคมไฟช่วยนะคะที่เวลาเราเขียนหนังสือหรืออ่านหนังสือนั้นเราจะได้ไม่ปวดสายตานะลูกนะนี่ไหมคะมีโคมไฟแบบนี้แล้วอย่าลืมว่าใช้เสร็จแล้วต้องปิดด้วยนะคะเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วเราก็ควรใช้ที่ขั้นหนังสือค่ะจัดหนังสือแล้วก็สมุดแยกออกจากกันเคยไปห้องสมุดไหมลูกรู้จักที่ขั้นหนังสือไหมเป็นยังไงคะลักษณะของที่ขั้นหนังสือจะเป็นตัวL แบบนี้ไหมที่ไว้วางหนังสือเพื่อไม่ให้หนังสือนั้นล้มนะคะนี่ค่ะหรืออาจจะหากองนะคะหรือบล็อกนะคะที่จะวางหนังสือแบบนี้ก็ได้นี่เริ่มมีเพิ่มมากขึ้นแล้วมีอะไรลูกเครื่องเขียนไหมลูกและที่สำคัญเราควรที่จะจัดโต๊ะของเราเนี่ยอย่างน้อยสัปดาห์ละ1ครั้งด้วยนะคะแล้วก็ควรมีถังขยะด้วยเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางครั้งเรามีขยะเราจะได้ทิ้งใส่ถังขยะถ้าเราไม่มีเราจะเป็นยังไงลูกเราจะปัดลงพื้นแล้วพื้นก็จะสกปรกนะคะในถังขยะนี้นะคะอาจจะรวมไปถึงเศษกระดาษหรือเศษผงของยางลบก็ได้นะลูกนะต่อไปค่ะการจัดตู้และชั้นวางของบ้านใครมีชั้นวางของเล่นบ้างโอ้โหมีทุกคนเลยบ้านคุณนกก็มีค่ะชั้นวางของเล่นเอามือลงชั้นวางของเล่นนี่เป็นชั้นของใครคะชั้นของเด็กๆเองฉะนั้นใครเป็นคนเล่นคะ
1: เรา
0: เล่นแล้วใครจะเป็นคนจัดคะ
1: เรา
0: ต้องเป็นคนจัดแล้วมีใครที่คุณพ่อคุณแม่บ่นไหมโอ้โหชั้นนี่ไม่จัดเลยรกมากมีไหมลูกสุดยอดมากไม่มีเสียงเลยค่ะเพื่อนไปทางก็ไม่มีเสียงเลยแสดงว่านักเรียนนั้นทำไมลูกรู้จักในเรื่องของการเล่นเสร็จแล้วต้องเก็บเข้าที่ให้เรียบร้อยใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ค่ะเก่งมากค่ะเอามาดูค่ะชั้นหรือว่าตู้เก็บของของเรานะคะบางบ้านถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่หรือว่าเด็กๆเป็นนักอ่านคุณพ่อคุณแม่ก็จะส่งเสริมด้วยการซื้อหนังสือแบบนี้ให้ที่บ้านเราเป็นไหมคะลูก
1: เป็นค
0: ่
1: ะ
0: ที่บ้านคุณนกไม่ได้เป็นแบบนี้นะคะลูกแต่มีชั้นแบบนี้แต่ในชั้นพวกนี้จะมีหนังสืออยู่ประมาณครึ่งเดียวค่ะครึ่งเดียวที่เหลือก็จะเป็นของเล่นคุณนกมีลูก2คนเป็นผู้หญิงก็จะมีของเล่นเนี่ยเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็จะมีตัวต่ออีกเป็นบล็อกตัวต่อนะคะก็จะวางอยู่ตามชั้นพวกนี้นะคะนะคะเรามาดูวิธีการทำไมลูกจัดเก็บตู้และชั้นนะคะเราควรเก็บให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันนะคะไม่วางเกิดกาดนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยแล้วก็สะดวกในการหยิบด้วยอย่างหนังสือเวลานักเรียนจะจัดนักเรียนจะจัดยังไงดีคะถ้าเป็นตู้แบบนี้นักเรียนจะจัดยังไงคะดูจากภาพ
4: เอา
0: อะไรนะ
4: เอาเล่นเล็กไว้ข้างหน้า

0: นี่คือเล่มเล็กไว้ข้างหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วเล่มใหญ่ก็อยู่ด้านหลังแบบนี้เห็นไหมคะอันนี้คือจัดแบบหนังสือเต็มเลยแต่ถ้าเกิดหนังสือไม่เต็มเราก็ต้องใช้ที่ขั้นหนังสือช่วยหรือถ้าเรามีหนังสือไม่ได้เยอะขนาดนี้เราอาจจะจัดอีกแนวนึงคือทั้งแนวไหนลูกวางหนังสือนอนนึกออกไหมคะวางนอนแล้วก็เรียงขึ้นไปเพื่อที่หนังสือจะได้ไม่หักหรืองอนะคะแล้วก็สะดวกด้วยส่วนหนังสือที่เราหยิบบ่อยๆเราก็อาจจะจัดว่าทำไมลูกในชั้นใดชั้นหนึ่งหนังสือที่ไม่ค่อยได้หยิบก็อาจจะอยู่ทำไมลูกอยู่อีกชั้นหนึ่งนะคะแล้วก็ควรปัดฝุ่นเราเรียนเรื่องการปัดฝุ่นทำความสะอาดไปแล้วหรือยัง
1: เร
0: ียนไปแล้วนะคะเอ๊เวลาปัดฝุ่นเราใช้อะไรปัดนะ
1: ไม
0: ้อะไรนะคะลูกฟินิกฟินิกคะเวลาเราจะปัดฝุ่นเราใช้อะไรปัดคะลูกวัสดุอุปกรณ์อะไรคะลูกไม้อะไรนะคะไม้ปัดขนไก่หรือไม้กวาดคะไม้กวาดขนไก่นะคะต่อไปค่ะเห็นไหมคะคือแยกประเภทของหนังสือนั้นไว้เป็นหมวดหมวดก็คืออาจจะแยกหนังสือเรียนไว้หรือแยกหนังสือที่เป็นนิทานนะคะไว้ต่างหากกันนักเรียนสังเกตจากภาพไหมว่าเขาเอาสันหนังสือออกมาเพื่ออะไรรู้ไหมคะสันหนังสือนี่ไงสันหนังสือเพื่ออะไรลูกคือเวลาเราจะหยิบหนังสือเราจะได้เห็นที่สันไงลูกว่าเราจะเอาเล่มไหนนึกออกไหมคะนะเราต้องใช้สันหนังสือนะคะออกมาด้านนอกแบบนี้นะลูกนะแล้วจัดเป็นหมวดหมู่โดยให้สันอยู่ด้านนอกเพราะถ้าสันอยู่ด้านในเอาไหนลองหยิบหนังสือขึ้นมาหนึ่งเล่มลูกหนังสือลูกที่หนูหยิบนั้นคือสมุดขอหนังสือค่ะลูกหน้ายางหนังสือหนึ่งเล่มคุณครูว่าเดี๋ยวเราจะต้องฝึกจัดใต้โต๊ะกันแหละดูจากใต้โต๊ะแล้วกว่าจะหยิบได้นี่ยากเหลือเกินอ้าวตอนนี้ค่ะทุกคนหยิบสันหยิบหนังสือขึ้นมาแล้วให้นักเรียนชี้ไปที่ชี้ค่ะชี้เตรียมนิ้วชี้ของเราไว้ค่ะชี้ไปที่สันหนังสือชี้ไปที่สันหนังสือค่ะครูอยากรู้ว่าเด็กๆรู้จักสันหนังสือไหมตรงไหนคือสันหนังสือชี้แล้วค้างไว้ค่ะลูกชี้แล้วค้างไว้ไหนคือสันคะลูกกลุ่มนี้ยังไม่ถูกค่ะสันหนังสือคือตรงนี้นี่เขาบอกว่าให้เอาสันหนังสือนั้นออกเห็นไหมคะเพราะว่าตรงสันหนังสือนั้นทำไมลูกจะมีตัวหนังสืออยู่เล็กๆ เห็นไหมคะลูกมีไหมมีแล้วเราเขาจะรู้เลยว่าหนังสือเล่มนี้เป็นหนังสืออะไรเห็นไหมคะนี่คือสันหนังสือเราก็จะเรียงแบบนี้เอาสันหนังสือออกมานอกตู้นะคะให้เห็นอยู่ด้านนอกถ้าเราเอาด้านนี้ออกเราจะรู้ไหมคะลูกว่าเล่มนี้เป็นวิชาอะไรนี่เห็นไหมคะถ้าเอาด้านนี้ออกเราเห็นไหมลูกว่าเล่มนี้เป็นวิชาอะไรเราไม่เห็นเวลาเราเรียงเราก็จะเรียงทำไมลูกเอาเล่มหนานะคะหรือเล่มใหญ่เนี่ยไว้ด้านในนะคะแบบนี้เห็นไหมคะมีหลายเล่มเราก็จะเห็นเลยค่ะว่าหนังสือเล่มนี้เป็นวิชาอะไรหนังสือเล่มนี้เป็นวิชาอะไรนะลูกนะเอาใหม่ค่ะตอนนี้ให้ทุกคนวางหนังสือลงกระโต๊ะแล้วชี้ที่สันหนังสืออีกหนึ่งรอบกลุ่มหนึ่งเยี่ยมมากค่ะกลุ่มสองชี้ที่สันหนังสือค่ะกลุ่มสามเยี่ยมค่ะกลุ่มสี่แล้วก็กลุ่ม5ค่ะเก่งมากค่ะลูกสามารถชี้ที่สันหนังสือได้ทุกคนนะคะเวลาเราจะหยิบเราก็หยิบได้ง่ายขึ้นถ้าแล้วที่บ้านนักเรียนนั้นได้เอาสันหนังสือออกหรือเปล่าเอาออกไหมคะไม่ถ้าไม่ใช่นะคะวันนี้ กลับไปจัดใหม่โดยให้สันหนังสือรู้จักสันแล้วใช่ไหมอย่าลืมว่าให้สันหนังสือนั้นออกมาด้านนอกแบบนี้นะคะอ้าวต่อไปค่ะในชั้นของเราเป็นเด็กเราไม่ได้เรียนหนังสืออย่างเดียวเราต้องทำไมลูกเล่นด้วยใช่ไหมคะลูกเล่นไหมคะกลุ่มหนึ่งคะลูกหนูเรียนหนังสืออย่างเดียวหรือหนูเล่นด้วยลูกเล่นด้วยไหมคะเล่นไหมลูกไม่เล่นเลยหรออุ้ยไม่เล่นเลยเครียดตายเลยลูกเราต้องเล่นด้วยเพราะว่าเรายังเป็นเด็กอยู่แต่เราจะไม่เล่นในชั่วโมงเรียนเวลาที่เราจะเล่นก็คือตอนเรากลับไปบ้านทำการบ้านเสร็จแล้วใช่ไหมลูกใช่ไหมแล้วเราค่อยเล่นไม่ว่าจะเป็นของเล่นที่มีอยู่ที่บ้านมีหุ่นยนต์ไหมผู้ชาย
2: ม
0: ีรถไหมครับ
2: มีครับ
0: มีวันนี้นะคะของเล่นของคุณครูนั้นมีทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กนั้นไปฝึกจับนะคะอ้าวเวลาเราจะจัดเก็บชั้นของเล่นนะคะให้แยกประเภทด้วยนะคะแยกประเภทของเล่นถ้าตุ๊กตาเราก็อาจจะจัดไว้อยู่ในล็อกหนึ่งนะคะคืออันนี้ไม่สามารถบอกเฉพาะเจาะจงได้คือเราต้องดูว่าที่บ้านของเรานั้นมีของเล่นอะไรบ้างแล้วเราก็แยกหมวดหมู่นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเป็นของเล่นชุดบาร์บี้เป็นหม้อข้าวหม้อแกงคุณหมอเราก็ควรจะแยกเซตไว้ว่าอ้าวอันนี้เป็นเซตคุณหมออันนี้เซตเป็นทำกับข้าวผู้ชายก็จะมีเป็นเซตหุ่นยนต์รถใช่ไหมลูกเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็จัดของเล่นไว้ที่ชั้นเนี่ยตามประเภทให้เรียบร้อยนะลูกนะเอาตอนนี้ยืดตัวตรงตรงยังคะ
1: ตรงแล้วค่ะ
0: ยังไม่ตรงเลยหรือถ้าเราไม่มีชั้นเราก็สามารถจะจัดหากล่องแบบนี้ในเรื่องของการเก็บของเล่นได้เมื่อเล่นเสร็จแล้วเราก็เก็บของเล่นไว้ในไหนลูกในกล่องที่บ้านมีแบบนี้ไห
1: ม
0: มีทุกอย่างเลยแสดงว่าของเล่นเยอะนะเนี่ยเยอะไหมคะลูก
1: เยอะ
0: เยอะมีทั้งชั้นมีทั้งกล่องเลยนะคะบ้านคุณครูก็เป็นค่ะกล่องพลาสติกก็ไม่พอกล่องกระดาษก็แล้วใส่ถุงก็แล้วก็ยังมีของเล่นอยู่ไหมคะมีนะลูกการเล่นของเล่นนะคะก็เป็นการเสริมจินตนาการให้กับเด็กๆนะคะคุณพ่อคุณแม่เลยทำไมลูกยอมเสียสละเงินของตนเองนั้นซื้อของเล่นให้กับเด็กๆฉะนั้นเวลาเด็กๆเล่นแล้วจะต้องรู้จักรักษาของตัวเองด้วยนะลูกตอนนี้ค่ะเด็กๆจะได้ฝึกปฏิบัติแล้วนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะแจกใบงานที่2นะคะเรื่องการจัดโต๊ะตู้และชั้นวางของนะคะแล้วก็กำกับดูแลให้คำปรึกษานักเรียนในการปฏิบัติกิจกรรมด้วยนะคะสำหรับนักเรียนค่ะนักเรียนมีงาน2อย่างวันนี้เรามีงาน2อย่างนะคะอย่างที่1ค่ะให้นักเรียนนั้นจัดโต๊ะตู้นะคะแล้วก็ชั้นอย่างที่2ค่ะให้ฝึกไปจัดชั้นวางของนะคะโดยคุณครูจะให้นักเรียนนั้นนะคะทำใบงานนี้ในสมุดนะคะโดยให้ทำใบงานนี้ในสมุดนะคะให้นักเรียนนั้นออกแบบนะคะโต๊ะเขียนหนังสือก็ได้หรือจะเป็นตู้ก็ดีหรือจะเป็นชั้นวางของก็สวยคือสามารถเลือกได้หนึ่งอย่างเลือกอะไรได้บ้างคะลูกตู้โต๊ะหรือชั้นวางของสรุปแล้วเราต้องวาด3อย่างไหม
1: ไม
0: ่วาดกี่อย่างคะ
1: 3อย่าง
0: วาดอะไรก็ได้1อย่างคือมีโต๊ะตู้แล้วก็ชั้นวางของนะคะให้นักเรียนนั้นวาดก็คือออกแบบว่าถ้าเกิดเรามีโต๊ะเขียนหนังสือเราจะออกแบบยังไงถ้าเรามีตู้เก็บของเราจะออกแบบยังไงถ้าเรามีชั้นวางของนั้นเราจะออกแบบยังไงนะคะ

0: แล้วอีกส่วนหนึ่งค่ะหนูน้อยปฏิบัติกิจกรรมก็คือคุณครูจะให้เด็กนะไปจัดชั้นที่หลังห้องนะคะโดยคุณครูจะเรียกทีละกลุ่มคุณครูเรียกกลุ่ม1ไปกลุ่ม2และกลุ่ม3กลุ่ม4กลุ่ม5ทำอะไรคะลูกช่วงที่เพื่อนไปจัดชั้นวางของ
1: ดูหนังสือ
0: เอาใหม่แล้วมีงานกี่อย่างคะลูก2อย่างตอนที่กลุ่ม1ไปจัดชั้นวางของกลุ่ม2กลุ่ม3กลุ่ม4และกลุ่ม5ทำอะไรดี
1: วาดรู
0: ปแล้วใบงานชิ้นที่1ล่ะแล้วใครจะทำ
1: เรา
0: เอาใหม่ทวนอีกรอบหนึ่งคือวันนี้เด็กมีงานกี่อย่างคะ
1: 2
0: อย่างนะคะให้นักเรียนนั้นทำใบงานแล้วก็จัดชั้นวางของใช่ไหม
1: ใช
0: ่ใช่ฉะนั้นคนที่ไปจัดชั้นวางของคนที่อยู่ก็ทำใบงานเข้าใจไหมคะใครจัดชั้นวางของเสร็จแล้วนักเรียนก็มาทำอะไรคะลูก
1: ใบงาน
0: ฉะนั้นทุกคนจะว่างไหมลูกว่างไหมคะไม่ว่างเมื่อเราไปจัดชั้นวางของเราก็ไปจัดอยู่เรานั่งอยู่ที่เก้าอี้เราก็ต้องทำอะไรคะลูก
1: ทำ
0: ใบงานนั่นก็คือให้ทำอะไรคะใบงานของเราในวันนี้วาดรูปอะไรคะวาดรูปหรือออกแบบโต๊ะตู้หรือชั้นวางของเข้าใจหรือยังทวนอีกหนึ่งรอบวันนี้นักเรียนมีงานกี่อย่างคะทำอะไรบ้างคะ
1: วาดรูปกับจัดของ
0: วาดรูปกับจัดของใช่ไหมตอนนี้ค่ะคนทุกคนนะคะนักเรียนเนี่ยสามารถที่จะหยิบสมุดขึ้นมาออกแบบได้เดี๋ยวคุณครูจะเรียกทีละกลุ่มไปจัดชั้นวางของนะคะโดยให้ใช้ประสบการณ์เดิมของตนเองคุณครูจะไม่สติ๊กนะคะในวันนี้เพราะถือว่านักเรียนนั้นมีประสบการณ์ในเรื่องของการจัดชั้นวางของมาแล้วนะลูกนะถ้าพร้อมแล้วกลุ่ม1เราไปจัดชั้นวางของกันก่อนค่ะกลุ่ม1ตามมาเป็นรถไฟเลยลูกกลุ่ม1

0: หมดเวลาแล้วค่ะตอนนี้ให้นักเรียนทุกคนนั้นวางเครื่องเขียนของตัวเองแล้วยืดตัวให้ตรงผลงานของเราอยู่ไหนเปิดเลยค่ะเปิดเปิดเปิดแล้วเปิดหน่อยชูหน่อยค่ะลูกโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์ทางนี้ค่ะลูกโชว์ทางนี้โอ้โหเด็กๆ เก่งมากระบายสีแล้วก็ออกแบบได้สวยงามมากเลยค่ะเอาลงค่ะตอนนี้เอาลงเอาลงแล้วปิดสมุดให้เรียบร้อยแล้ววางรวมไว้ที่โต๊ะคนใดคนหนึ่งของกลุ่มเอาเอาเอาสมุดค่ะรวมวางไว้ที่คนใดคนหนึ่งในกลุ่มของเราค่ะเพื่อเตรียมรวบรวมส่งเรียบร้อยยังนะคะอ้าวตอนนี้ส่งเสร็จแล้วยืดตัวให้ตรงแล้วหันหน้ามาหาคุณนกค่ะลูกยืดตัวให้ตรงสูดลมหายใจเข้านะคะเรามาสรุปบทเรียนกันดีกว่าค่ะเด็กๆสรุปบทเรียนของเราในวันนี้นะคะการจัดโต๊ะตู้และชั้นนะคะที่ถูกวิธีเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยค่ะและทำให้สะดวกต่อการใช้งานนะคะซึ่งเมื่อกี้นี้เด็กๆนั้นไปจัดชั้นนะคะคุณครูเห็นแล้วผลงานของเด็กๆนั้นดีเยี่ยมทุกกลุ่มเลยค่ะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปของเรานะคะก็ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ยากเกินตัวของเด็กๆเลยค่ะคือเรื่องของการจัดเก็บอุปกรณ์การเรียนนะคะสิ่งที่จะต้องเตรียมมาในครั้งหน้านะคะก็คือใบความรู้นะคะแล้วก็ใบงานนะคะซึ่งคุณครูนะคะสามารถที่จะช่วยเด็กๆนะคะดาวน์โหลดได้ที
1: ่
0: โอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะวันนี้นะคะเวลาของคุณนกก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่อีกทีนึงในสัปดาห์หน้าค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: พ่อ

ตอนเก่งมากพวกเราทำได้การบ้านเสร็จแล้วจัดกระเป๋าแล้วรีบนอนดีกว่าพรุ่งนี้จะได้ตื่นเช้าไม่ไปโรงเรียนสายอ้อเกือบลืมต้องไปแปรงฟันก่อนเข้านอนด้วย

0: สวัสดีตะวันภูผา
1: สวัสดีต้นกล้า
0: วันนี้ทุกคนมาพร้อมกันไม่มีใครสายเลยเนาะ
2: ใช่วันนี้ภูผาตื่นนอนเองอาบน้ำเองแต่งตัวเองไม่มีใครช่วยเลยนะภูมิใจมาก
3: ตะวันก็กินข้าวเองแล้วก็เก็บจานแก้วน้ำเองด้วยเก่งไหมล่ะ
0: เก่งมากเลยทุกคนวัดประจำวันเล็กๆน้อยๆที่เราทำได้เราก็ต้องทำด้วยตัวเองเพื่อนๆทางบ้านก็เช่นกันนะต้องฝึกฝนทำกิจวัตรประจำวันด้วยตัวเองจะได้ภูมิใจเหมือนพวกเราทั้ง3คนนะ
1: เก่งมากพวกเราทำได้

0: เรียนทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนที่อยู่ในห้องนี้ด้วยค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยในรายวิชาสังคมศึกษากับคุณครูถิติรัตน์ดิษฐวงศ์หรือคุณครูหนูค่ะนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางยังจำได้หรือไม่คะว่าเรานั้นได้เรียนเรื่องอะไรคะความสามารถใช่ไหมคะการใช้ความสามารถในทางที่ถูกต้องนักเรียนก็ได้ออกมาบอกความสามารถของตนเองและได้รู้ความสามารถของเพื่อนๆและนำความสามารถของตนเองนั้นไปใช้ในทางที่ถูกต้องยังจำได้ไหมคะ
0: จำได้ค
2: ่
0: ะ
2: เก่งมากๆเลยค่ะและในวันนี้นะคะเราก็ยังเรียนรู้เรื่องความสามารถกันอยู่ค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรเราไปดูกันเลยค่ะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการใช้ความสามารถในการทำความดีการใช้ความสามารถในการทำความดีสามารถทำได้อย่างไรนักเรียนทราบไหมคะทราบไหมคะยกตัวอย่างได้ไหมคะได้ไหมคะสมมุติว่าหันษาเก่งในเรื่องเต้นแต่นาวาเต้นไม่เป็นหันษาก็จะใช้ความสามารถของตนเองไปสอนให้นาวาเต้นนั่นก็คือการใช้ความสามารถในการทำความดีค่ะก่อนที่จะไปเรียนรู้นะคะเรามาดูจุดประสงค์ในวันนี้กันก่อนเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะ

ักเรียนจะต้องบอกลักษณะการทำความดีของตนเองและผู้อื่นได้ค่ะนักเรียนจะบอกได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะวันนี้คุณครูจะให้เด็กๆนั้นบอกความดีของเพื่อนสนิทของเราด้วยนะคะอยากจะบอกไหมคะนักเรียนทราบไหมว่าเพื่อนสนิทของเราคือใครและเพื่อนสนิทของเรานั้นมีความดีอะไรบ้างพอแล้วพอแล้วค่ะเก่งมากๆเลยแต่ก่อนที่จะไปบอกความดีของเพื่อนๆวันนี้คุณครูมีเพลงมาให้นักเรียนได้ฟังด้วยอยากฟังไหมคะอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังต้องทำอย่างไรทำอย่างไรดีคะใช่แล้วต้องเงียบตั้งใจฟังตั้งใจดูค่ะว่าในเพลงนั้นมีเนื้อหาเกี่ยวกับอะไรถ้าพร้อมแล้วเราไปฟังเพลงกันเลยค่ะ

0: ค่ะต้องขอขอบคุณสื่อวิดิทัศน์ประกอบสื่อการสอนนะคะเพลงเด็กรักเพื่อนๆจากกรุงกิ่งแฮปปี้เวิลด์ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะฟังเพลงแล้วเป็นยังไงเพลงไพเราะแล้วในเพลงนั้นมีเนื้อหาเป็นยังไงคะเนื้อเรื่องเป็นยังไงคะเขาบอกว่ายังไงเป็นเพื่อนกันต้องแบ่งปันกันเป็นเพื่อนกันแบ่งขนมให้กันได้ไหม
1: ได
0: ้แบ่งได้แบ่งอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนใช้ได้ไหมคะได้ไหมคะได้ค่ะถ้าเด็กๆช่วยกันแบ่งขนมให้เพื่อนทานแบ่งอุปกรณ์การเรียนให้เพื่อนใช้ก็ถือว่าเป็นการทำความดีอย่างหนึ่งแล้วไหนใครเคยปฏิบัติเหมือนกับในเพลงบ้างมีไหมคะยกมือเลยเอามือลงค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเป็นการทำความดีในการช่วยเหลือเพื่อนๆนั่นเองค่ะคำถามค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนคือใครไหนใครอยากบอกเพื่อนที่ดีที่สุดของเราบ้างไหนคะเราจะเริ่มจากกลุ่มที่4ก่อนเลยEQลองบอกสิคะว่าเพื่อนที่ดีที่สุดของ EQ คือใครถือไมค์เลยค่ะ
2: นาวาน
0: าวาคือเพื่อนที่ดีที่สุดของ EQ ใช่ไหมคะนาวายิ้มแป้นเลยแล้วตังๆล่ะคะ
2: บูค่ะ
0: เพื่อนที่ดีที่สุดของตังๆ
3: บู
0: คือบูบูอยู่ไหนคะ
3: ค่ะ
0: ว้ายิ้มแป้นเลยแล้วบูล่ะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของบูคือใคร
4: ตัง
0: ๆก็คือตังๆนั่นเองใช่ไหมแมนยูล่ะคะ
4: อีคิว
0: EQ นะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของแมนยูก็คือ EQ อยู่ในกลุ่มเดียวกันเลยใช่ไหมคะใครอยากจะบอกอีกกลุ่มที่3ค่ะเริ่มจากนาวาเลย

0: เพื่อนที่ดีที่สุดของนาวาใครคะ
1: EQ
0: EQ คนต่อไปล่ะคะ
2: เมอร์รี
0: ่เมอร์รี่คือใครเอ่ยยิ้มสวยเลยคนต่อไปค่ะ
3: มาลี
0: มาลี
4: หันสาเล็ก
0: หันสาเล็กคือเพื่อนที่ดีที่สุดคนต่อไปค่ะ
5: เมอร์รี
0: ่เมอร์รี
6: ่เติร์ด
0: เติร์ดโอ้เติร์ดเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหันสาเล็กนะคะกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่5ส่งไมค์ให้กลุ่มที่5ด้วยนักเรียนไปทางนะคะก็ออกมาบอกนะคะเกี่ยวกับเพื่อนที่ดีของตนเองได้นะคะเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูคือใครคะ
7: ปันปัน
0: ปันปันคนต่อไปค่ะ
8: เอวาค่ะ
0: เอวาเอวาอยู่ไหนเอ่ย
8: ถ้วยฟูค่ะ
0: ถ้วยฟูอยู่ไหนคะคนต่อไปค่ะ
9: ปั้นดิน
0: ปั้นดินหมดแล้วกลุ่มต่อไปเป็นกลุ่มไหนดีกลุ่มที่กลุ่มที่หนึ่งค่ะ
10: ไอดี
0: ไอดีคือเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะแล้วไอดีล่ะคะ
11: เอเทน
0: คนไหนเอ่ยคนต่อไปเลย
12: ไอดี
0: ใครนะคะ
12: ไอดี
0: ไอดีค่ะ
13: แก้ม
0: แก้ม
14: หันสาเล็ก
0: หันสาเล็กเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดกลุ่มสุดท้ายแล้วกลุ่มที่สองค่ะ
15: ฟีนิก
0: ซ์ใครนะคะ
15: ฟีนิกซ
0: ์ฟีนิกซ์มาวินล่ะคะเพื่อนที่ดีสุดแก้ม
16: อีคิว
0: อีคิว
17: ปั้นดิน
0: ปั้นดินนะคะปรบมือให้ตัวเองด้วยที่นักเรียนพูดมาทั้งหมดนี้คือเพื่อนที่ดีที่สุดของนักเรียนใช่ไหมคะเป็นเพื่อนสนิทที่สุดใช่ไหมคะแสดงว่าเพื่อนๆ เหล่านี้จะต้องมีความดีแน่ๆเลยเขาจะต้องความดีกับเราแน่ๆเลยถึงให้เขาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเราค่ะคำถามต่อไปความดีของผู้อื่นที่นักเรียนรู้สึกชื่นชมคือเรื่องใดคือเรื่องใดคะความดีนะคะของผู้อื่นที่นักเรียนชื่นชมนั้นคือเรื่องใดฟินิกซ์อยากตอบไหมคะฟินิกซ์อยากตอบไหมคะอยากตอบไหมคะหันสาล่ะคะเพื่อนที่ดีที่สุดคือใครนะคะคือเติร์ดเติร์ดมีความดีอย่างไรบ้างที่หันสาชื่นชมมีน้ำใจหยิบไม้เลยเติร์ดมีความดีอย่างไรคะ
18: มีน้ำใจค่ะ
0: มีน้ำใจในเรื่องไหนบ้างชอบช่วยเหลือหนูใช่ไหมคะเขาแบ่งปันขนมให้หนูทานไหมแบ่งปันมีน้ำใจอะไรอีกช่วยสอนกันบ้านไหมคะโอเคค่ะนั่นก็คือความดีของเติร์ดที่หันสาเล็กเนี่ยชื่นชมแล้วก็ชอบเติร์ดให้เติร์ดเนี่ยเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขานั่นเองค่ะวันนี้คุณครูมีนิทานมาเล่าให้นักเรียนฟังเป็นนิทานเกี่ยวกับเด็กข้างบ้านนักเรียนมีเพื่อนที่อยู่ข้างบ้านของตนเองไหมคะมีไหมบางคนก็บอกมีบางคนก็ไม่มีนะคะวันนี้คุณครูมีนิทานเรื่องเด็กข้างบ้านมาเล่าให้นักเรียนฟังด้วยว่าเขาเป็นคนดีอย่างไรเขามีความขยันหรือเปล่านะคะฟังนะคะเด็กข้างบ้านคนนี้นะคะมีชื่อว่าออมนะคะออมเป็นเพื่อนข้างบ้านของฉันเธอเป็นเด็กที่ขยันเธอชอบช่วยพ่อกับแม่ทำงานบ้านเสมอเช่นกรอกน้ำกวาดบ้านถูบ้านอ้อมขยันไหมคะอ้อมขยันไหมคะเด็กๆเคยทำเหมือนอ้อมไหมคะเคยใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะ ตอนเย็นหลังเลิกเรียนออมจะทำการบ้านและช่วยแม่ทำกับข้าวคนรอบข้างของออมต่างรู้สึกรักและชื่นชมเธอเป็นประจำเพราะเธอเป็นเด็กน่ารักและขยันคำถามเด็กหญิงออมทำงานบ้านอะไรบ้างจำได้ไหมคะไหนใครอยากตอบนาวาตอบสิคะว่าออมเนี่ยเขาทำงานบ้านอะไรบ้าง
1: เช็ดโต๊ะ
0: เช็ดโต๊ะ
1: ขวาดบ้าน
0: ขวาดบ้าน
1: ถูบ้าน
0: ถูบ้าน
1: ช่วยแม่ทำกับข้าว
0: ช่วยแม่ทำกับข้าวอีกสี่อย่างเขาทำอะไรเอ่ยกรอกน้ำใช่ไหมคะเขากรอกน้ำใส่ขวดเพื่อที่จะนำไปแช่ในตู้เย็นใช่ไหมเอ่ยนั่นคืองานบ้านที่อ้อมเนี่ยจะช่วยงานบ้านคุณพ่อคุณแม่ประจำเลยตอนเย็นหลังเลิกเรียนเด็กหญิงอ้อมทำอะไรบ้างหันซาเล็กค่ะหลังเลิกเรียนกลับมาจากโรงเรียนแล้วเด็กหญิงอ้อมทำอะไรบ้างคะ
2: ทำการบ้าน
0: ใช่แล้วค่ะอ้อมเขาทำการบ้านแล้วก็ทำอะไรอีกคะ
2: ช่วยแม่ทำอาหาร
0: ช่วยแม่ทำอาหารแสดงว่าเด็กหญิงอ้อมนี้ขยันไหมคะขยันไหมคะขยันไหมเอ่ยขยันนะคะกลับจากโรงเรียนแล้วก็มาทำการบ้านแล้วก็ช่วยคุณแม่ทำอาหารตอนเย็นอีกเวลาอยู่บ้านเด็กหญิงอ้อมก็จะช่วยทำงานบ้านกรอกน้ำกวาดบ้านถูบ้านถือว่าเป็นเด็กขยันมากเลยน่าชื่นชมไหมคะน่าชื่นชมไหมคะน่าชื่นชมมากๆเลยค่ะและนักเรียนก็ควรนำไปปฏิบัติเหมือนกับเด็กหญิงออมด้วยนะคะคำถามต่อไปนักเรียนเคยทำความดีอะไรบ้างนักเรียนเคยทำความดีอะไรบ้างอะไรนะคะแบ่งขนมให้เพื่อนแบ่งสีให้เพื่อนแบ่งไอติมให้เพื่อนแบ่งดินสอให้เพื่อนแบ่งสีแบ่งดินสอให้เพื่อนยืมแบ่งยางรบให้เพื่อนยืมถอดหรือยังคะให้เพื่อนยืมไม้บรรทัดใช่ไหมคะเอามือลงการแบ่งปันสิ่งของหรือแบ่งปันขนมเนี่ยถือว่าเป็นการทำความดีนอกจากนี้การทำความดียังมีอีกหลายอย่างเลยค่ะเช่นสอนกันบ้านเพื่อนสอนกันบ้านเพื่อนได้ไหมคะได้ไหมได้เพื่อนวันนี้เพื่อนทำไม่เป็นไม่เข้าใจเลยเราก็สามารถสอนกันบ้านเพื่อนได้เพื่อนวาดรูปไม่สวยทำยังไงดีคะสอนเพื่อนวาดรูปเธอมานี่เดี๋ยวฉันจะช่วยเธอสอนวาดรูปสอนระบายสีเองเธอจะได้วาดรูปสวยระบายสีสวยเราไปหัวเราะเยาะเพื่อนได้ไหมตังๆวาดรูปไม่สวยเลยอ่ะหันสาเล็กวาดรูปไม่สวยเลยแล้วบายสีก็ไม่สวยย่อๆให้เพื่อนได้ไหมได้ไหมคะไอคิวไม่ได้นะคะเราต้องช่วยเหลือเพื่อนค่ะกิจกรรมหากันจนเจอกิจกรรมนี้ทำอย่างไรนะคะคุณครูจะมีสถานการณ์ให้แล้วให้นักเรียนช่วยกันตอบค่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งพลอยช่วยพ่อล้างรถนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดี
3: การทำความดี
0: ตอบข้อไหนเอ่ยนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะว่าพลอยช่วยพ่อล้างรถนั้นเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะใครตอบว่าเป็นการทำความดียกมือเอามือลงใครคิดว่าไม่ใช่การทำความดียกมือไม่มีเลยแล้วต้องเรียนไปทางตอบอะไรคะตอบการทำความดีใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปข้อที่สองอิกคิวเอาของเล่นเพื่อนไปซ่อนอิกคิวเอาของเล่นเพื่อนไปซ่อนนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะ
3: ไม่ใช่
0: ตอบข้อไหนดี

0: คิดว่าเป็นการทำความดียกมือไม่มีเลยเหรอคะใครคิดว่าไม่ใช่การทำความดียกมือโอ้ยกทั้งห้องเลยเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะตอบอะไรคะอะไรเอ่ยหรือว่าถูกต้องค่ะไม่ใช่การทำความดีนะคะเอาของเล่นของเพื่อนไปซ่อนนะคะเป็นการแกล้งเพื่อนไม่ใช่การทำความดีค่ะค่ะข้อที่สามนะคะเบิ้มทิ้งเปลือกกล้วยลงพื้นเบิ้มทิ้งเปลือกกล้วยลงพื้นนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะตอบข้อไหนดีนักเรียนไปทางช่วยกันตอบด้วยนะคะตอบข้อนี้เหรอคะการทำความดีใช่ไหมหรือว่าไม่ใช่การทำความดีถูกหรือเปล่าถูกต้องค่ะถ้าเบิ้มทิ้งเปลือกกล้วยลงบนพื้นจะเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วเวลาหันสาเดินไปเหยียบเปลือกกล้วยอาจจะลื่นล้มหัวฟาดพื้นก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเปลือกกล้วยต้องทิ้งที่ไหนทิ้งในถังขยะค่ะข้อต่อไปข้อที่4พัดให้อาหารปลาที่สวนสาธารณะพัดให้อาหารปลาที่สวนสาธารณะนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะใครคิดว่าเป็นการทำความดียกมือเอามือลงใครคิดว่าไม่ใช่การทำความดียกมือมีคนยกมือด้วยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะตอบข้อไหนเอ่ยตอบข้อนี้หรือเปล่าหรือว่าข้อนี้ถูกท้องค่ะนะคะพัดให้อาหารที่สวนสาธารณะเป็นการทำความดีค่ะข้อที่5เตยลอกการบ้านเพื่อนไปส่งครูเตยลอกการบ้านเพื่อนไปส่งครูนักเรียนคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะ
1: ใช
0: ่ทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรนะจะโดนคุณครูทำโทษใช่ไหมถ้าเราทำไม่เป็นทำยังไงดี
1: ถามค
0: ุ
1: ณ
0: ครูถามคุณครูหรือถามผู้ปกครองก็ได้ถามเพื่อนก็ได้นะคะเตยลอกกันบ้านเพื่อนเป็นส่งครูนะคะใครคิดว่าเป็นการทำความดียกมือไม่มีเลยใครคิดว่าไม่ใช่การทำความดียกมือเอามือลงค่ะแล้วนักเรียนปลายทางคิดว่าเป็นการทำความดีหรือไม่ใช่การทำความดีคะตอบอะไรตอบอะไรคะตอบอะไรคะไม่ใช่การทำความดีนะคะเราไม่ควรลอกกันบ้านเพื่อนถ้าเราไม่เข้าใจจริงๆควรจะสอบถามคุณครูสอบถามผู้ปกครองหรือสอบถามเพื่อนก็ได้ให้เพื่อนช่วยสอนก็ได้เพราะว่าหนูเราทำไม่ได้เราไม่เข้าใจค่ะกิจกรรมต่อไปกิจกรรมนี้คุณครูจะให้นักเรียนนะคะบอกความดีของเพื่อนกิจกรรมความในใจของฉันที่มีต่อเพื่อนรักกิจกรรมนี้เด็กๆจะต้องออกมาบอกความดีของเพื่อนรักของตนเองได้ไหมคะได้มั้ยคะนักเรียนปลายทางก็ทำกิจกรรมไปพร้อมกับคุณครูได้เลยออกมาบอกความในใจของตนเองที่มีต่อเพื่อนรักของเราว่าเพื่อนรักของเรานั้นมีความดีอะไรบ้างนักเรียนพร้อมมั้ยคะเราจะเริ่มจากกลุ่มไหนดีคะกลุ่มไหนดีเอ่ยกลุ่มที่5ก่อนเลยเชิญค่ะมาข้างหน้าเลยขอเสียงปรบมือเพื่อนด้วยค่ะกลุ่มที่5ค่ะออกมาเลยค่ะออกมาทั้งกลุ่มเลยเชิญค่ะคนแรกเพื่อนสนิทของหนูคือใครที่เป็นเพื่อนที่ดีที่สุด
2: ั้นดิน
0: ปั้นดินปั้นดินมีความดีอะไรคะ
2: เพราะว่าชอบแบ่งปันยางลบ
0: อะไรนะคะ
2: ชอบแบ่งปันยางลบ
0: ให้ยืมยางลบใช่ไหมคะวันไหนไม่ได้ยางลบมาปั้นดินก็จะให้ยืมยางลบใช่ไหมคะนั่นคือความดีของปั้นดินนั่นเองค่ะคนต่อไปค่ะ
3: เอวาค่ะ
0: เอวาเอวามีความดีอะไรบ้าง
3: แบ่งขนมให้หนู
0: แบ่งขนมให้หนูทานใช่ไหมแล้วหนูเคยแบ่งขนมให้เพื่อนทานไหมเคยใช่ไหมคะก็เลยให้เป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูใช่ไหมคะเก่งมากเลยคนต่อไปค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูคือใคร
4: ปันปันครับ
0: คือปันปันนี่เองปันปันมีความดีอะไรบ้างคะ
4: แบ่งสีให้หนูครับ
0: แบ่งสีให้หนูใช้ใช่ไหมเก่งมากเลยเราต้องรู้จักการแบ่งปันค่ะคนต่อไปล่ะคะ
5: ถ้วยฟูค่ะ
0: ถ้วยฟูอันนี้ถ้วยฟูยิ้มแก้มปริไปแล้วอ่ะถ้วยฟูนะคะทำความดีอะไรบ้าง
5: ชอบแบ่งขนมให้หนูค่ะ
0: ชอบแบ่งขนมให้หนูทานใช่ไหมแล้วมีความดีอะไรอีกไหมคะ
5: ชอบแบ่งยางลบค
0: ่
5: ะ
0: ให้ยืมยางลบด้วยนะคะนั่นก็คือความดีของถ้วยฟูนั่นเองจึงให้ถ้วยฟูนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดค่ะเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะกลุ่มต่อไปจะเป็นกลุ่มไหนดีกลุ่มที่4ค่ะเชิญค่ะเราจะเริ่มจากตังๆก่อนเลยตังๆคะเพื่อนที่ดีที่สุดของตังๆคือใคร
6: บูค่ะ
0: บูใช่ไหมคะบูมีความดีอะไรคะช่วยเหลืออะไรต่างๆบ้างแบ่งขนมให้ต่างๆทานไหมคะแบ่งอะไรอีกคะช่วยเหลือต่างๆไหมคะเช่นวันนี้ต่างๆลืมเอาสตางค์มาบูจะแบ่งขนมให้ต่างๆไหมคะช่วยเหลืออะไรอีกเอ่ยช่วยสอนกันบ้านไหมคะช่วยสอนวาดรูปไหมคะแล้วตังแล้วบูเนี่ยมีความดีอะไรอีกหมดหรือยัง
7: หมดแล
0: ้วนะคะนี่คือความดีของบูนะคะช่วยเหลือต่างๆนะคะช่วยแบ่งขนมช่วยแบ่งอุปกรณ์การเรียนนั่นเองค่ะจึงให้บูนั้นเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นเพื่อนรักของตังๆค่ะคนต่อไปค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดของอีคิวคือใครเอ่ย
8: นาวาครับ
0: นาวานาวาเขามีความดีอะไรคะ
8: แบ่งไอติมให้ครับ
0: แบ่งอะไรนะคะ
8: ไอติม
0: แบ่งไอติมโอ้ไอติมให้ทานด้วยใช่ไหมคะมีความดีอะไรอีกไหมคะ
9: ไม่มีคร
0: ับ เอาไม่มีแล้วนะคะก็เลยให้นาวาเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดและเป็นเพื่อนรักของอีคิวนะคะคนต่อไปค่ะเพื่อนที่ดีที่สุดของหนูคือใครเอ่ย
10: ตังตังค่ะ
0: ตังตังยืนอยู่ตรงนี้เองตังตังมีความดีอะไรคะ
10: แบ่งขนมเพื่อน
0: แบ่งขนมให้เพื่อนมีความดีอะไรไหมคะ
10: สอนวาดรูป
0: สอนวาดรูปหมดหรือยังหมดแล้วนะคะตังตังเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นเองคนสุดท้ายค่ะแมนยู
11: อีคิวครับ
0: ใครนะคะ
11: อีคิวครับ
0: อีคิวยืนอยู่ตรงนี้เลยอีคิวเขามีความดีอะไรคะ
11: แบ่งยางลบครับ
0: แบ่งยางลบให้ยืมใช่ไหมคะโอ้เก่งมากๆเลยรู้จักการแบ่งปันนะคะปรบมือให้กับกลุ่มที่4ด้วยค่ะต่อไปกลุ่มที่3ค่ะ
12: อุ๊ยน่าสนเลย
0: คนแรกเลยแอลไมค์มาด้วยค่ะมาแล้วคนแรกเลยเพื่อนที่ดีที่สุดเป็นเพื่อนรักที่สุดของหนูเลยคือใคร
13: หันสาเล็กครับ
0: หันสาเล็กอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงนี้นั่นเองหันสาเล็กเขามีความดีอะไรคะ
13: แบ่งดินสอครับ
0: แบ่งดินสอช่วยเหลืออะไรอีกไหมคะช่วยเหลืออะไรอีกไหมคะมีไหม ไม่มีแล้วรู้จักแบ่งปันนะคะอ่ะคนต่อไปค่ะ
6: เมอร์รี่ค่ะ
0: เมอร์รี่อ่ะเมอร์รี่มีความดีอะไรคะ
6: แบ่งปันดินสอให้เพื่อนค
0: ่
6: ะ
0: แบ่งดินสอให้เพื่อนนะคะมีความดีอะไรอีกไหมคะไม่มีแล้วอ่ะคนต่อไปค่ะ
7: มาลีค่ะ
0: มาลีอ่ะมาลีมีความดีอะไรคะ
7: แบ่งขนมให้เพื่อนค
0: ่
7: ะ
0: แบ่งขนมให้เพื่อนรู้จักการแบ่งปันนะคะคนต่อไปค่ะ
9: เติร์ดค่ะ
0: ปั้นดินใช่ไหมคะ
9: เติร์ด
0: อ๋อเติร์ดนั่นเองเติร์ดมีความดีอะไรคะ
9: แบ่งขนมให้ค่ะ
0: แบ่งขนมให้ก็เลยให้เติร์ดเป็นเพื่อนรักและเพื่อนที่ดีที่สุดนะคะคนต่อไปล่ะคะ
12: เมอร์รี่ค่ะ
0: เมอร์รี่เมอร์รี่อีกแล้วเมอร์รี่มีความดีอะไรคะ
14: ชอบแบ่งขนมให้หนูค่ะ
0: ชอบแบ่งขนมให้หนูรู้จักการแบ่งปันนะคะคนสุดท้ายค่ะ
15: อีคิว
0: อีคิวอีคิวอีกแล้วอีคิวเขามีความดีอะไรคะ
16: เคยเล่นด้วยกัน
0: เล่นด้วยกันช่วยเหลืออะไรหนูบ้าง
16: เคยแบ่งขนมให้กิน
0: แบ่งขนมให้ทานด้วยหมดหรือยังคะอ้าวปรบมือให้กับเพื่อนๆของเราด้วยค่ะและกลุ่มต่อไปกลุ่มที่2ค่ะเชิญเลยกลุ่มที่เท่าไหร่คะกลุ่มที่2นะคะเพื่อนรักของหนูคือใครเอ่ย
17: ฟีนิกค่ะ
0: ฟีนิกฟีนิกเขามีความดีอะไรคะ
17: แบ่งสีให้หนูค
0: ่
17: ะ
0: แบ่งสีให้หนูได้ใช้ด้วยใช่ไหมคะก็เลยให้เป็นเพื่อนรักเพื่อนที่ดีที่สุดใช่ไหมคะเพราะว่าชอบแบ่งปันมีน้ำใจนั่นเองต่อไปค่ะโอเมกเพื่อนรักของหนูคือใครคะ
18: ปั้นดิน
0: ปั้นดินปั้นดินยิ้มแล้วปั้นดินเขามีความดีอะไรคะ
18: แบ่งขนมให้หนู
0: แบ่งขนมให้หนูทานเคยแบ่งขนมให้ปันดินไหมคะโอ้รู้จักการแบ่งปันนะคะคนต่อไป
19: อีคิว
0: อีคิวตอนนี้เพื่อนให้อีคิวเป็นเพื่อนรักอีกแล้วนะคะอีคิวเขามีความดีอะไรคะ
20: ชอบแบ่งขนมให้หนู
0: ชอบแบ่งขนมให้หนูช่วยเหลืออะไรหนูอีกคะเขาเคยแกล้งหนูไหม
21: ไม
0: ่เคยนะคะอีคิวไม่เคยแกล้งเพื่อนเลยถือว่าเป็นการทำความดีนะคะคนต่อไปค่ะ
22: แก้ม
0: แก้มแก้มอยู่นี่เองแก้มเขามีความดีอะไรคะมาวิน
23: แบ่งดินสอให
0: ้แบ่งดินสอให้ใช้แล้ววันนี้มาวินนำดินสอมาไหมคะ
23: เอาม
0: าไหมคะนำมาแล้วมาวินเคยแบ่งดินสอให้แก้มใช้ไหมคะเคยไหมคะอ้าวไม่เคยมาวินต้องแบ่งปันสิ่งของให้เพื่อนใช้ด้วยนะคะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2เลยค่ะและกลุ่มสุดท้ายอยากออกมาแล้วกลุ่มที่1ค่ะเชิญเลยพร้อมไหมคะเพื่อนที่ดีที่สุดของเติร์ดคือใครคะ
24: หันซาเล็ก
0: หันซาเล็กหันซาเล็กมีความดีอะไรบ้าง
24: แบ่งขนม
0: แบ่งขนมแบ่งอะไรอีกคะช่วยสอนกันบ้านเติร์ดไหมช่วยสอนช่วยเหลืออะไรอีกหมดแล้วนะคะคนต่อไปค่ะ
25: ไอดีย
0: ืนอยู่ตรงนู้นเลยไอดีเขามีความดีอะไรบ้าง
25: แบ่งดินสอ
0: แบ่งดินสอแบ่งปันดินสอแบ่งดินสอให้เพื่อนยืมใช่ไหมคะคนต่อไปค่ะ
26: แก้มค
0: ่
26: ะ
0: แก้มแก้มยิ้มแล้วแก้มเขามีความดีอะไรคะ
27: แบ่งขนมให
0: ้แบ่งขนมมีแบ่งอะไรอีกไหมคะ
27: สีค
0: ่
27: ะ
0: แบ่งสีช่วยเหลืออะไรอีกไหมคะ
27: แบ่งดินสอ
0: แบ่งดินสอค่ะคนต่อไปค่ะ
28: ออบีด
0: ใครคะ
28: ออบีด
0: บีดใช่ไหม
28: ออบีด
0: ออบีดเขามีความดีอะไรบ้าง
28: แบ่งดินสอให
0: ้แบ่งดินสอให้ยืมดินสอ คนสุดท้ายค่ะไอดี
1: เอาบีด
0: เอาบีดเหมือนกันนะคะก็มีความดีอะไรคะ
1: แบ่งขนมให
0: ้แบ่งขนมให้ค่ะขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่หนึ่งด้วยค่ะเชิญค่ะนักเรียนยิ้มแก้มปิเลยไหมเพื่อนๆออกมาบอกความดีของพวกเราว่าพวกเรานั้นมีความดีอะไรบ้างและให้พวกเราเนี่ยเป็นเพื่อนรักแล้วก็เป็นเพื่อนที่ดีที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นเด็กๆจะต้องทำความดีเป็นเพื่อนกันรู้จักแบ่งปันแบ่งปันขนมแบ่งปันอุปกรณ์การเรียนได้ไหมคะหรือช่วยเหลือเพื่อนๆ เวลาเพื่อนทำการบ้านไม่ได้ไม่เข้าใจในบทเรียนนักเรียนก็ช่วยสอนเพื่อนๆได้ไหมคะได้ไหมคะได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาทำใบงานกันค่ะก่อนที่จะไปทำใบงานนะคะเรามาดูคำชี้แจงกิจกรรมของนักเรียนกันก่อนเลยค่ะข้อที่1นะคะให้นักเรียนทำใบงานที่7เรื่องเพื่อนที่ดี2ให้นักเรียนบอกความดีของเพื่อนที่นักเรียนประทับใจ1เรื่องพร้อมวาดภาพประกอบและตอบคำถามที่กำหนดให้ค่ะคำชี้แจงสำหรับครูปลายทางนะคะรบกวนครูปลายทางช่วยแจกใบงานให้กับนักเรียนอธิบายคำชี้แจงให้นักเรียนฟังเดินดูนักเรียนและให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมค่ะตอนนี้ให้นักเรียนหยิบใบงานขึ้นมาได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางเปิดไปหน้าที่33ค่ะ

ตอนนี้เด็กๆ เจอแล้วใช่ไหมหันหน้ามาฟังคุณครูอีกครั้งหนึ่งว่าคุณครูให้นักเรียนทำอะไรค่ะตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูนะคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพเกี่ยวกับความดีของเพื่อนมาหนึ่งเรื่องนะคะแล้วก็เขียนเพื่อนฉันชื่ออะไรคือเพื่อนที่ดีที่สุดของฉันที่พูดเมื่อสักครู่นี้ชื่ออะไรเขียนลงไป2ความสามารถของเพื่อนฉันคืออะไร3ความดีของเพื่อนที่ฉันประทับใจคืออะไรได้ไหมคะทำได้ไหมคะวาดรูปเพื่อนสวยๆนะคะถ้าเข้าใจแล้วลงมือปฏิบัติได้เลยค่ะ

ีลงวางสีลงนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะเฉลยใบงานค่ะคุณครูบอกว่าให้นักเรียนวาดภาพของเพื่อนนะคะในการทำความดีของเพื่อนวาดมา1เรื่องนักเรียนก็วาดภาพเพื่อนลงไปแล้วเพื่อนคนนั้นชื่ออะไรเพื่อนสรรชื่ออะไรเขียนชื่อเพื่อนลงไปนะคะเช่นเพื่อนของครูชื่ออันดาครูก็จะเขียนชื่อว่าอันดาความสามารถของเพื่อนฉันก็คือวาดภาพสวยนะคะ3ความดีของเพื่อนที่ฉันประทับใจเช่นมีน้ำใจนะคะนี่คือตัวอย่างนะคะตอนนี้นักเรียนเรียบร้อยหรือยังคะไม่เสร็จไม่เป็นไรไม่เรียบร้อยไม่เป็นไรให้นำกลับไปทำเป็นการบ้านนะคะตอนนี้เก็บใบงานได้เลยค่ะนับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10จ้ะตอนนี้หันหน้ามาหาคุณครูได้เลยเราจะมาสรุปบทเรียนกันในวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องอะไรคะการใช้ความสามารถในการทำความดีค่ะเมื่อทำความดีแล้วนะคะจะทำให้เรารู้สึกภูมิใจมีความสุขนะคะและได้รับความชื่นชมยกย่องจากผู้อื่นรวมทั้งเป็นที่รักใคร่ของคุณพ่อคุณแม่เพื่อนๆและผู้พบเห็นเห็นไหมคะเวลานักเรียนทำความดีนักเรียนจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่จะได้รับคำชื่นชมจากคุณครูจะได้รับคำชื่นชมจากเพื่อนๆของเราและเราก็จะเกิดความภาคภูมิใจทำให้เรานั้นอยากทำความดีต่อไปค่ะและบทเรียนในครั้งต่อไปนะคะนักเรียนจะได้เรียนในเรื่องผลของการทำความดีของตนเองและผู้อื่นและสิ่งที่ต้องเตรียมในครั้งต่อไปนะคะก็คือใบงานที่8เรื่องผลของการกระทำความดีค่ะวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้ไปแล้วเกี่ยวกับการใช้ความสามารถในการทำความดีใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ไหมคะได้ไหมคะได้นั่นเองใช่ไหมคะอย่าลืมนำบทเรียนในวันนี้กลับไปใช้ในชีวิตประจำวันด้วยนักเรียนจะได้รับคำชื่นชมจากผู้ใหญ่และเป็นที่รักใคร่แก่ผู้พบเห็นนั่นเองค่ะวันนี้นักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยไหมคะไม่มีเลยแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะมีคำถามหรือข้อสงสัยหรือไม่ถ้านักเรียนมีคำถามหรือข้อสงสัยสามารถสอบถามคุณครูได้เลยนะคะถ้าวันนี้นักเรียนไม่มีคำถามหรือข้อสงสัยคุณครูหนูขอลาไปก่อนค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

หนใครยังไม่เรียบร้อยยกมือตอนนี้เหลือระบายสีใช่ไหมคะใช่ไหมเหลือแค่ระบายสีไม่เป็นไรตอนนี้นักเรียนหันหน้ามาหาคุณครูก่อนวางสี

0: จนภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยโลกดึกดำบรรพ์กับพวกเราวิตตี้ผจญภัยโลกไดโนเสาร์
0: พี่แว่นหินพวกนี้ลายสวยจังเลย
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นั่นไงฐานบินสู่ดวงจันทร
1: ์โอ้ยอยู่ตั้งไกลต้องข้ามเมืองไปข้ามเมืองข้ามเมืองกันเลย
2: เดี๋ยวก่อนเราต้องอ้อมไป
3: ใช่ต้องระวังไม่ให้คนเห็นเดี๋ยวโดนจับไปอีกทั้งหมดจึงตัดสินใจเดินอ้อมเมืองไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่อีกฟากหนึ่งของตัวเมืองโดยช้างเสือหมีและสิงโตขอแยกทางกลับเข้าป่าหมูป่าและหนูตกลงจะไปส่งเจ็ดมหัศจรรย์ด้วยกันวันนี้เป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงถ้าไม่รีบคงจะไปไม่ทันแน่ทั้งหมดจึงตัดสินใจเลี้ยวเข้าทางลัดซึ่งมักจะมีคนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามชายป่าและแล้วพวกเขาก็พบบ้านหลังหนึ่ง
4: นั่นบ้านคนฉันจะเข้าไปสืบก่อนนะว่าปลอดภัยไหม

0: ย่าแล้ว
1: มีอะไรอยู่ในบ้านหรอ
0: มีพวกนั้นน่ะ
2: คนใจร้ายอยู่ในบ้านหลังนั้นหร
1: องั้นพวกเรารีบหนีกันเถอะ
3: ไม่นะพวกเราไม่หนีอีกแล้ว
1: ใช่เราต้องจัดการพวกมันต้องจัดการให้สิ้นซะ
0: จะจัดการพวกนั้นยังไงล่ะพวกนายมีแผนแล้วหรอ
4: ไม่มีอ่ะ
1: อย่าลืมสิเราต้องรีบไปให้ทันเวลาพระจันทร์เต็มดวงหนา
0: ใช่รีบหนีกันก่อนเถอะเดี๋ยวก็โดนจับอีกหรอกแต่ถ้าเราหนีไปตอนนี้พวกสัตว์ก็อยู่ในอันตรายอยู่ดี
3: พวกนั้นไม่หยุดไล่ล่าแน่ๆ
2: ฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไงกับพวกนั้นดี

0: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฟนตองและตาม
3: ฝากและชาย
4: นับสี่
0: เจ็ดมหัศจรรย์พลิกผัน

เป็นพวกลักลอบจับสัตว์ป่านี่ดีละจับไปให้หมดเลยคุณตำรวจจับพวกคณะละครสัตว์ใจร้ายขึ้นรถกลับโรงพักไปหมดแล้วต่อไปนี้ก็ไม่ต้องกังวลอีกแล้วสินะแผนการครั้งนี้สำเร็จลงได้ก็เพราะความร่วมมือของทุกคนแต่ก็ทำให้เจ็ดมหัศจรรย์สูญเสียพลังไปบ้างแล้วจะสะสมพลังงานทันไหมนี่ติดตามตอนต่อไปนะคะ

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงห์เหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านก็ได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คืออะไรพอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุด

0: เราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคล นั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวอะถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งหนึ่งว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงจะเอาถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหุกกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิสาทช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่านายหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรพื้นที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการเนี่ยด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะไปผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างนี้มันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นนายหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศนี้คือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมฮะหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะรัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงอะแต่เราไม่อยากไปรัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้นะท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบอวดบารมีเราก็อ้ำอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำทุกอย่างเร็วมากมีค่าดำเนินการ30 บาทเจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เอง

ท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอ่ะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือว่าแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนขาแต่ก็นั่งไปถนนครุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้เลยทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินแม้สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพยังนะครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นอ่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นเนี่ย10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยอ่ะค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเนี่ยเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะครับก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวจะยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอื่นสมมติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้วพระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งแต่ผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกับคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญาเนี่ยกำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีอย่างนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้ก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอก

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่ามูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: เอซัวซัวอุบานี่แหละขอขอถูดอดดู
2: ซัวซัวก็รู้ปู่ป้าฝากอ่ะก็เค้าเช
1: ื่อมากนะนั่นโนแฟเพล่าอืม
3: เนาะเออก็ต้องเป็นไงไม่ชอบพูดเลยฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Ça part dans la nuit. Lui, le pauvre là.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดวันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้รับอยู่นี่บ้านเนี่ยตับประชาธิปไตยเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตัวเลือดตับประชาอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุจด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาปุ่นีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป้าอาร์ตาคุยคนนี้เด้อเว่ยประตาประชาประตาอุตสาแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวลาประตาอุตสาลอติดดูท้อเด็ดดูบ้านเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้เนี่ยประตาบายุดดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนเนี่ยเป็นนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนเนี่ยป้าไซน์เลือดประกาศตะก้อตะขับประตูก็ละแล้วตับเบอร์เจนี่ก็กระตุ้นตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยปะป่าเราตัดสูดตับเลือดปกติตะก้อวิลักขี้เนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุ่นนอร์บลาวาตุ่นนอร์บลาวาเราดูเล่เว้ตุ่นอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ข้อเลือดตับตุ่นตาข้าเราจะอุดเสียบะตุ่นหัวบะวิ่งตาบาบลูเลือดเว้เป็นยอดพวกก็เราจะตุ่นนอร์ข้าบะคนเนี่ยตาขี้นี่เบลตอบุเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบะโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาแค่ละกันจีล่ะสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราอีแตงกว่าเนี่ยปกติตุ่ดักข้าได้ปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลล์ที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล้อเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อเนี่ยให้อ่านหน่อยดิคุณได้ตัดล้อเลือไปยอสูตัดตะกี้อันเนี่ยมาคิดเอาไว้ดิสาระเลือกตัวสาระเลือข้าชุนยาตัดพี่ดามาข้าชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยล่ะตัดล้อตัวน้อให้อ่านหรอตัดล้อตัวน้อมาคิดหรอตัดล้อตัวน้อมาดูเอาไว้อาจารย์
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูประมาณนั้นแต่เจอปัญหาอะไรจากเรื่องก็ประกาศใจก็ที่เราประกาศใจก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนะเกรงประกาศว่าเชื่อเนี่ยเราทำมาว่าเนี่ยชื่อประกาศแต่พอเป็นเราเราประกาศก่อนแล้วสำหรับเราเมื่อสักครู่เราได้ก็เปรียบเป็นประมาณนั้นเจอแค่นี้เนี่ยก็ ตกว่าจะชิลกว่าแต่ปัจจุบันชิลกว่าดีกว่าบางเนื้อคนเลยเนี่ยประเทศก็จะที่เวลาเพลินตากรรมาว่าจะดับจิตจักขะแล้วดับจิตจักขะก็คือเรืออวอร์ดข้อหนึ่งเอาไว้ตีกระพาบะเคยถอดดูเราจะได้เป็นบางมาช่วยที่สาวเวลาจะมีเวลาจากวันที่โอทเวลาจากตัวจากต่อจากเลินและจากจิตจักขะเอาเนี่ยตรงนี้พระกบาจากว่าชื่อซาลาบุสก็ติดอากาศเดินแค่สโลอาตาแล้วก็แค่หนึ่งพอบวกบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยอาตาดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสัมภาษณ์กี่ดอกเลือดเนี่ยต่อไปในจัตุรัสในนี้ประมาณที่นี่ดีกว่าเอาคนนี้ดอกเลิกก็เล่นครอบครัวก็ได้ซึ่งแม่ยังคนนี้เขาไม่ได้เล่นเขาก็บอกเล่นหลุดดีเลยได้
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัจจุบันดูแลโลกว่าเราพิจารณาแค่นี้ดูแลมุกโลกว่าดูแลตาเปิดตาช่วยลูกบ้านว่าเลือดตาก็คุ้มไหมคนนี้เราพิจารณาเราพิจารณาในมุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรรมคุปต์ซีมอ่ะเพราะว่ามหากรรมคุปต์ยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยคนนี้มันก็เปลี่ยนดุปกติตอนนี้สิ่งครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ยอดตัดเรตักเลดีแล้ววันเดียวมันก็เลยกว่านี้ก็หนูรอดูเบอร์ว่าเด้อก็หนูรอดูเบอร์ว่าเรื่องมันก็เลยกว่าเคลียร์ใจเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลดที่เขาปดอเสด็จภาษามิกิปดอบาปภาษามิกิปบาปภูมิมรดกมุกโลกกว่าเนี่ยอาจจะเนื้อดีเลยภูมิมรดกเท่าไหร่ปบาปคือสิ่งนี้อาวุธมาเด้อปดอภาษากระซิกนี่เรามอง

0: หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
1: ประโดดในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ที่นาทีที่แล้ว
2: ยี่ตัดทีเนี่ยไอ้หมอกอบิยอนี่แค่เนี่ยเอ็ดเอาไว้ได้แล้วเพราะว่ากินยากรุ่นเนี่ยแล้วก็ประตูเอ็ดอ่ะตัดดูทายาดอบักฮาเล่ตัดดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นิตินยาเล่มาวัดที่เหนือบ้านหมอมีมาเว้นเนี่ยเอาไว้อพอฮักเอาไว้เสียสมุทรบุรีกับสีอาร์ล้อคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีบวันเล่ที่รู้ก็เตะแล้วแล้วก็สิกตัวทัดเอาเล่สนอคุมยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในกฤษกอลโน่ยิ่งมีแต่ละอาวุธภายในอาเกเวตัดดูทายาเนี่ยตัวเล็กเล็กไปที่ลูกของบ้านเนาะประตูมีสีบัวนักเอกที่กิจฉลาดอัดดูพยอประตูเนี่ยเอาไว้มีแต่แบบพื้นเต็มเลยเลยกับประตูตาคาร์ลอตที่เราเซนียี่ที่เลือกอาวุธละมั้งนักเอกเป็นมีความกิเลสปกครองนั่นแหละเลยปกุยละสบายอุจิเพื่อเอเซตัดดูเนี่ยเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากินยาตุนเนบะภาษาตะนาเกอเอาไว้ในทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อประโยชน์สุขเนี่ยทุนิเวดาเซลต์ดอเมื่อเวลาเอาไว้เสียเปลี่ยนเปลี่ยนฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิเวดาเซลต์ดอเลยต่อคิดต่อตุนุยต่อบัวเวนีดอเอาไว้มาเนื้อกิเวดาเพราะว่ากินยาสิทธิ์พาร์ลประโยชน์ประโดมิสมบัติผู้ว่าดินิสเปลดอเลคินิตเนียต่อบัวยมีถือว่าตัดเสาต่อดินิเพื่อว่าติดถือตัดเสาต่อดีอาคารในบัวกิญญาติภาพมีโตกระเจาะต่อบาปตาบันยิทีเลบัวกิญญาหรือดูเป็นล้อมหายล้อมยิทีดินิเอาไว้นี่ดูประเทศเลตัวตินิท่าตาเลเอาไว้ตัดสู้ว่าติดภาพน้อบัวกิญญาคือเนี่ยเป็นมีสัญญาล้อตาเลเป็นมีบัวกิญญาคือเนี่ยมั้เป็นไม่กุเกลเซอร์ก็เสด็จมาแล้วแต่ก็เลยเป็นหลบเกลเป็นตัวเนี่ยดาวเวดีทัดเตียวดาวว่าตัวนี้ไปยอกลุ่นี่ไปดูเอาคนนั้นละมั้งสิ
0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
3: ตัดชดแล้วนี่เพื่อที่เพื่อดูว่าเพื่อไม่ได้ช่วยแต่เราแย่ถือข้อชีลบายลำเลยโดยแบกเกียร์ตัดเด็กวัวเดียวตัดชดแล้วดอนตัดชดเลยตอนนี้เกจิเราเราเกลี้ยดิมตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลมขับรถเลยไปแล้วเลยเนี่ยคนนี้เกี่ยวกับเราเกลี้ยดิมพลาดพลาดชีล้อแล้วมันเกลี้ยบุญว่าพลายอีล้อเต้าก็ตีเท่านี้แบกเกียร์เราเลยรับเชื้อมือนี่ดีมั้งปฏิบัติสมุติบุญที่พลาดปฏิกรคุณนาที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดตัดชุดเลยพกมาตะกร้าชุ่มยามเนี่ยเลยเลยพูดเลยที่ครับก็คือเดี๋ยวไปเอาไปเช็คแล้วตอนนี้ก็คือติดยาเด็กคนนั้นดีกว่าเนี่ยกินยาก็เสียดิมืดเนี่ยดิเป็ดเอาเลยพบว่าดอกตาสีบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยว่ากี่ว่าพิลมาดอกบ้าเพื่อเราบ้านสารสูงเป็ดเอาได้เลยพวกกินยาคนดูดีมาได้คุยได้ยาดีดีพอดีพอสามีกับผมมาเสียพันเลยอุดาเลยที่ก็เอาเพื่อดอกตาสีบลีดีปากพิลบ้าผู้อมูดสีบลีตอนนี้เป็ดเราเล็บปากเลยกินยาเพื่อเสกเอ็ดเราอมวัดดินเนี่ยครับ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันตกเดียวกันเถอะ

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ประเภทเม็ดโคนรถแห่งน้ำว่าให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรปัญญารีบะ
2: เราสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
1: ดีนะครับ
3: เมื่อกี้ขึ้นไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยด้วยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อเป็นตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ตอนที่5ทะเลบัวแดงแม่กดเช้าวันหยุดที่แสนสดใสสีเมืองบัวแดงและมีขิดได้มาที่บ้านของอยู่ดี
2: อยู่ดีไปทะเลบัวแดงกันไหม
3: พวกเธอทำการบ้านเสร็จแล้วหรอ
4: ยังแต่พวกเราว่าจะการบ้านไปนั่งทำที่ทะเลบัวแดงด้วยไปไหม
3: ดีเหมือนกันฉันยังไม่ค่อยเข้าใจการบ้านเท่าไหร่พวกเธอจะได้อธิบายให้ฉันฟัง
1: เมื่อถึงทะเลบัวแดงเด็กๆก็พากันนั่งใต้ต้นไม้ใหญ่ข้างทะเลบัวแดงที่ดอกบัวบานสะพรั่งจนสุดลูกหูลูกตาและลงมือทำการบ้านกัน
3: แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักคอควาย
4: ไม่ใช่แม่กดมีจอจานชอช้างสอโซ่ชอเชอดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและมีสอเสือสอสลาสอฤาษีด้วยนะ
3: ยากจังทำไมมาตราตัวสะกดแม่กดนอกจากดอเด็กแล้วมีตัวอื่นๆเยอะจัง
2: ใช่แล้วคำไหนที่มีตัวสะกดเหล่านี้จะออกเสียงเป็นดอเด็กทั้งหมดเลยนะอยู่ดี
3: จอจานชอช้างสอโซ่ดอชดาตอปะตักดอเด็กตอเต่าทอทหารทอถุงทอผู้เฒ่าทอมนโทและสอสาราสอฤาษีสอเสือสะกดแล้วออกเสียงเป็นดอเด็ก
5: อยู่ดีเธอลืมตัวชอเชอไปนะอย่าลืมอย่าลืม
6: ยังไงบ้างจ๊ะเด็กๆทำการเสร็จกันหรือยังหิวกันไหม
5: คุณพ่อ
6: พ่อได้ยินพวกหนูพูดกันถึงมาตราตัวสะกดแม่กดสักพักละพ่อจำได้ขึ้นใจเลยล่ะเดี๋ยวพ่อช่วยอธิบายให้ทุกคนฟังดีไหม
7: ดีค่ะ
6: เอาล่ะมาร้องเป็นเพลงให้จำได้ง่ายกันดีกว่านะเด็กๆทดรถคดรู้จักแม่กดหรือไม่เห็นดอสะกดที่ไหนเป็นมาตราไทยแม่กดนะเป็นมาตราไทยแม่กดนะจำไว้สิจะมีหลายคำแล้วมีใครตอบได้ไหมว่าคำที่สะกดด้วยพยัญชนะเหล่านี้มีคำว่าอะไรบ้างเรามาเล่นเกมต่อคำศัพท์ตัวสะกดแม่กดกันไหมกติกามีอยู่ว่าห้ามตอบคำเดิมซ้ำกันใครตอบไม่ได้อดกินขนมนะจ๊ะดีไหม
7: ดีค่ะ
6: อย่างนั้นเตรียมตัวใครพร้อมให้ยกมือตอบได้เลยนะลูก
5: หนูก่อนค่ะคำว่ารถค่ะ
4: โกรธครับ
2: โอกาสค่ะ
3: เกษตรครับ
5: อาวุธ
4: สมบัติครับ
2: ทิศค่ะ
3: ปรากฏครับ
6: โอ้โหเก่งทุกคนเลยนะงั้นรอบสุดท้ายเปลี่ยนเป็นตอบ2คำไม่ซ้ำกันนะเด็กๆใครพร้อมยกมือ
4: ธงชาติกับกระดาษครับ
2: โทรทัศน์กับเกียรติยศค่ะ
3: ของผมครุฑกับขอโทษครับ
5: หนูได้ดูดกับราชภัฏค่ะ
6: โอ้โหเด็กๆเยี่ยมจริงๆงั้นเรามาทานขนมกันนะทุกคนเพราะทุกคนตอบได้หมดเลยเห็นไหมเราว่าแม่กดในภาษาไทยนอกจากจะใช้ดอเด็กสะกดแล้วตัวอื่นที่สะกดก็ออกเสียงเป็นดอเด็กสิ้น ตามที่พ่อร้องเพลงให้จำได้ง่ายเด็กๆอย่าลืมฝึกร้องฝึกจำนะจะได้ไม่ลืม
7: ค่ะขอบคุณมากนะคะ
1: หลังจากได้ฟังคุณพ่ออธิบายเกี่ยวกับมาตราตัวสะกดแม่กดแล้วเด็กๆต่างช่วยกันฝึกจำเนื้อเพลงและช่วยกันหาคำศัพท์มาตราตัวสะกดแม่กดอย่างแข็งขันและช่วยกันทำการบ้านจนเสร็จจากนั้นทั้ง4คนจึงกลับไปที่บ้านอย่างมีความสุข

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่นี่นี่ตุ๋นตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: อันนี้ตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องรอน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: 60 ค่ะ 60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โหเดินสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
2: โอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยนะ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายไม่กี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อ่ะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลา
5: เล
2: ยเนี่ย
5: อันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าพี่เพชรบุรีมานี่ต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อน
2: อ่าฮะ
5: ต้มเดือดแล้วเราใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาที
2: uh-huh.
5: แล้วก็ต้องมาตักใส่กระบะเงี้ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช่
2: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่และเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: ครับเครื่องมันมีปลาเอ็นแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: อ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขา หอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
0: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอ่ะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมแล้วรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอ่ะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
1: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่ได้ปิ้งแล้วนี่เผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
1: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้
1: ช
0: มไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกียบอะไรครับ
1: ข้าวเกียบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
1: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้จะอาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
1: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
1: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
1: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: โอ้แต่ถ้าแบบโบราณก็เป็นแบบนี
1: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยนะ
1: อร่อยไหม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
1: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
1: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
1: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
1: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
1: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
1: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
1: ประมาณร้อยกว่าปีแล้วค่ะ
0: ฮะ
1: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
0: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
1: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
1: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียวนี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบน
1: ี้ใช่ค่ะปิ้งมา
0: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
1: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะ
6: ดูคล่องมาก
0: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
1: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
1: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
1: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
1: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
1: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อง
1: าดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาล
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
1: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
1: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
1: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
1: ไม่ค่ะแก่เลย
0: เอาแก่เลยนะ
1: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
1: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
1: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าวอะไร
1: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกัน
2: ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
1: การละเลงค่ะ
2: การละเลง
1: ขึ้นรูป
2: เซราเคยมาดูยัง
6: ยังไม่เคย
2: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
1: ่ได้มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
1: ะ
2: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
1: ใช่ค่ะ
2: เตาคันนี้โอ๊ตเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
1: ่
2: ะ
1: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
1: อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
1: ได้ค่ะเป็นไงคะ
6: เหมือนทองม้วนไหม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
1: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
1: ับเราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช่
2: ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
1: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่ไหนอะ
1: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบค่ะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
1: นั่น
2: ก
1: ็คือ
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
1: ได้ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
1: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซร่าแต่หน้าเซร่าเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวใช่ไหมตอนนี้เซร่าอิ่มแล้วเหรอถามจริง
6: ยัง
2: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซร่าหน้าดูอิ่มแล้วอ่ะเดี๋ยวเราให้เซร่านำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
6: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ค
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
6: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
6: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
6: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
6: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบกรุบเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
6: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอส

0: พริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเจล่าพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงโอทึงในความหมายของพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับรับรับ
2: ร
0: ับครับ
2: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
2: ลอดช่องน้ำตาลโหนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลโหนด
2: ใช่คร
0: ับแต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
2: เอาน้ำตาลโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
2: ้ใช่ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
2: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
2: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
2: ่สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากและยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
2: า
0: ะ
2: ใช่ใช่ใชน้ำตาลตะโนดเนี่ยครับเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
2: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้พี่ขอน้องกินคืออะไรคร
2: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
2: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
2: เป็นปังโก้ขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
2: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
3: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
3: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากเซน่าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยหนึบแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซล่ามันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเฮงเซล่าบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
1: จะพาไปด
0: ู
1: ส
0: ู
1: ตรการทำ
0: เขาให
1: ้
0: ไปด
1: ู
0: ได้เหรอแท้ๆเลย
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
3: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
3: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
3: ับ ต้องเอาให้เป็นส่วนผสมนิดหน่อย
0: อันนี
3: ้ให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
3: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
3: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
3: คุณแม่ครับ
0: อ๋อที่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
3: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณล
3: ุ
0: ง
3: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
3: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
3: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่อง
4: มีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
3: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
4: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
3: ใช่ๆ
4: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
3: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
4: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
3: ครับผม
4: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
3: ครับให้มันอยู่ตัว
4: พอคุกเขาเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
3: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
4: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
3: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
4: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
3: เพราะว่าเป็นของสด
4: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
3: ้ดีมาก
4: อาจจะดีมาก
3: ครับ
4: อ
3: ัน
4: นี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
3: ื่
4: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
3: ครับผม
4: อู้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
3: เพื่อสวยงาม
4: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
3: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
4: ่อ
3: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
4: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
3: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
4: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
3: ต้องทาน้ำ
4: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
3: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
4: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
3: ขอบคุณครับ
4: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป้หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป้จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผม ก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลโตนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
4: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุ๋วหน้า
4: แต่เราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
4: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงดำเนินพระราชปณิธานสืบสารรักษาและต่อยอดดำรงพระราชจริยวัตรของสมเด็จพระบรมชนกนาถและสมเด็จพระบรมราชชนนีไว้ครบถ้วนบริบูรณ์ทรงบำเพ็ญพระราชภารกิจน้อยใหญ่อันทรงคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนด้วยพระราชหฤทัยมุ่งมั่นเสริมสร้างความสมบูรณ์พูนสุขความเจริญไพบูลย์และความมั่นคงทำรงรักษาศิลปะวัฒนธรรมอันดีงามพระปรีชาชาญในวิทยาการด้านต่างๆพระเกียรติคุณจึงประจักษ์ทั่วพระราชอาณาจักรทรงมีขันติบารมีขจัดความขัดแย้งทางความคิดและกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ให้สังคมไทยดำรงคงอยู่ได้มั่นคงเข้มแข็งและยั่งยืนสืบเนื่องจากอดีตปัจจุบันสู่อนาคต

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแดรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดเม็ดแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช่
0: ลอง
1: ไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับ

0: เขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็
1: สองสี
0: เป็นสองสีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
2: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับนอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
2: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาทั้งกินก
0: ็
2: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอาไปทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
2: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันเนี้ยไปทำเป็นสี
2: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
2: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
2: ค่ะ
0: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
2: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
2: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
2: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกันนิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
2: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
2: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
2: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
0: ครับ
2: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
2: กรองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเลือด
2: เฮ้ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
2: คุณแม
0: ่
2: เล
0: ือ
2: ด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
2: เอากันนิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะเขาจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดง เขาจะบอกว่าเขาจะเอากันนิกาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าเนี่ยมึงฟังดูแบบรสชาติอะ เริ่มวาดเลยครับ ผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
2: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
2: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
2: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
2: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้ว การทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
2: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
2: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
2: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
2: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
2: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
2: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
2: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกนะคะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับพอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
2: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับเราจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและ

0: ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีก1อย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมัดจำเนอะ
2: ใช่ครับมัดจำเฉยๆครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี่
3: ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่
3: ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับมันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นแบบจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหทั้ง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่
5: คร
0: ับ ชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบ

0: เดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: คร
0: ับ เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
0: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
0: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
0: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
0: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
0: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลยคร
0: ับขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี
1: ้อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็ใช
1: ่หลอดนะครับกำล
0: ัง
1: หาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหม คืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับพี่Noise Marketปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มันว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็นั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเงี้ย
1: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือหนึ่งคือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทำว่าเราทำอย่างนี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ลมร้อนเท่านั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างนึงจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับคนคนนึงอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่แล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
0: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
0: ค
3: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จแล้วเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
0: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
0: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปากก่อนะคะปากก่อตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
0: ก็คือปวยกั๊ก
3: ปวยค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
0: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
0: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
0: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
0: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
0: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะ
3: ค
0: ือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือถุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
0: ก่อนอย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
3: เรียกว่าออนหลาดนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีน

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะ
1: เอามาตาก
0: เนาะไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยจะตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได้มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่
2: ใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผักดองก็ได้ต้มก็ได้ก็เหมือนผักกาดท
2: ั่วไ
1: ปใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แค่นี้ค่ะ
3: แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว จะไปยากอะไรตัดผัก

0: นี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
1: กว่านะ
0: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกัน
1: คนละพันแต่มันก็ดองได
0: ้
1: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
0: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นนี้คือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
2: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
1: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
0: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
1: ใช่
0: แล้วแล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
2: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
3: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
0: ค่ะ
3: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
0: ประมาณนี
3: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
0: ค
3: ่
0: ะ
3: ค
0: ่
3: ะผ่าค่ะโอเคค่ะ
0: ปึ๊บ
3: พอแล้วค่ะ
0: ค่ะ
3: ซอยเลยค่ะ
0: ซอยเลย
3: หั่น
0: ประมาณนี้เหรอคะแม่
3: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
0: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
3: okay.
0: รากูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
3: ่
0: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
3: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
0: ้ค่ะ
3: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
0: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
3: ผักใบเขียว
0: เป็นตระกูลผักกาด
3: ใช่ค่ะ
0: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
3: ใช่ค่ะ
0: ขิงนี่เราใส่เยอะไหมคะแม
3: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
3: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะ
3: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม่
3: ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
3: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
3: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆ
0: จ
3: ะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
3: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม
0: ่
3: ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
3: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
3: ้
0: า
3: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
2: ผักดองยูนนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนนานรสชาติเปรี้ยวเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู
0: ่
2: ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
0: อุ้ยหอมมาก
2: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
0: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
3: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
3: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนิ่ม

0: ื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
1: ค่ะ
0: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
1: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
1: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
2: ทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
1: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
1: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
1: กระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่น
1: เสร็จแล้ว
2: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
1: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มทีหรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำโรยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: ทีนี้เราจะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ
2: หมูน้ำค้างนะคะกับพริกแล้วก็กระเทียมค่ะ
0: ใส่ได้ค่ะค่ะ
1: หลังจากที่ใส่ลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
2: โอเคเสร็จแล้ว
0: เสร็จแล้ว
2: ไวมาก
0: ไวมาก

ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอย

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่โหแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ยำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะ

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพลจาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนกัน
0: นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้ว

0: ตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหมอนเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าการปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรารามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียรซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
0: ศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์รู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
2: ถวายความเคารพหมดอม
3: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองของเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
4: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
5: ในวันนี้พวกเราทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไป ใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
3: อันเนี้ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันเนี้ยเพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดหรือมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะว่าความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

0: ายในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพาตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชน

สดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรโดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองพระมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจำ5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้ว
มากกว่า7 ล้านคน

นับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐเอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช 2561 ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วยเหลือแบบปิดทองหลังพระในทุกด้านด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นทรงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งโรงครัวพระราชทานพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นเร่งด่วนพระราชทานคำแนะนำในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกนิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดิน

0: ไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นเป็นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพอตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ใช่ค่ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับ ใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่
1: อย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ครับผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมอ่ะจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาครับใช่
1: สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ย
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
4: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลยอยากทำจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆ เข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางราชการเองเขาก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลณส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแลผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลายๆอย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่ขนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอนจัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโกหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษ

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระสกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่คิดอ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบาทบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นในครอบครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอาณาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอ

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสะเกดวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอเนกอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาห่าใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้งนั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนักขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในพุทธศักราช2360ทรงรักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันเป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาในวัดพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชา

ของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินทองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

0: 7ทศวรรษแห่งรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจนานัปปการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของอาณาประชาราษฎร์ด้วยโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเกือบ 5,000 โครงการและยังเป็นประโยชน์แก่การพัฒนาชาติอีกทั้งแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยได้แก่เกษตรกรรมสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขส่งเสริมอาชีพทรัพยากรและการคมนาคมทรงคิดค้นเกษตรทฤษฎีใหม่ทางเลือกของการพึ่งพาตนเองได้พระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีคุณลักษณะพอประมาณของความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีกับสังคมตลอดรัชสมัยอันยาวนานทรงเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ทรงอุทิศพระองค์เพื่อประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริงสมดังพระราชปณิธานในพระปฐมบรมราชโองการเราจะครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อนี่นะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพดนะครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามีมลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตา0บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ่วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยเขาบอกว่า

มีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็นเกษตรอัจฉริยะนะฮะ smart agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างๆเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เกษตรนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นฐานนำมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวฐานซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างละ

งนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกิดว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำฐานชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆนักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักคิดของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลามาลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: สองมือชราบรรจงกดเส้นตอกให้แน่นขณะกำลังสานตอกไม้ไผ่ให้เป็นภาชนะอย่างหนึ่งพ่อเฒ่าไม่เคยคิดเลยว่าการจักสานจะกลายมาเป็นอาชีพที่นำรายได้มาสู่ชีวิตในบ้านปลายเพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียงก็ไม่ต่างกันแม้สายตาเริ่มฟ้าฟางแต่ก็ยังมีแรงทำงานในอย่างบ้างวันนี้อากาศดีจึงนัดกันแต่งตัวหล่อแล้วมาทำงานจักสานด้วยกัน
1: อาคุณเนี่ยนิ้วล้วนทะเบียนเมียมาอยู่เนี่ยเนี่ยมันก็เจอนะนู้นอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยเจ้ามาหน้าเนี่ยชั่วโมงพอมองอีมือมึงจากมาเย็นไม่ถือจิตใจจงอะไรถือถือมองหน้ามันจะจังอะไรนิ้วนิ้วอ่ะช้อนจุ่มเมียจุ่มเมียแล้วจุ่มเมียจุ่มเมียอยู่เนี่ยอยู่เมียจีเนี่ยอะไรท่านนิ้วไปอยู่มือเมียแล้วอยู่เนี่ยอะไร
0: บนสันเขาท่ามกลางดอยสูงชันสลับซับซ้อนในอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งดำรงอยู่อย่างสงบเรียบง่ายหมู่บ้านในโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านห้วยหยวกป่าโซในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติหมู่บ้านของผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์ทั้งอาคาลีซูลาหู

0: ไทยใหญ่และจีนฮ่อจะเคยบุกรุกพื้นที่ป่าทำไร่เลื่อนลอยจนป่าต้นน้ำเสื่อมโทรมปัจจุบันพวกเขาได้รับการจัดสรรที่ดินทำกินหันมาปลูกชากาแฟปลูกผักผลไม้เปลี่ยนจากผู้บุกรุกเป็นผู้อนุรักษ์และร่วมฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้กลับคืนสู่สภาพที่สมบูรณ์แต่อาจไม่เป็นเช่นทุกวันนี้หากวันนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินผ่านพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติบริเวณนี้ภาพที่พระองค์ทอดพระเนตรเห็นในวันนั้นได้เปลี่ยนแปลงพื้นที่และชีวิตของผู้คนที่นี่อย่างสิ้นเชิงไม่เพียงความรู้และหลักวิชาการเกษตรแผนใหม่จากโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อให้นำไปปรับใช้ในพื้นที่ของตนยังส่งเสริมงานศิลปาชีพเพื่อช่วยเหลือราษฎรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแต่ไหนแต่ไรผู้หญิงชาวอาขาก็เย็บปักผืนผ้าตามเอกลักษณ์ของตนเพื่อเป็นเครื่องแต่งกายในวิถีชีวิตปกติไม่เคยมีใครบอกว่าผืนผ้าที่พวกเขารังสรรค์ขึ้นมานั้นเป็นงานหัตถศิลป์ที่มีคุณค่าที่พวกเขาควรภาคภูมิใจ
1: ปักผ้านี้พ่อแม่สอนตั้งแต่เด็กๆแล้วอะค่ะแต่สมัยก่อนคือเราก็จะปักกันใส่เองอย่างเงี้ยค่ะเมื่อก่อนไม่ได้รู้สึกว่ามีค่าอะค่ะแต่ตอนนี้คือตั้งแต่แม่หลวงมาแม่หลวงก็แนะนำทำให้เราทำอาชีพเสริมกับปักผ้าอะค่ะก็เลยตอนนี้ก็ได้ปักแล้วก็ได้ส่งขายอะค่ะก็มีรายได้เสริมตรงนี้ค่ะก็เดี๋ยวนี้ก็มีคนมาถามสนใจมาชมว่าสวยอะไรอย่างเงี้ยค่ะภูมิใจค่ะเห็นคนสนใจมาถามมาชมก็ภูมิใจค่ะ
0: เชี่ยวกับที่ไม่เคยมีใครบอกว่าเครื่องจักสานที่เป็นสิ่งของเครื่องใช้ในชีวิตประจำวันมาแต่บรรพบุรุษเป็นศิลปะหัตถกรรมชนเผ่าที่มีเอกลักษณ
2: ์ลุงแม่ดิเจนยุกยุโรกงก็มายานี่ก็ก็มายาชมยังไงมันนี่ดูอ่ะมันนี่ดูหญ้าเนาะดิเจจิบาอะบุเตซึกอเจนาจิโคจิบาก็ดิเจละงาโลโซเจหอก็มาก็ดิเจอะกวนาตุเวมาจิบาคามาเตจิบุปูมาเตจิบอะพีก็กะละกะกึนะคึดดิเมียอะพีก็มากะละนัวงามาฮูลุมมะฮูญุลวะละจิเจก็มายาจากวนาพีมามาละละอาซาซายยาจังนอยาจาบยาจังนัมจายาซาซายจอนาพิกาเนี่ยแหละอะพินะลาเนยวานะเกเมียอะบุโคปะจอนยาอะพิยกะกอโคปะเนมอลาพิจกะสมเลกอปะเนญาลาเมียลาเชติติเมียกึนะกึเมียพิกวะกึนะกึติติมา

0: ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชศรัทธาในพระบรมพุทธศาสนามาตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์เมื่อเจริญพระชนมายุขึ้นก็ได้เสด็จออกทรงพระผนวดมิใช่แต่โดยอนุโลมตามโบราณคติยราชประเพณีหากแต่ด้วยพระราชศรัทธาอันทรงมีตั้งมั่นโดยพระองค์เองพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรจึงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีทรงพระผนวดขึ้นณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตามราชประเพณีเมื่อวันที่6พฤศจิกายน2521ในระหว่างที่พระองค์ทรงพระผนวดได้ประทับอยู่ณวัดบวรนิเวศวิหารซึ่งในขณะนั้นสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร
1: ท่านพระเจ้าอยู่หัวท่านทรงมีพระราชศรัทธาเข้ามาผนวดทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจครบบริบูรณ์เราก็ชื่นชมท่านก็ทำกิจวัตรตามปกติของ

0: พระนวกะก็มีลงธรรมสวดมนต์เช้าเย็นเข้าโรงเรียนศึกษาพระศาสนาคือคำสอนของพระพุทธเจ้าตามหลักของผู้บวชใหม่ก็มีพระเถระถวายความรู้ทรงสนพระทัยและพระองค์ก็ปฏิบัติกิจวัตรทุกอย่างซึ่งทางวัดจัดขึ้นด้วยความเรียบร้อยบริบูรณ์แล้วตั้งพระราชนฤทัยในการปฏิบัติเต็มที่
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงครองเพศบรรพชิตอยู่เป็นเวลา15ราตรีจึงได้ทรงลาสิกขาเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพุทธศักราช2521ด้วยพระราชศรัทธาอันแน่วแน่มั่นคงในบวรพุทธศาสนาและพระมหากรุณาธิคุณที่จะให้ราษฎรได้รับความสุขจากการปฏิบัติบูชาน้อมนำคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาปฏิบัติด้วยพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิจารณาพระพุทธมนต์ถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพามหากษัตริยาธิราชเจ้าและถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวณพระลานพระราชวังดุสิตและทุกๆจังหวัดทั่วประเทศไทยการเจริญพระพุทธมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อาราธนาพระเถรานุเถระมีสมเด็จพระสังฆราชทรงเป็นประธานเป็นผู้นำในการเจริญพระพุทธมนต์พร้อมกับบรรดาข้าราชการและประสงนิกรชาวไทยทั้งหลายที่มาร่วมในพิธีและทุกคราวจะทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญซึ่งประดิษฐานรักษาอยู่ในพระราชฐานที่โดยปกติแล้วคนทั้งหลายไม่มีโอกาสจะได้สักการะออกมาเป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อให้ผู้ร่วมพิธีได้มีโอกาสสักการะเป็นมงคลแก่ชีวิตในพิธีเจริญพระพุทธมนต์นี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงคัดเลือกบทสวดมนต์ด้วยพระองค์เองแล้วโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้พิมพ์เป็นเล่มพระราชทานแก่ผู้มาร่วมในพิธีเพื่อใช้ในพิธีและรักษาไว้เป็นสิริมงคลต่อไปด้วยในคราวนั้นผู้ร่วมพิธีและประชาชนได้มีโอกาสเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาไปพร้อมกันและยังเป็นแนวทางที่ประสงนิกรทั้งหลายสามารถนำไปปฏิบัติด้วยตนเองเป็นประจำได้อีกด้วยเพราะการเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาเช่นนี้หากได้กระทำอยู่เป็นนิดแล้วย่อมทำให้จิตใจผ่องแผ้วเกิดสมาธิประสบความสุขตามแนวทางแห่งพระพุทธศาสนาดังที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานลายพระหัตถ์อันเป็นพระบรมราโชวาทไว้ที่ปกหนังสือบทเจริญพระพุทธมนต์พระราชทานว่าความสุขในตัวเริ่มจากใจ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับแม่เดินทางปลอดภัยนะครับ
1: จ้าแล้วจะซื้อขนมมาฝากนะเจอกันจ้า
2: น่าอิจฉาคุณแม่นายนะได้ไปทำงานที่ต่างประเทศบ่อย
0: ๆไม่เห็นจะน่าอิจฉาเลยแม่เล่าว่าไปยุโรปเนี่ยนั่งเครื่องบินทีนึงนานมากเหนื่อยจะตาย
3: สมัยนี้ดีแล้วนะเมฆนั่งเครื่องบินไม่กี่ชั่วโมงปู่เคยอ่านเจอว่าสมัยรัชกาลที่5ในหลวงเสด็จประพาสไปยุโรปด้วยเรือตอนนั้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆเลยนะกว่าจะถึง
0: โหเป็นเดือนถ้าลำบากขนาดนั้นแล้วในหลวงไปทำไมหรอครับ
3: ถ้าอยากรู้ก็ตามปู่เข้ามาฟังในบ้านดีกว่าข้างนอกนี่มันร้อน
0: ไปดูของจริงเลยดีกว่าตื่นตื่นได้แล้วเจ้าขุนนกตื่นสิ
4: ท่าราชวรดิษฐ์สมัยรัชกาลที่5พุทธศักราช2440
2: ดูสินี่เรือไอ้เนี่ยโห
5: พวกเองเป็นใครเนี่ยมาขโมยของหรือเปล่า
0: เปล่าครับคือพวกผม
5: อ๋อรู้แล้วอย่ามาดูเรือพระที่นั่งมหาจักรีที่ในหลวงใช้เสด็จประพาสยุโรปนะสินี่เพิ่งกลับมา2วันเลยนะเอ้าเห็นแล้วก็กลับไปได้แล้วนี่มันมืดมันค่ำแล้วนะ
0: ขอถามหน่อยได้ไหมครับนะในหลวงไปยุโรปทำไมเหรอครับ
5: เหตุผลที่เสด็จยุโรปที่จริงมันก็เพราะเรื่องที่ฝรั่งเศสส่งเรือรบเข้ามาที่ปากน้ำนั่นแหละในหลวงเลยต้องเสด็จไปเพื่อทำให้พวกฝรั่งยอมรับว่าสยามไม่ได้ล้าหลังป่าเถื่อนอย่างที่พวกเขาคิดพอไปถึงในหลวงของพวกเราทรงตอบโต้กับฝรั่งด้วยภาษาอังกฤษอย่างผู้มีความรู้แล้วก็รู้จักธรรมเนียมของพวกเขาหมดเลย
2: พอเขายอมรับแล้วก็แก้ปัญหากับฝรั่งเศสได้เลยเหรอคะ
5: ไม่ใช่แค่นั้นนะสิทรงวางแผนการทูตไว้โดยการเสด็จไปเยือนหลายๆชาติแต่ชาติที่สำคัญมากที่สุดก็คือรัสเซีย
0: ทำไมต้องเป็นรัสเซียเหรอครับ
5: ก็เพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศหนึ่งที่ยุโรปเกรงใจและในหลวงก็เป็นเพื่อนกับกษัตริย์ของรัสเซียยังไงล่ะดูนี่ทรงฉายพระรูปร่วมกับในหลวงของเราแล้วส่งไปให้หนังสือพิมพ์ทั่วยุโรปทำให้ทุกชาติรู้ว่ารัสเซียเป็นมิตรกับสยามทีนี้พอไปถึงฝรั่งเศสจะเจรจาเรื่องอะไรก็ง่ายเลยละ
0: โอ้โห
3: ในตอนขากลับในหลวงก็ยังพาคนเก่งๆจากยุโรปมาช่วยพัฒนาเมืองไทยอีกด้วยนะอย่างสถานีหัวลำโพงกับพระที่นั่งอนันตสมาคมนั่นก็ฝีมือสถาปนิกจากอิตาลีเลยนะแล้วอีกครั้งหนึ่งทั้งที่ทรงพระประชวรอยู่แต่ก็ยังเดินทางไปเจรจาปัญหาดินแดนของไทยเรากับฝรั่งเศสท่านทรงทุ่มเททำงานเพื่อราษฎรของพระองค์มากจนทำให้ประชาชนถวายนามท่านว่าสมเด็จพระปิยะมหาราชซึ่งแปลว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
0: โอ้โหในหลวงเก่งมากๆเลยนะครับปู่
3: ใช่เลยจ้ะ
0: แม้ว่าจะลำบากแค่ไหนแต่ในหลวงรัชกาลที่5ก็ใช้นโยบายทางการทูตเดินทางไปถึงยุโรปเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าเราไม่ได้เป็นชาติที่ล้าหลังในหลวงทุ่มเทและใช้ความสามารถในทุกๆทางเพื่อรักษาเอกราชและพัฒนาประเทศ

0: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าเลยล่ะ
2: เสียงพวกโยมเหรอโถ่เอ้ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
0: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
2: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลยเดี๋ยวๆนั่นๆในหลวงในหลวงในหลวงแน่ๆเลย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่62สังขารตอนที่2
1: ท่านเอาอะไรให้เข็มทองกินบอกมาเดี๋ยวนี้นะ
2: ใจเย็นๆกันเข็มทองคงไม่เป็นอะไรหรอกดูสิยังหายใจอยู่เลย
1: เข็มทองยิ่งกว่าข้าซะอีกนะเนี่ยเป็นห่วงกันเหลือเกินข้าแค่ผสมยาสลบเหมือดเข้าไปในเค้กเท่านั้นแหละเจ้าเข็มทองเลยหลับเหมือดสลบอยู่นี่ไง
3: แล้วท่านให้เข็มทองหลับทำไมขอรับต้องมีจุดประสงค์อะไรแน่
1: ๆฉลาดมากข้ากำลังจะสอนให้รู้จักสังขาร3ยังไงล่ะ
4: สังขาร3
1: สังขาร3มีกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารกายสังขารปรุงแต่งกายมีลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นเครื่องปรุงแต่งกายกายจะดำรงอยู่ได้ก็เพราะมีลมหายใจเข้าออกไม่มีหยุดเพราะถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่กายก็ดำรงอยู่ไม่ได้มีชีวิตอยู่ไม่ได
5: ้งั้นแปลว่าตอนนี้เข็มทองก็ยังมีกายสังขารมีลมหายใจเข้าออกอยู่ยังมีชีวิตอยู่ใช่ไหมเจ้าคะ
1: ใช่แล้ว
3: อ๋อเข็มทองขยับตัวได้แล้วดูสิดูสิ
6: มะละกอกล้วยส้มเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งเอามันไปทิ้งไม่เอาค่ะไม่ไปหิวข้าวจะนอนแล้ว
2: เข็มทองพูดอะไรไม่รู้เรื่องเลยแฮะ
3: รู้เรื่องก็แปลกแล้วละเมอไม่เป็นภาษาขนาดเนี้ย
5: เข็มทองเป็นอะไรไปเจ้าคะ
1: เจ้าเข็มทองไม่มีวจีสังขารเลยพูดจาไร้ความตรึกตรองเหมือนคนที่เพ้อคลั่งไงล่ะ
5: เอ๋วจีสังขารเป็นยังไงหรอเจ้าคะ
1: วจีสังขารก็คือการปรุงแต่งวาจาได้แก่ความตรึกความตรองทุกคนเวลาพูดล้วนออกมาจากใจที่มีความตรึกความตรองอยู่ก่อนแล้วถึงพูดออกมาทางวาจาแต่ถ้าไม่มีความตรึกความตรองก่อนพูดก็จะเหมือนเจ้าเข็มทองเมื่อกี้นี้ที่พูดไม่เป็นภาษาเหมือนคนละเมอเพ้อคลั่งไงล่ะ
2: อย่างนี้นี่เอง
1: สุดท้ายก็คือจิตตสังขารปรุง

0: แต่งจิตมีสัญญาความจำได้หมายรู้เช่นจำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆและมีเวทนาความรู้เป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขสัญญาเวทนานี่แหละเป็นเครื่องปรุงจิตคือปรุงจิตใจให้คิดไปต่างๆถ้าว่าไม่มี2 อย่างนี้ก็คิดอะไรไม่ได้หรอก
1: แปลว่าคนที่ไม่มีความทรงจำหรือคนที่ร่างกายไร้ความรู้สึกก็จะไม่มีจิตสังขารใช่ไหมขอรับ
0: ใช่แล้วจะลองทดสอบดูก็ได้ลองจักกะจี้เจ้าเข็มทองดูสิ
2: เ
3: ฮ้ย
2: นี่แน่จักกะจี้ไหมจักกะจี้ไหม
4: นี่
2: โอ้ยจักกะจี้จนเมื่อยแล้วเข็มทองไม่เห็นกระดิกตัวสักนิดเลยนี่หลับหรือกลายเป็นรูปปั้นไปแล้วกันแน
1: ่นั่นสิร่างกายยังมีความรู้สึกอยู่ไหมเนี่ย
0: ทำยังไงเจ้าเข็มทองก็ไม่รู้สึกหรอก
5: ท่านทำอะไรเข็มทองอีกแล้วเนี่ย
0: ก็แค่ผสมว่านยาชาให้กินนิดหน่อยเองไม่เป็นไรหรอกนะเดี๋ยวยาหมดฤทธิ์ก็ฟื้นขึ้นมาเหมือนเดิมแล้ว
5: เฮ้ยท่านนี่เห็นเข็มทองเป็นหนูทดลองหรือไงกัน
0: จากการทดลองเมื่อกี้นี้ไหนบอกสิว่าเกี่ยวข้องกับจิตตสังขารการปรุงแต่งจิตยังไงถ้าตอบไม่ได้อย่าหวังเลยว่าจะได้ออกไปจากห้องนี้แล้วข้าก็จะจับพวกเจ้ามาเป็นส่วนผสมลงในหม้อปรุงยาของข้าให้หมด
1: เจ้าปันเจ้าฉลาดกว่าข้าตอบได้อยู่แล้วจริงไหม
2: แหมรีบโบยมาให้ข้าเลยนะศิลาเห็นแก่ความหล่อของข้าข้าตอบให้ก็ได้
1: เกี่ยวอะไรกับความหล่อเนี่ย
0: เอ้ารีบตอบมาอย่าชักช้า
2: จิตตสังขารการปรุงแต่งจิตต้องอาศัยสัญญากับเวทนาจิตถึงจะเกิดการปรุงแต่งขึ้นมาได้แต่เข็มทองนอนสลบไม่รู้สึกตัวเลยแล้วยังกินว่านยาชาเข้าไปจนทำให้ร่างกายชาไร้ความรู้สึกไปอีกเท่ากับว่าความรู้สึกทางกายก็ดับหายไปด้วยพอกายไม่รู้สึกคันหรือจักกะจี้อะไรความจำได้ว่าใครมาจักกะจี้ร่างกายก็ไม่มีไปด้วยใครทำอะไรที่ร่างกายส่วนไหนเข็มทองจำไม่ได้และไม่รู้สึกเป็นสุขเป็นทุกข์หรือเป็นกลางๆไม่ทุกข์ไม่สุขการปรุงแต่งของจิตก็เลยไม่เกิดขึ้นไงล่ะ
6: เจ้าปันเก่งจริงๆเย้ๆๆๆๆแ
2: น่นอนอยู่แล้วก็คนมันหล่ออ่ะ
0: เก่งมากพวกเจ้าเข้าใจสังขาร3แล้วนอกจากกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารที่ข้าอธิบายไปแล้วยังมีการปรุงแต่งของกายเองของวาจาเองและของจิตเองแยกย่อยลงไปอีกนะ
5: ยังมีอีกเหรอเนี่ย
0: ใช่แล้วยังมีอาการปรุงแต่งของกายซึ่งเป็นไปเองต่างๆอย่างเส้นผมก็มียาวขึ้นเรื่อยๆได้เส้นขนก็มีการตั้งอยู่มีหลุดแล้วงอกขึ้นมาใหม่ได้อวัยวะภายในเช่นปอดก็ปฏิบัติหน้าที่ในการหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาไม่มีหยุด
5: จริงด้วยปรุงแต่งกายอยู่ตลอดเวลาเลย
0: การปรุงแต่งวาจาก็มีการพูดกันอยู่ทุกวันไม่ว่าจะพูดเรื่องที่ควรพูดหรือไม่ควรพูดก็ตามการปรุงแต่งจิตก็มีการคิดนึกกันไปต่างๆอยู่ตลอดเวลา
2: แล้วเมื่อไหร่ถึงจะหยุดปรุงแต่งได้ล่ะขอรับท่านสังขาร
0: ไม่มีทางหยุดปรุงแต่งได้หรอกมีแต่คนตายแล้วเท่านั้นถึงหยุดปรุงแต่งกายวาจาใจได้ในด่านของข้าแล้วได้เวลาส่งต่อไปด่านต่อไป
7: แล้วจะส่งไปยังไงล่ะเจ้าคะ
0: ก็เรียกลิฟต์มารับเหมือนที่เคยสิอย่าบอกนะว่าเจ้าลืมลิฟต์ที่เราช่วยกันประดิษฐ์ไปแล้ว
7: นึกออกแล้วเจ้าค่ะคือว่าลิฟต์นั่นถูกดูสายพัดหายไปหลังออกมาจากด่านเวทนานะเจ้าค่ะนายหญิง
0: ว่าไงนะลิฟต์หายไปแล้วกว่าจะประดิษฐ์ขึ้นมาได้ไม่ใช่ง่ายๆนะ
7: พายุทรายเหมือนกันเจ้าค่ะ
0: เฮ้ยมีได้เรื่องเลยแต่จริงสิข้าก็มีวงล้อปฏิจจสมุปบาทอยู่เหมือนกันนี่นาอยู่ไหนนะอยู่ไหนตรงนี้ก็ไม่มีตรงนี้ล่ะไม่มีอยู่ไหนนะอ่ะ

0: ท่านอวิชามารับเองเลยเหรอเจ้าคะร้อยวันพันปีไม่เคยออกมาเลยแท้ๆโชคดีของข้าจริงๆที่ได้เห็นหน้าท่านอวิชาอีกครั้ง
1: เฮ้ยจะจับข้าไปไหน
2: ไปสู่ดินแดนแห่งความไม่รู้กันเถอะนะ
1: แล้วเพื่อนของข้าล่ะไม่พาไปด้วยหรอ
2: เจ้าดูฉลาดที่สุดข้าชอบมากับข้าเดี๋ยวนี
3: ้ฮะ
1: ช่วยข้าด้วย
3: จะเอาเพื่อนข้าไปไหนอย่าเอาเพื่อนข้าไปนะเฮ้ยจบปานฮึบ
4: ฮะศิลาก็โดนจับไปด้วยแล้วข้าล่ะทิ้งข้าไว้ที่นี่แบบนี้หรอ
0: ท่านอวิชชาเลือกแล้วในเมื่อเจ้าไม่ได้ถูกเลือกก็อยู่ที่นี่เป็นผู้ช่วยของข้าไปเลยดีกว่า
4: ไม่นะข้าต้องช่วยเพื่อนของข้าเข็มทองทางเดียวที่จะช่วยศิลากับเจ้าปันออกมาได้คือต้องมีลิฟต์ไปรับออกมาเท่านั้นใช่ไหม
5: เท่าที่รู้ก็มีวิธีเดียวนะ
4: ถ้างั้นก็ถึงเวลาใช้ฝีมือการประดิษฐ์ที่ข้าถนัดอีกครั้งแล้วล่ะเข็มทองเรามาช่วยกันสร้างลิฟต์ตัวใหม่กันเถอะ
6: เจ้าปันและศิลาถูกอวิชชาจับตัวไปซะแล้วกันจะประดิษฐ์ลิฟต์ตัวใหม่เพื่อช่วยเหลือเพื่อนได้สำเร็จหรือไม่โปรดติดตามในตอนต่อไป

0: ครูตู้ทำหน้าที่ถ่ายทอดการเรียนการสอนให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทั่วประเทศมานานถึง23ปีแล้วด้วยพระเมตตาของพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานการศึกษาไปสู่เด็กนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารให้มีโอกาสได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพจากครูผู้สอนที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญของโรงเรียนวังไกลกังวลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ผ่านเทคโนโลยีการสื่อสารเพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนครูในท้องถิ่นโรงเรียนต้นทางเรียนอย่างไรโรงเรียนปลายทางไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะได้เรียนเหมือนกันด้วยมาตรฐานเดียวกันเป็นความเสมอภาคในการศึกษาซึ่งได้รับอย่างเท่าเทียมกันทั่วประเทศด้วยทรงให้ความสำคัญอย่างยิ่งในเรื่องการศึกษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชประสงค์ที่จะสานต่อพระราชปณิธานในสมเด็จพระบรมชนกนาถมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นเริ่มตั้งแต่ปีการศึกษา2561นี้ครูตู้ได้ปรับโฉมใหม่ให้ทันสมัยขึ้นให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาน่าสนใจขึ้นด้วยวิธีการนำเสนอและเพิ่มเติมสาระความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาจิตใจและส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับคนไทยไม่ใช่เฉพาะแค่เด็กๆซึ่งสอดคล้องตามพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถที่ว่าการศึกษาตลอดชีวิตจะเป็นประโยชน์ทั้งกับตัวและประเทศชาติสืบไป
1: เรามีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะครับก่อนที่เราจะเปลี่ยนแปลงจริงเนี่ยเราก็นำความกราบขอบคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ให้ทรงมีพระราชวินิจฉัยก่อนทรงพระนามโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้เราเปลี่ยนได้
0: ในส่วนเทคโนโลยีการผลิตและออกอากาศได้พัฒนาเป็นระบบ HD ที่คมชัดขึ้นอีกทั้งเปลี่ยนจากการถ่ายทอดสดเป็นการบันทึกเทปเพื่อครูต้นทางจะสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาให้สมบูรณ์มากขึ้น

0: และให้ครูปลายทางสามารถศึกษาเนื้อหาวิชาได้ก่อนล่วงหน้าเพื่อเตรียมการสอนได้เทคนิคการสอนของครูต้นทางและสื่อการสอนที่มีประสิทธิภาพไม่เพียงสร้างความสนใจให้นักเรียนต้นทางยังช่วยเหลือครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางเข้าใจได้มากที่สุดนอกจากนี้ยังเพิ่มสื่อการสอนสำหรับเด็กช่วงปฐมวัยเพื่อบ่มเพาะเด็กเล็กให้เติบโตเป็นเยาวชนที่ดีต่อไป
1: เพราะปฐมวัยนี่เป็นอะไรที่สำคัญมากขาดแคลนเหลือเกินครูปฐมวัยแล้วก็ส่งผลให้โรงเรียนขององค์กรปกครองท้องถิ่นซึ่งเขาก็จัดตั้งโรงเรียนในท้องถิ่นก็ได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับเขาส่วนใหญ่จะขาดคุณครูปฐมวัยครับ
0: จัดอบรมจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมรูปแบบใหม่หรือที่เรียกว่า New DLTV นี้ให้แก่ครูต้นทางครูปลายทางศึกษานิเทศและนักการศึกษาจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกระดับชั้นทุกจังหวัดทั่วประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมสร้างความเข้าใจและเดินหน้าไปสู่รูปแบบใหม่พร้อมกัน
1: เป้าหมายแต่ก่อนนี่ก็เป็นโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดเราเพิ่มขยายเป้าหมายออกไปจากครูในโรงเรียนขนาดเล็กทั้งหมดแล้วเนี่ยก็มาเป็นประชาชนทั่วไปทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงได้หมดของเดิมเนี่ยระบบการรับสัญญาณเนี่ยก็เป็นดาวเทียมอย่างเดียวใช่ไหมครับอันใหม่เนี่ยโรงเรียนปลายทางหรือบุคคลทั่วไปเนี่ยสามารถจะรับสัญญาณได้ทางอินเทอร์เน็ตได้แอปพลิเคชันบนมือถือก็ได้แล้วก็เนื้อหาอยู่ข้างในนั้นก็จะสามารถดูล่วงหน้าได้3วันเพราะเราจะเอาขึ้นไปก่อนนะครับสามารถที่จะออนดีมานด์คือเรียกดูย้อนหลังก็ได้เพื่ออำนวยความสะดวกกับพี่น้องประชาชนในท้องถิ่น

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้กิตติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4เพราะหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้านะน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวไหมประมาณนี้1เนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้น1ผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยแล้วก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณรัตนนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอติตาครอูอยู่ขึ้นเขาไปไม่เลยที่อำเภอติตาครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดานมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้แล้วครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเปาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเปาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเปาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะว่าท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับเพราะอยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยท้อ
1: ท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ูรับฟังเขียวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันนึงให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างๆศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องใครเพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูดพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้นสองต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเก่งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินเป็นกลายเป็นหินได้บอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยเพราะนั้นก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้เราเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากพอเข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำด้วยเป็นยังไงจะถามอะไร
1: คุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปู่ตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอ่ะแรงมากเลยนะใส่แจ้วมอมมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิตเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิตหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเที่ยวถ้วยบนภูเขายัง
1: พร้อมแล้วค
0: ่ะอ้าวขึ้นเขากัน
3: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ที่ไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผีอยากกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
1: พี่ผีอยากกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบดีตลอดเลย
0: อืมใช่
2: พี่ผิงหยางพี่ผิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นั่นแหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่ยังเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
3: นั่นอะไรอ
2: ่ะก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะเอาง
3: ั้นเรียกเลยแม่เรียกเลย
2: นัชชามานี่ไปพี่ยังนัชชาไม่ค่ะ
1: ไปเราไป
3: เย้มาแล้ว
0: ขาตั้งนานนะ
3: พวกเรานี่แหละควรจะพูดคำนั้น
2: ใช่
1: แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดชาวขาวด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างอะพี่ยัง
3: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
1: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
0: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยง่ายไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนี่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยัง
2: พร้อมแล้ว
0: อย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: พ่อทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่า

0: ตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วเขาไปปั่น
1: หอมไหม
2: นุ่มมากค่ะ
3: นุ่มจริงครับ
0: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
2: สนุกมากหนูจะมาที่นี่ทุกคนเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
0: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไร
4: ไอศกรี
0: มอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้สกรีนเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
5: ช่วยกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
6: รู้ใส่เกลือใส่เกลือ
0: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
5: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันแล้วล่ะครับสู
2: ้ๆ
0: กินหมดไหมน้อง
2: กินหมดอยู่แล้วหนูไม่
0: กินหมดพี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
7: เอาเยอะๆครับเอาเต็มไม่ได
0: ้เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
5: โอ้โหตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของตัวเองซะด้วยน่าอิจฉาสุดๆ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดอีกด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยห้องไคร้เนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะคร
0: ับ อ๋อฝายมันมี

0: แบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝอยที่1เขาเรียกว่าฝอยแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าที่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม
0: ่มีเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหม

0: ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
1: ทำให้ด
0: ิน
1: มันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุ้งดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุ้งก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
2: แล้วถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
1: อาจจ
0: ะช่วยเหยียบ
2: กระโดดต
0: ึ
2: ง
0: ๆๆ
2: เลย
0: แล้วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
2: ต้องมีคนช่วย
0: หนูนี่ๆดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
1: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี้แล้วเอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้
3: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายขวาซ้าย

0: ิดเดียวฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหมเดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมาก

0: เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูอยู่ในความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชานะครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็ผมรู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสูดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณเทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

แกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานคือขายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบนี้โดดเดี่ยวทีนี้เมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนเนี่ยไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจมีเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือวิธีที่ความทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวว่าอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมหมายว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: ุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอบันขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: สุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทําชําเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูก กระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
0: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับ

0: ความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆอย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับบางทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะว่ามันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอย่างนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนา
1: ะ นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD อีกไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะ

0: เป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทําให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเงี้ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์แล้วหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับ การใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบาย

0: ใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยเป็นไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนนึงเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบานเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบานโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบานนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอาบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

บทบาทเข้ามาถนัดการทำงานกับกลุ่มที่เป็นแกนนำจิตอาสาหมายความว่าเราส่งเสริมให้เขาได้เจอกันระหว่างแกนนำส่งเสริมเปิดพื้นที่ให้เชื่อมกันแล้วเสริมบางอย่างที่ควรจะไปต่อยอดได้

ได้มาช่วยร้อยเรียงงานจิตอาสาว่าใครทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ขึ้นแล้วก็ช่วยทำเป็นเว็บไซต์ออกมาแล้วก็น้องๆตอนนี้เขาก็มาทำต่อซึ่งก็มีความก้าวหน้าไปได้ไม่น้อยเลยในการทำงานเครือข่ายจิตอาสาอย่างต่อเนื่องหลังจากอาตมาแล้วเนี่ยผมอยากให้ทำความดีใช่ไหมทำที่ไหนทำเมื่อไหร่ต่างๆนั่นก็เลยมีที่มาของเว็บจิตอาสาที่เราเห็นแล้วก็เป็นที่มาว่าทำยังไงให้ข้อมูลเรื่องการดีมันง่ายขึ้นอะไรต่างๆแต่บางครั้งการทำความดีเนี่ยมันแค่รู้ว่าไปทำที่ไหนทำอย่างไรก็ไม่พอเรื่องแรงบันดาลใจก็สำคัญนะแต่ไปทำกับใครด้วยไปทำเพื่อใครด้วยอะไรต่างสังคมมันก็เปลี่ยนไปอะรูปแบบงานจิตอาสาก็ต้องเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่มันไม่เปลี่ยนไปก็จะเป็นเรื่องของการที่เราจะคิดถึงคนอื่นแล้วก็ทำอะไรเพื่อคนอื่นบางทีคิดอย่างคนอื่นอย่างเดียวก็ไม่พอเนาะมันก็เป็นแค่ความคิดไงแต่เมื่อเราได้ลงมือทำมันจะทำให้ความคิดนั้นอะมันชัดขึ้นด้วยการลงมือทำงานจิตอาสามันก็คือไม่ได้เปลี่ยนคนอื่นเป็นสังคมอย่างเดียวไงแต่มันเปลี่ยนเราเองด้วยตัวเองก็ได้เข้าใจงานจิตอาสามากขึ้นเราไปกวาดขยะก็ได้หรือแม้แต่คนไม่ทำงานกับคนไม่ชอบคนแล้วก็เน้นปลูกป่าอย่างเดียวใช่ไหมทำในสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เรามีความสุขที่จริงกันมาว่าเมืองไทยเนี่ยมีข้อดีอย่างนะคือเรามีต้นแบบจิตอาสาเยอะมากนะแต่ประเด็นก็คือว่าทำยังไงที่จะส่งเสริมให้มันเกิดการเชื่อมโยงระหว่างคนที่เขาอยากจะทำดีเนี่ยไปทำดีร่วมกับคนที่เขาทำดีอยู่แล้วได้แค่นั้นเองเพราะงั้นก็คือว่าปัญหาที่ผ่านมาคนดีก็ทำงานแบบเนี้ยโดดเดี่ยวทีเนี้ยเมื่อเราเอาตัวบุคคลเป็นตัวตั้งมันเลยไปไม่ถึงแต่ถ้าเราเอาตัวหน้าที่หรืองานที่ตัวบุคคลตัวนั้นทำแล้วสื่อสารให้ว่าสิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยสามารถมีเพื่อนไปร่วมทำได้ไหมจริงๆแล้วเนี่ยคนทำดีเนี่ยก็ต้องการเพื่อนนะและเพื่อนนี่ไม่จำเป็นต้องเป็นเพื่อนที่มีเงินเรามีใจเวลาหรือแค่รับฟังเขายังได้เลยคนทำดีก็มีความทุกข์นะทุกข์ก็มีอยู่แต่เรามีวิธีจัดการหรือมีท่าทีของทุกข์ยังไงมากกว่าจิตอาสาไม่ใช่การสั่งการจิตอาสาไม่ใช่การทำโดยหวังผลตอบแทนหรือหวังจะเอาอะไรคืนจิตอาสามันต้องไปพ้นกรอบของพื้นที่ส่วนตัวอะไรคือจิตอาสาเนี่ยมันไม่สำคัญว่าคุณมีความสุขหรือเปล่าในการทำเพื่อคนอื่นเลยบางครั้งเราลืมไปไงสิ่งที่เราทำเนี่ยมันมีคุณค่ากับคนอื่นหรือเปล่าและทำให้คนอื่นมีความสุขได้ไหมหรืออย่างน้อยที่สุดก็คือทำให้ใกล้ตัวเราไม่ทุกข์คนในครอบครัวเราก็ได้ในชุมชนใกล้ๆเราเขามีความสุขมากขึ้นได้ไหมมาว่าเราก็น่าจะใกล้ความเป็นจิตอาสามากขึ้น

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนธรณีพิบัติภัยสารพัดอันตราย
1: ปู่ครับเพื่อนๆปกป้องมากันแล้วครับ
2: มาก็มาเลยแปลงเกษตรสวนผักของปู่ได้ครื้นเครงมีพวกเรามาส่งเสียงเจื้อแจ่วให้หายเหงาหน่อย
3: วันนี้ปู่มีอะไรให้พวกเราช่วยงานบอกได้เลยนะคะ
4: ว่าแต่พื้นที่สวนแปลงเกษตรของปู่เนี่ยมีครบเลยนะครับมีทั้งผักทั้งผลไม้เยอะมากเลยครับ
1: ให้ผมอยู่ทั้งวันยังได้เลยนะเนี่ย
0: ปู่ครับอย่านะครับ BLTV ขอเตือนเพราะถ้าต้นกล้าอยู่นานผลไม้บนต้นของปู่เกลี้ยงไม่เหลือแน่นอนดีไม่ดีรากต้นไม้ก็จะไม่เหลือด้วยนะครับปู
1: ่ DLTV นายนี่รู้ทันอีกแล้ว
2: มันเยอะนะกินหมดเลยต้นกล้ามันเยอะเอาเรื่องอยู่นะ
1: คนนี้อย่าทาเรื่องกินนะครับปู่เกินต้านทานจริงๆครับ
3: ดูสิทุกคนมีทั้งไก่เป็ดปลาผักผลไม้ตื่นตาตื่นใจมาก
5: จริงด้วย
6: ลาลาตามาก
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ก็นายน่ะเห็นจนชินตา

0: ี่นะ
1: อยู่บ้านเดียวกับปู่เห็นจนชินตาแต่ไม่ค่อยได้เข้ามาช่วยงานปู่เท่าไรหรอก
2: นายนี่มองข้ามขุมทรัพย์อันล้ำค่าไปได้ยังไงเนี่ย
0: นี่ไงวันนี้ปู่ใช้งานปกป้องหนักๆเลยนะครับ
2: ด้วยความยินดีครับ
1: งั้นเดี๋ยวปู่แบ่งงานให้ช่วยกันดีกว่าต้นกล้ากับดีเอลทีวีไปเก็บไข่ไก่ในเล้าอาตอมกับอิงฟ้าให้อาหารปลากับอาหารเป็ดส่วนปกป้องรดน้ำแปลงผักคนเดียวไหวไหมทุกคน
3: สบม.สบายมากครับ
0: ไปพวกเราแยกย้ายกันทำภารกิจ
1: ปู่นั่งชมผลงานภารกิจของพวกเราตรงนี้นะ
4: ค่ะคุณปู่นั่งพักให้สบายได้เลยนะคะเดี๋ยวพวกหนูจัดการให้เองค่ะ
1: สวัสดี
5: สวัสดีครับปู่พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมการอบรมเรื่องการเตรียมรับมือกับธรณีพิบัติภัยที่ปู่จะต้องมาเป็นวิทยากรนะครับ
1: เตรียมรับมือธรณีพิบัติภัยไม่ลืมไม่ลืมขอบใจมากนะที่โทรมาเตือนน่ะแล้วเจอกันสวัสดี
3: ธรณีพิบัติภัย
2: ทำไมเหรอครับกำลังจะมีภัยพิบัติร้ายแรงเหรอครับปู
1: ่เราหรอกเป็นแค่การอบรมเพื่อทำความเข้าใจเตรียมตัวรับมือการป้องกันวิธีการเอาตัวรอดจากธรณีพิบัติภัยต่างๆนะเด็กๆบอกพ่อกับแม่หรือผู้ใหญ่ที่บ้านให้ไปฟังได้นะมีประโยชน์มากๆเลยเอาลงมือทำไปด้วยเดี๋ยวปู่จะเล่าความรู้เกี่ยวกับธรณีพิบัติภัยให้ฟังไปพลางๆดีไหมล่ะ
3: ดีครับ
1: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาและส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะตัวแตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณน้ำฝนป่าไม้การใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาตินะ
4: แล้วธรณีพิบัติภัยมันคือภัยจากธรรมชาติอะไรบ้างเหรอครับปู
1: ่ธรณีพิบัติภัยก็จะมีภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินสุดแล้วก็หลุมยุบนะปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งอาจเกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับอีกปรากฏการธรณีพิบัติหนึ่งหรือเป็นตัวเร่งกระตุ้นให้เกิดอีกปรากฏการณ์ธรณีพิบัติหนึ่งก็ได้กรณีพิบัติภัยอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วฉับพลันหรืออาจเกิดต่อเนื่องอย่างช้าๆจนกว่าจะส่งผลเสียหายก็ได้เหมือนกันน่ะ
4: งั้นแสดงว่าเหตุการณ์แผ่นดินถล่มที่อิงฟ้าฉิวเฉียดมากับพ่อก็คือธรณีพิบัติภัยตามที่คุณปู่บอกเหรอคะ
1: ใช่แล้วแผ่นดินถล่มเกิดในพื้นที่ลาดชันลงมาสู่พื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนใหญ่เกิดภายหลังจากน้ำป่าไหลหลากสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเพราะอาจมีอาคารบ้านเรือนสิ่งปลูกสร้างหรือพื้นที่การเกษตรในบริเวณที่สามารถเกิดเหตุจำนวนมาก
2: แล้วอย่างหิมะถล่มล่ะครับมันมีคำว่าถล่มเหมือนกันมันเป็นธรณีพิบัติภัยแบบเดียวกันไหมครับปู
1: แผ่นดินถล่มและหิมะถล่มมีสาเหตุการเกิดที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันคือการพังทลายของแผ่นดินหรือหิมะจากพื้นที่ลาดชันถล่มลงมาพื้นที่ที่ต่ำกว่าส่วนหิมะถล่มเป็นการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลเลื่อนไหลลงมาตามความชันของภูเขาสาเหตุเกิดจากหิมะบนพื้นที่ที่มีความหนาแน่นของชั้นหิมะเก่าสะสมอยู่ประกอบกับสภาพที่เปลี่ยนแปลงต่างๆหรือแผ่นดินไหวหรือจากเสียงที่มีความดังมากๆอย่างเครื่องบินไอพ่นน่ะ
4: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มั้ย
2: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้าภูเขาไฟระเบิดเกือบสร้างความเสียหายให้ชีวิตและก้นจากไม้เรียวของแม่นายซะแล้ว
1: ใช่เลยเด็กๆภูเขาไฟระเบิดเป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้างเมื่อเกิดการระเบิดลาวาเศษหินผลึกแร่ละอองเท่าธุลีภูเขาไฟ จะถูกพ่นออกมาทางปล่องภูเขาไฟและออกมาทางช่องด้านข้างของภูเขาไฟเป็นอันตรายกับมนุษย์สิ่งมีชีวิตอื่นๆและสิ่งปลูกสร้างทำให้เกิดมลพิษทางอากาศสามารถลอยไปได้ไกลจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่งได้เลยนอกจากนี้ยังทำให้เกิดฝนปรดเป็นอันตรายกับผิวหนังมนุษย์พื้นดินและป่าไม้ได้อีกด้วยล่ะ
0: ปู่ครับ DLTV คิดว่าแผ่นดินไหวก็เป็นอีกหนึ่งธรณีพิบัติภัยที่รุนแรงพอๆกันกับภูเขาไฟระเบิดเลยล่ะครับเพราะว่าแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการณ์การสั่นสะเทือนของแผ่นดินหรือของแผ่นธรณีเพื่อปรับตัวให้อยู่ในสภาวะสมดุลในบางครั้งการเกิดแผ่นดินไหวแห่งหนึ่งอาจเป็นตัวกระตุ้นหรือเร่งให้เกิดภัยพิบัติอื่นๆตามมาได้เช่นภูเขาไฟระเบิดสึนามิแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินซุดตัวหลุมยุบน้ำท่วมได้อีกด้วยนะครับ
1: DLTV พูดถูกเลยโอ้เด็กๆมาพักเหนื่อยก่อนปู่เตรียมน้ำแดงใส่น้ำแข็งเย็นเฉียบตักเอาเลยในกระติกนะ
2: ผมขอล้างมือก่อนนะครับปู่ปู่ครับและเมื่อไม่นานมานี้ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
1: เท่าที่ปู่รู้นะก็เหมือนกับว่าเจ้าหน้าที่เขาเข้าทำการศึกษาสาเหตุและพื้นที่เสี่ยงเพิ่มเติมเพื่อป้องกันความเสียหายหากมันเกิดขึ้นอีกนะเพราะหลุมยุบเป็นการยุบของดินหรือพื้นดินตอนบนลงไปด้านล่างจนมันกลายเป็นกว้างและลึกในขนาดต่างๆกันไปสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของชาวบ้านได้ไง
2: อันสุดท้ายขอจบแบบหล่อๆเลยนะส่วนแผ่นดินทรุดเป็นการทรุดตัวของชั้นดินชั้นหินหรือชั้นตะกอนในพื้นที่สร้างความเสียหายแก่สิ่งก่อสร้างหรืออาคารบ้านเรือนจนเกิดการทรุดตัวลงและเกิดการแตกร้าวขึ้นถ้ารุนแรงมากก็สามารถทำให้อาคารบ้านเรือนถล่มลงมาได้เลยล่ะ
1: โอ้โหต้นกล้าไม่ธรรมดาเลยนะงั้นปู่จะให้รางวัลเป็นชมพูกับมะม่วงตรงนู้นอยากได้เท่าไรก็ปีนเก็บกลับบ้านไปได้เลย
2: เย้เย้เย้เย้เย้เย้งั้นเดี๋ยวไปปีนก่อนไม่รอแล้วนะ
0: ธรณีพิบัติภัยเป็นพิบัติภัยธรรมชาติที่เกิดจากกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาประกอบด้วยภูเขาไฟระเบิดแผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหิมะถล่มแผ่นดินทรุดและหลุมยุบทั้งหมดนี้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมากโดยทั่วไปธรณีพิบัติภัยแต่ละชนิดก็มีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับสภาพทางธรณีวิทยาของพื้นที่ความลาดชันของพื้นที่สภาพภูมิอากาศปริมาณฝนการใช้ประโยชน์ที่ดินและทรัพยากรธรรมชาติครับ
2: ฉันเคยได้ดูสารคดีขององค์การ NASA เรื่องเกี่ยวกับอุกกาบาตด้วยเนาะ
3: อุกกาบาต
4: อุกกาบาตคืออะไรน่ะ DLTV
0: เรื่องแค่นี้เองสบายมาก DLTV จัดให้
2: อุกกาบาตเคยพุ่งชนโลกของเราด้วยล่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงหรือเปล่า

นับตั้งแต่ปี2513ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถตามเสด็จพระราชดำเนินพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรที่จังหวัดนครพนมหลังประสบอุทกภัยทำให้นาข้าวเสียหายครั้งนั้นได้ทอดพระเนตรสภาพชีวิตของราษฎรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีความยากลำบากทรงสังเกตว่าชาวบ้านที่รอนั่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จนั้นสวมใส่ผ้าไหมที่ทอเองลวดลายและสีสันสวยงามนับเป็นจุดเริ่มต้นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชเสวนีให้ส่งเสริมการทอผ้าไหม

0: ไว้เป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้ครอบครัวยามที่ประสบปัญหาการเกษตรตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ต้องการให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดี
1: นั่นเป็นสิ่งน่าปลื้มใจที่ขณะนี้ชาวไทยและชาวต่างประเทศหันมานิยมศิลปะหัตถกรรมเพิ่มขึ้นเป็นลำดับโดยเฉพาะผ้าที่ทอด้วยมือซึ่งหากเราร่วมมือกันศึกษาอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งทอของเราให้มีคุณค่ายิ่งยิ่งขึ้นศิลปะหัตถกรรมเหล่านี้ก็จะสืบทอดเป็นมรดกชิ้นงามทางวัฒนธรรมไปจนถึงลูกหลานของเราในอนาคต
0: ถึงแม้จะมีอุปสรรคต่างๆในระยะแรกทั้งการใช้เส้นไหมจากต่างประเทศมาผสมให้คุณภาพผ้าไหมลดลงหรือพันไหมที่ไม่เหมาะสมแต่จากสายพระเนตรอันยาวไกลส่งทุ่มเทและพลิกฟื้นให้ผ้าไหมไทยกลับมามีคุณภาพงดงามเป็นที่นิยมและเป็นที่ต้องการของตลาดที่สำคัญผ้าไหมไทยคือภูมิปัญญาท้องถิ่นที่บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์ของไทยผ่านลวดลายผ้าไหมประกอบกับภาพคุ้นตาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงฉลองพระองค์ผ้าไหมอย่างงดงามในทุกที่ทุกโอกาสทั้งในประเทศโดยเฉพาะเมื่อเสด็จพระราชดำเนินเยือนต่างประเทศจนได้รับการถวายพระราชสมัญญาในฐานะพระมารดาแห่งไหมไทยจนได้รับการยกย่องเทิดพระเกียรติจากหน่วยงานโลกอาทิเมื่อปี2535องค์การยูเนสโกได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเหรียญทองบโรพุทโธและประกาศเกียรติคุณในฐานะที่ทรงส่งเสริมงานด้านศิลปะและการสร้างสรรค์โดยเฉพาะงานด้านหัตถกรรมสิ่งทอรวมทั้งอนุรักษ์ฟื้นฟูผ้าไทยไม่ให้สูญหายรวมถึงยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนผู้ยากไร้ในชนบทเช่นเดียวกับคณะกรรมการหมอนไหมสากลหรือ ISC ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัลหลุยส์ปาสเตอร์เมื่อวันที่21กันยายน2545เพื่อเทิดพระเกียรติคุณที่ทรงมีต่อวงการหมอนไหมของโลกในปี2550สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้พระราชทานเครื่องหมายตรานกยูงพระราชทานเพื่อให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทย4ชนิดได้แก่ตรานกยูงพระราชทานสีทองสีเงินสีน้ำเงินและสีเขียวซึ่งจดทะเบียนเป็นเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์ผ้าไหมไทยในต่างประเทศแล้ว35ประเทศ
2: พระองค์ท่านก็รับสั่งว่างานของพระองค์ท่านต้องต่อเนื่องนะคะต้องทำอย่างต่อเนื่องดูแลสมาชิกศิลปาชีพให้เขามีความสามารถแสดงความสามารถออกมาให้ได้มากขึ้นพระองค์ท่านทรงทำเนี่ยตั้งแต่ต้องเรียกว่าเชียร์ให้คนทำแล้วก็มาการตลาดด้วยแต่การตลาดของพระองค์ท่านเนี่ยไม่ได้มาคูณเท่านั้นเท่านี้เป็นกำไรนะฮะซื้อมาแพงมาขายเทียบกันไม่ได้อะนะคะแต่อยากให้คนได้รู้จักผ้าที่เป็นฝีมือของเพื่อนร่วมชาติด้วยกันเนี่ยแล้วก็ใช้ซิแล้วเป็นยังไงนะคะ
0: ถึงแม้ขณะนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะไม่เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎรเหมือนแต่ก่อนแต่พระราชกรณียกิจเพื่อคนไทยยังคงสืบสานต่อไปนานเท่านานดังเช่นผ้าไหมไทยสายใยรักจากพระราชินีสู่ราษฎร

เกิดที่เกาะลิเป๊ะค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอ่ะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทํากินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททําให้แบบเหมือนกับโดนขังอะค่ะ

มีการข่มขู่ว่าถ้าบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็

สายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ไขยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูและก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

0: ป็นหมู่บ้านกันนั้นไฟฟ้าน้ำประปาก็บ่มีครับกินน้ำบ่อน้ำสะไปซั่นครับถนนหนทางก็เป็นทางลูกรังครับ
1: แต่บ้านกุดนาขามอำเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครในวันนี้ต่างจากคำบอกเล่าโดยสิ้นเชิงจากที่เคยทุกข์ยากกันดารพื้นดินแห้งแล้งทำการเกษตรไม่ค่อยได้ผล
2: ผมไม่คิดว่าบ้านผมจะเป็นอย่างนี้เลยครับ
1: จากที่ยากจนไม่มีอาชีพก็เริ่มมีอาชีพ
2: พอราชินีมาตั้งศูนย์ให้เลยความเจริญก็เลยเข้ามา
1: หากย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วไม่มีใครคาดคิดว่ารถยนต์พระที่นั่งจะแล่นบนทางลูกรังเข้ามาถึงหมู่บ้านของพวกเขาและจากนั้นมาศูนย์ศิลปาชีพแห่งแรกบนแผ่นดินอีสานก็เริ่มต้นขึ้นณบ้านกุดนาขามศิลปาชีพประเภทแรกคืองานเครื่องปั้นดินเผา
0: อาจารย์อุปนมาฝึกมาสอนที่แรกก็โอ้ยมันสีเห็ดได้บ่พวกผมว่ามันบ่มีพื้นฐานมาก่อนนี่ครับที่แรกกันปั้นรูปหัวงอหูควายครับเขาถวายได้เงินรางวัลพระราชทานนะครับที่แรกได้หมื่นหนึ่งครับวัดหลายสมควรบ่เคยมีอยู่เถอะครับสมเด็จเพิ่นก็ว่าถ้ามีหนี้มีสินก็บ่ใช้หนี้ใช้สินเพิ่นบอกครับถ้ามีลูกเรียนก็ส่งลูกเรียนคันบ่มีหนี้ก็ไปฝากไว้เพิ่นบอกอยู่นี่แหละครับ
1: หลังจากศูนย์เปิดได้ไม่นานศิลปาชีพอีกหลายแผนกก็ทยอยเปิดให้ราษฎรเข้ามาฝึกอาชีพตามความถนัดและความสนใจชาวบ้านเกือบทุกครัวเรือนกลายเป็นสมาชิกศิลปาชีพไม่ต้องไปหางานต่างถิ่นมีอาชีพเสริมมีรายได้เพิ่มขึ้นความเป็นอยู่เริ่มดีขึ้น

0: สานก็เป็นหนึ่งในศิลปาชีพที่อยู่ในสายเลือดของคนอีสานจากที่เคยสานเพื่อใช้ในครัวเรือนก็เพิ่มมูลค่าด้วยลวดลายและความประณีตแม้วันนี้สมาชิกแต่ละคนจะมีอายุมากแล้วแต่ก็ยังไม่ทิ้งงานจักสานกระบุงตะกร้าขวดนึ่งข้าวจากฝีมือสมาชิกบ้านกุดนาขามยังเป็นที่ต้องการเสมอ
1: พอเห็นคนชื่อไปว่าเอามาจากไหนอย่างไหนเนี่ยเขาก็เลยถามต่อกันมาบางคนก็นิยมแบบนั้นแบบนี้ก็มาสั่งเราแบบนี้เป็นไหมแบบนั้นเป็นไหมถ้าเป็นสารให้ด้วยนะอย่างนี้นะ
0: จาก40ปีที่แล้วจนถึงวันนี้ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามเป็นตัวอย่างของโครงการส่งเสริมศิลปาชีพที่เกิดขึ้นทั่วแผ่นดินอีสานเพื่อสร้างงานสร้างรายได้ให้กับราษฎรในพื้นที่ห่างไกลเป็นศูนย์กลางของการเรียนรู้ศิลปาชีพแขนงต่างๆพัฒนาช่างฝีมือพร้อมทั้งยกระดับผลงานของชาวบ้านให้เป็นผลิตภัณฑ์อันทรงคุณค่าข้าพเจ้านั้นภูมิใจเสมอมาว่าคนไทยมีสายเลือดของช่างฝีมืออยู่ทุกคนไม่ว่าจะเป็นชาวไร่ชาวนาหรืออาชีพใดอยู่สารทิศใดคนไทยมีความละเอียดอ่อนและฉับไวต่อการรับศิลปะทุกชนิดขอเพียงแต่ให้เขาได้มีโอกาสฝึกฝนเขาก็จะแสดงความสามารถออกมาให้เห็น
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายปราโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรุงจาการ์ตาข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟลอเรสจังหวัดนูซาเติงกะราตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกข์โศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบากาในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พระท่านนายอันดราสบาลินบากาแห่งสาธารณรัฐฮังการีกรุงบูดาเปสต์ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าขอแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยการสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังจะร่วมกันแสวงหาโอกาสเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:16 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051 เสด็จพระราชดำเนินไปนครไห่โขมณฑลไหหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึงวันที่25สิงหาคม2569มีรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ฝ่ายต่างๆทั้งทหารตำรวจอัยการแม่บ้านเหล่าทัพ
แม่บ้านตำรวจผู้แทนสภากาชาดไทยผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและผู้แทนบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระนิธิราชธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรเทศกาลเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานในเทศกาลและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนรวมทั้งวัดเจ้าแม่ทับทิมซิงเฉานครไห่โขวด้วยพระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพ

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้นะพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปอันหนึ่งในเวลา17 นาฬิกาหม่อมเจ้าที่คำพรยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20 กันยายน 2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th อันหนึ่งในเวลา11 นาฬิกานายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากซุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียมเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนองคมนตรีเป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63 ปีวันนี้ณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครนายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีในฐานะนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ครบ63 ปี23 สิงหาคม 2569
มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดพิธีดังกล่าวขึ้นเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ซึ่งก่อตั้งอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่23สิงหาคม2506เพื่อให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยที่เกิดขึ้นทั่วประเทศและประชาชนที่ได้รับความทุกข์ยากเดือดร้อนตลอดจนสงเคราะห์ด้านการศึกษาและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานในการทรงสืบสานรักษาและต่อยอดมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์ในการบำเพ็ญทุกข์แก่ราษฎรที่ประสบปัญหาในทุกๆด้านเพื่อให้มีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยตลอดระยะเวลา63ปีที่ผ่านมาทางมูลนิธิได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติทั่วประเทศไปแล้วกว่า6ล้านครอบครัวจำนวนกว่า19ล้านคนและมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ทั่วประเทศ67แห่งสำหรับพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสิทธิภาพและก้าวทันสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาโอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์มอบโล่พร้อมเกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในโครงการการประกวดคลิปวิดีโอหัวข้อ RPK Light Creators ราชประชาซุปตาติดเลนได้แก่ทีม RPK Edition จากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์36จังหวัดภูเก็ตมอบโล่ช่วยชูเกียรติแก่กรรมการฝ่ายและผู้อำนวยการโรงเรียนด้านประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการ3คนมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักเรียนทุนพระราชทานที่สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและได้รับปริญญาเกียรตินิยมซึ่งได้ดำเนินการต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี2546สำหรับปีการศึกษา2568มีนักเรียนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี259คนในจำนวนนั้นได้รับเกียรตินิยมอันดับ1 40คนและเกียรตินิยมอันดับ2 33คนมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ประจำปีการศึกษา2569ให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงอุดมศึกษาในพื้นที่ต่างจังหวัดและกรุงเทพมหานครรวม 2,490 คนโดยวันนี้ประธานในพิธีได้มอบทุนพระราชทานให้แก่นักเรียนระดับอุดมศึกษาในพื้นที่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ใกล้เคียงรวม47คนรวมเงินพระราชทานจำนวน 1,260,000 บาททั้งนี้ในพื้นที่ต่างจังหวัดมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต่างๆในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิด้านประชานุเคราะห์จังหวัดนั้นๆเป็นผู้ดำเนินการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์ต่อไปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.บริษัทอีสานพัฒนาอุตสาหกรรมปาล์มจำกัดบริษัทมั่นสกลการเกษตรจำกัดและบริษัทอินฟินิตี้แอนด์โปรดักต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดศรีสุดารามวัดบำเพ็ญเหนือวัดปฐุมวนารามกรุงเทพมหานครวัดจากจังหวัดชลบุรีได้แก่วัดอุทกเขปศรีมารามวัดอรัญญิกาวาสวัดศรีมหาราชาวัดญาณสังวรารามและวัดจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่วัดโสธรวรารามและวัดปิตุลาธิราชรังสิตที่สวดพระพุทธมนต์และสดับประกรณ์สวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นพระเอกรัตน์ปัญพระโนและคณะบริษัทมาลัยพันธ์จำกัดนายอภิเชษฐ์เกตก่อนและคณะน
างสำอางเจตสมมาและครอบครัวรวมทั้งครอบครัวเพิ่มประยูรและครอบครัวสุนทรชาติได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดระฆังโคสิตารามวัดบางบัวกรุงเทพมหานครวัดไร่ขิงจังหวัดนครปฐมวัดโชติทายการามวัดท่าผาวัดบ้านโป่งวัดเนกขมารามและวัดหนองเสือจากจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17 นาฬิกาสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการไทยสมาคมชาวพะเยาพร้อมท่านผู้หญิงสุนามันประณิตและครอบครัวได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในจังหวัดเพชรบูรณ์ประกอบด้วยวัดประชานิมิตวัดสิริมงคลวัดเกาะแก้ววนารามวัดพุทธมงคลเทพนิมิตวัดรักไทยรวมทั้งวัดหนองบัวน้อยจังหวัดนครราชสีมาและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์รวม10รูปสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาเอราวัณธุรกิจสินทรัพย์จำกัดบริษัทพิรมรัตน์ลพบุรีอิเล็กทรอนิกส์จำกัดมูลนิธิโรงเรียนรุ่งอรุณและสมาคมการค้าปุ๋ยและธุรกิจการเกษตรไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรี4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์โรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังและองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีบุคคลสำคัญคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลเมืองประโคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวตงจังหวัดตรังโรงเรียนย่านตาขาวรัชโนประถมจังหวัดตรังสมาคมชาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ราชการไทยและนายอดิศักดิ์พานุพงศ์พร้อมคณะทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ัชกาลที่5นี
1: ่เฮ้ยจะบ้าหรอในหลวงท่านจะไปนั่งกับพื้นดินแบบนี้ได้ไงเล่า
2: ใช่แล้วล่ะนั่นแหละพระองค์เป็นภาพตอนที่ท่านเสด็จประพาสต้นน่ะ
0: เห็นไหมล่ะฉันบอกแล้วว่าใช่
1: แล้วเสด็จประพาสต้นนี่มันคืออะไรเหรอครับ
2: เสด็จประพาสต้นก็คือการเสด็จไปเยี่ยมเยียนราษฎรตามท้องที่ต่างๆโดยไม่บอกใครล่วงหน้าไงล่ะ
1: ทำไมต้องไม่บอกใครด้วยครับไม่เห็นเข้าใจเลย
2: เดี๋ยวปู่มีอะไรจะให้ดู
1: เอ้าปากกาหายไปไหนอ่ะ
0: พาไปตอนนั้นทีสิ

0: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาพุทธศักราช2449
1: นี่ที่ไหนเนี่ย

0: สียงพวกโยมเหรอโถ่ยนึกว่าในหลวงเสด็จซะอีก
1: ฮะในหลวงจะเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
0: ไม่รู้ว่าจะมาหรือไม่มานะสิฉันก็กวาดวัดเตรียมทุกวันเลย
2: อ๋อเสด็จประพาสต้นไงมีข่าวว่าท่านจะมาแถวนี้เหรอคะ
0: เขาลือกันนะว่าเดือนก่อนที่วัดแถวบ้านใต้วันดีคืนดีก็มีผู้ชายมา3คนพายเรือมาแล้วก็มานั่งคุยกับเจ้าอาวาสถามไถ่ความเป็นอยู่ของชาวบ้านมีปัญหาอะไรยังไงบ้างแล้วก็กลับไปแต่พอผ่านไปไม่กี่วันก็เพิ่งรู้ว่าคนที่เจ้าอาวาสคุยด้วยนั่นแหละไหนหลวงอ่ะ
1: โหแล้วทำไมต้องแอบมาด้วยหรอครับ
0: ก็เพราะถ้าบอกก่อนก็จะมีการจัดการรับเสด็จใหญ่โตจนไม่ได้รู้ความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวบ้านยังไงล่ะและพอรู้ว่าอะไรเป็นปัญหาก็สั่งให้แก้ไขเรียกว่าเสด็จไปที่ไหนแถวนั้นก็เจริญเอาเจริญเอาเลยล่ะเดี๋ยวนั่นๆในหลวงแน่ๆเลย
2: ไม่น่าจะใช่นะคะ
0: ต้องใช่แน่ๆหลวงตา
1: โหยทำไมประตูต้องไปเปิดกลางน้ำแบบนั้นด้วยอ่ะ

0: นี่ดูอะไรนี่สิน
1: ี่ในหลวงรัชกาลที่9นี่คะ
0: ใช่การเสด็จประพาสต้นตาแม่น้ำไปเกือบทั่วทุกภูมิภาคของในหลวงรัชกาลที่5ก็เหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9เสด็จเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือราษฎรไปทั่วประเทศถึงได้มีโครงการพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการแล้วในหลวงรัชกาลที่10ก็ทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการทั้งหมดของพระราชบิดาแล้วยังมีโครงการพระราชดำริเพิ่มในสมัยของพระองค์อีกหลายร้อยโครงการทั้งหมดก็เพื่อคนไทยทั้งนั้น
1: คนไทยเนี่ยโชคดีจังเลยนะคะ
0: จ้ะนี่ไงเห็นไหมโอ
2: ้ประพาสต้นคือการที่ในหลวงรัชกาลที่5ปลอมตัวเป็นคนธรรมดาเข้าไปเยี่ยมเยียนประชาชนในที่ต่างๆโดยไม่บอกใครเพื่อจะได้เห็นความเป็นอยู่และปัญหาต่างๆของประชาชนได้อย่างแท้จริง

0: เมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: แล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีเป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด
0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
2: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: บอปี
1: นี้ใช่ยัง
2: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำ
0: วัน
2: แม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
0: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
3: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ
4: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
2: ยี่สิบปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
3: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมา

0: ตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
1: บอกครับทุกวันครับคุ้มเท่าไรครับยาย
2: มี10จ้าม
1: ี10บาทครับ
3: เยอะหมดเลย
4: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
1: ผักหวานป่า
5: ผักหวานป่า
1: ผักหวานป่า
5: เอามาปลูกที่บ้าน
1: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
5: ราคา250
1: 250
5: ค่ะ
1: โอ้โหน่าครับ
4: แล้วเขาก็พบคำตอบ
1: ได้หลายเยอะๆเนาะ
0: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้ว
1: ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับ

0: มันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มา

0: ดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับ2นะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับรากจะไม่แกนไม่หักคือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มาม่าพี่ไอ้มีเขาคิวมา
2: เขามีเหลืออยู่
3: บ้านลุงดูปุ่นาเสื้อสีออกมาได
2: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดริใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกรากุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
4: ณตอนนี้ก็คือพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดเวลาเราตัดเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราต้องให้มันเกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
3: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
2: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเจ็บถึง4ปีแล้วก็ได้เจ็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: ิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5 ถึง 7 วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
2: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษ

ในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกธาดทางนี้ไกลกว่าซิมปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงรถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงรถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงรถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงแซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งดงามหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโมนั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโมนี้น่าจะกล่าวได้ว่าบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

ลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซลเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซลเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานจิโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอนแลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่2ท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวัติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายๆอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปเฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับแสดงถึงมาตวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่พบองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มลงเนี่ยนะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์เนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน

28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จารึกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่ป๊อปเกณฑ์สับปะรดถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานแลเฉลียงชั้นในตามลำดับจัดตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

ระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แปนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอมมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ที่นี่คือโคลอสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากลาดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฝรั่งแลวังกับทั้งโคลอสเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนราบลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองหนึ่งครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อร้อยปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเดรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กๆมีศิลาลายขั้นเป็นราชคด3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

ส่วนโดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถุงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาแลออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่า

0: เขาต้องแต่งงานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
1: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรคุณเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอนเรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถานเนี่ยจุดแข็งอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่มันทำให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้อันนั้นจะเป็นตัวอย่างที่ดีอันหนึ่งนะอย่างเช่นคำว่าธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เราไม่ต้องใช้คำว่าธรรมาสมก็ได้พูดง่ายก็คือชุมชนแห่งการเรียนรู้หากมีกระบวนการในการจับทับความดีแล้วเกิดการรวมตัวกันความจริงเรื่องแบบนี้เราไม่จำเป็นจะต้องมาพูดเลยเพราะวิถีแห่งชีวิตในคนในสมัยดั้งเดิมซึ่งบ้านเราเองสังคมไทยเรากันเองเวลาที่เราใช้ชีวิตตอนเราเด็กๆเนี่ยเราจะเห็นแล้วว่าพ่อแม่พี่น้องก็จะมารวมตัวกันเสาร์อาทิตย์ก็จะมีเวลาในการที่จะพูดคุยซึ่งกันและกันถึงเวลาปุ๊บก็มารวมตัวกันแล้วก็เกิดจิตอาสานั่นแหละแบ่งปันซึ่งกันและกันใครไม่มีตรงไหนอะไรยังไงก็สามารถทุกสุขก็สามารถมาแบ่งปันได้
0: ครับ
1: และการรับฟังเนี่ยนะก็ยังเป็นจิตอาสาได้นะเช่นสามารถรับฟังความทุกข์ของคนอื่นได้แบ่งปันในทำให้เขาจากที่มีความทุกข์มีความเครียดแต่พอรับฟังเสร็จเขาคลายความทุกข์เขาก็กลับไปมีชีวิตชีวาของเขาสามารถทำงานได้ภาพในลักษณะแบบนี้มันเป็นวิถีดั้งเดิมที่เราเห็นมากันตลอดเลยความจริงถ้าเราวันนี้มันเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเชื่อว่าชุมชนหลายชุมชนก็ยังมีชุมชนในลักษณะอย่างนั้นน่ะจะเห็นเลยว่าเขาสามารถรวมตัวกันได้ดีและกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งและสามารถเจริญเติบโตขึ้นเป็นชุมชนคุณธรรมได้เหมือนที่เราใช้คำว่าองค์กรคุณธรรมองค์กรในที่นี้ก็หมายถึงชุมชนคุณธรรมได้ด้วยเช่นเดียวกันไม่ว่าจะเป็นพอเพียงจิตอาสามีวินัยสุจริตอะไรทั้งหลายมันเกิดขึ้นบนข้อตกลงที่เราอยู่ร่วมกันเนี่ยมันได้ทันทีแต่วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดเองต่อให้อยู่ที่ต่างจังหวัดเราจะบอกว่าไม่มีความเป็นสังคมเมืองไม่จริงเพราะตอนนี้เรากลายเป็นสังคมดิจิท
0: ั
1: ล
0: ใช่ครับ
1: และทุกคนก็ใช้โซเชียลมีเดีย
0: แน่นอน
1: และทุกคนก็เลิกสมาคมกันสมาคมกันผ่านระบบไลน์
0: ครับ
1: อันนี้มันไม่ได้ซื้อใจได้นะเวลาที่เรามาเจอหน้าต่อหน้าแล้วเราได้มีโอกาสเขาเรียกว่ากายสัมผัสวาจาสัมผัสเราได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนกันเราเห็นสีหน้าของเขาว่าเขาวันนี้เขามีความรู้สึกสีหน้าเศร้าหมองนะอันนี้มันไม่ได้บอกกันด้วยโซเชียลมีเดียนะ
0: บอกไม่ได
1: ้มันบอกไม่ได้ฮะแล้วเราจะให้กำลังใจการให้กำลังใจก็ไม่จำเป็นจะต้องส่งไลน์สติ๊กเกอร์จุงเบยอีบอกตรงอะไรอย่างนั้นใช่ไหม
0: ใช
1: ่แต่มันสามารถที่จะกายสัมผัสที่สัมผัสเขาได้เลยว่าถึงแม้เราช่วยอะไรคุณไม่ได้แต่ขอเป็นกำลังใจให้นะ
0: ครับ
1: ภาพในลักษณะอย่างนี้วันนี้เราต้องยอมรับว่าแม้แต่ต่างจังหวัดแม้แต่ในกรุงเทพตอนนี้ร่อยหรอลงไปเยอะเลยแล้วพอมันร่อยหรอลงไปปุ๊บเนี่ยผมนึกถึงตอนที่เราไปทำที่เสถียรธรรมสถานก็คือว่าวันอาทิตย์อ่ะเสาร์อาทิตย์อ่ะซึ่งเป็นวันหยุดทุกคนก็จะแห่แหนกันไปตอนนี้พ่อแม่หลายคนแม้กระทั่งมนุษย์เงินเดือนเองก็ตามเนี่ยทวินหาเลยก็คือที่ไหนก็ตามที่สามารถอย่างเช่นถ้าห้างสรรพสินค้าเย็นสบายก็จะไปเที่ยวห้าง
0: ใช่
1: แล้วก็มีความรู้สึกสร้างความสุขและปลนเปลือให้กับตัวเองแต่ในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ใช่เป็นแบบนั้นคนที่เข้ามาในชุมชนแห่งการเรียนรู้ไม่ได้มารับบริการโปรดขีดเส้นใต้ตรงนี้นะไม่ได้มารับบริการไม่มีใครให้บริการเพราะทุกคนมาเป็นผู้ให
0: ้
1: ทุกคนมาเป็นผู้ให้เพียงแต่ว่าเราจัดระบบของการเป็นผู้ให้พูดง่ายๆก็คือมีแกนนำจิตอาสาเกิดขึ้น
0: ครับ
1: แกนนำเหล่านี้เขาช่วยจัดทับให้ว่าอันนี้เป็นโซนของการเยียวยาดร.พีเข้าใจโซนเยียวยาไหม
0: เป็นยังไงครับ
1: โซนของการปล่อยของเรามีของดีเรามีโซนของการปล่อยของเรามีความทุกข์วันนี้เรามีความทุกข์มากเลยเราอยากจะเข้าโซนของการเยียวยามีพี่น้องคนไหนบ้างไหมอาจจะไม่ได้เป็นญาติมิตรสหายเลยนะ แต่พร้อมที่จะเป็นผู้ฟัง
0: รับฟังเราหน่อย
1: รับฟังเราหน่อยรับฟังความทุกข์ของเราหน่อยแล้วก็ช่วยปกปิดไม่ได้กลายเป็นสังคมนินทานะเช่นพอรับฟังเราเสร็จก็เอาความรู้เราเนี่ยไอ้สิ่งที่รู้จากเราเนี่ยไปเที่ยวก็ซิปซุบซิปนินทาไม่ใช่เพราะฉะนั้นในชุมชนแห่งการเรียนรู้ทุกคนไม่ได้เป็นญาติพี่น้องกันเลย
0: อ
1: ันนี้คือกลางใจสังคมเมืองทุกคนเข้ามารวมตัวกันมีการจัดระบบโซนนี้คือโซนเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของโซนนี้คือโซนแห่งการเรียนรู
0: ้
1: พัฒนาแล้วโซนมรณานุสติด้วย
0: อุ้ยมีด้วย
1: พลังรู้ไหมประโยคหนึ่งที่หมอมีพลังขึ้นมาเนี่ยแม่หมอเองเคยพูดกับหมอจนแม้กระทั่งนาทีสุดท้ายก่อนสิ้นลมหายใจด้วยซ้ำไปว่าลูกทำหน้าที่จงทำหน้าที่ของลูกให้ดีที่สุดแล้วทำหน้าที่แม้จะลมหายใจสุดท้ายเมื่อย้อนมองกลับมาจะได้ไม่โทษตัวเองว่าทำไมไม่ทำทุกวันนี้หลายคนเนี่ยมัวแต่เดี๋ยว
0: ใช่ครับ
1: รอไว้ก่อนและในวันที่เราสิ้นลมหายใจก็กลับมาหรือไม่ก่อนนั้นก็อาจจะมองว่ารู้งี้ก็ทำก็ไม่ต้องมารู้งี้ได้ไหม
0: ใช่
1: ก็ทำซะเลยสิทำไมมันจะต้องมารู้งี้ล่ะรู้งี้ทำสักหน่อยก็ดีอ่ะไม่งั้นตอนนี้มันไม่เป็นแบบนี
0: ้
1: ก็ไม่ต้องทำให้เกิดในลักษณะนั้นภาพในลักษณะนี้อันนี้เขาเรียกกรณีมรณานุสติความหมายก็คือเราไม่รู้หรอกว่า7วันข้างหน้าเราไม่รู้หรอกว่าเดือนหน้าเราไม่รู้หรอกว่าปีหน้ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราไม่รู้แต่ถ้าวันนี้เราเริ่มต้นทำซะเดี๋ยวนี้เลยเราจะไม่ใช้คำว่ารู้งี้ทำซะแล้วทำซะดีกว่าเราก็จะได้ไม่โทษตัวเองเพราะฉะนั้นภาพในธรรมาสมชุมชนแห่งการเรียนรู้เป็นเรื่องหนึ่งที่หมออยากจะปิดท้ายในวันนี้ไว้เลยว่าการที่จะเป็นองค์กรคุณธรรมการที่จะเป็นชุมชนคุณธรรม
0: ใช่ด้วยนะ
1: สิ่งดีงามที่มันเคยมีในอดีตเอามันคืนกลับมาได้ไหมเราทำให้ชุมชนของเราเป็นชุมชนแห่งการแบ่งปันวันนี้อย่ามามัวโทษใครว่าเธอเป็นผู้ให้บริการวันนี้เธอเข้าคิวไม่ต้องเป็นหน้าที่ของทุกคนจัดระบบซะว่าวันนี้โซนนี้เป็นโซนแห่งการเยียวยาโซนนี้คือโซนปล่อยของปล่อยของนะเช่นเรามีอะไรเราก็มาปล่อยของของอันนี้อาจจะเกิดการแลกเปลี่ยนกันโดยไม่ต้อง

0: ม็ดเงิน
1: ครับ
0: ภาพความงดงามในโควิด-19 เนี่ยข้าวแลกปลาเขาไม่ได้ใช้เงินนะ
1: แค่แลกของดีของกันและกัน
0: แค่แลกของดีกันและกันก็สามารถที่จะแบ่งปันความสุขขึ้นมาได้ท่านจะเห็นเลยว่าถ้ามันเกิดพลังในลักษณะอย่างนี้ชุมชนไหนก็ตามที่สามารถจัดทับความดีจัดทับความดีแล้วชุมชนไหนก็ตามที่ใช้การเรียนรู้บนการเป็นจิตอาสาพลังบวกขึ้นมาได้หมอบอกให้เลยว่าชุมชนนั้นคือชุมชนคุณธรรมแบบยั่งยืนแต่ถ้าเกิดมันไม่เกิดแบบนั้นต่างคนต่างโทษกันไปโทษกันมาเกี่ยงงอนว่าเธอเริ่มก่อนฉันค่อยเริ่มตามรับรองว่าชุมชนนั้นโตขึ้นไปก็จะกลายเป็นชุมชนที่เห็นแก่ตัวและในที่สุดก็ไม่รอดครับ
1: ก็ตั้งแต่ต้นจนจบจนถึงเทปสุดท้ายคุณหมอก็ยังย้ำเสมอและผมก็เชื่ออย่างสนิทใจเลยว่าความสุขที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็คือจะเกิดจากการให้นะฮะไม่ได้เกิดจากการรับ
0: ใช่ฮะ
1: แล้วเมื่อไหร่ที่เราให้แบบไม่มีเงื่อนไขให้จากสิ่งที่เรามีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วเนี่ยมันมีความสุขจริง
0: ๆมันมี 2-3 คีย์เวิร์ดที่หมอขออนุญาตเอาของ คุณแม่ชีสรรสนียายจ๋าได้เอามาใช้ก็คือสุขง่ายใช้น้อย
1: สุขง่ายใช้น้อย
0: สุขเมื่อเสพและสุขเมื่อให้สุขเมื่อเสพนี่ง่ายมากเลยเราซื้อบริการสุขเมื่อเสพซื้อบริการซึ่งคนใช้เยอะทุนนิยมเอาเงินฟาดหัว
1: จะได้ใช้เซอร์วิสนั้นไปเลย
0: จะไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวสร้างความสุขให้กับตัวเองใช้เงินซื้อบริการหมดแล้วเราก็มีความคาดหวังของการซื้อบริการนั้นว่าถ้ายิ่งซื้อแพงก็ต้องได้ดีแล้วถ้ามีปัญหาขึ้นมาเมื่อไหร่ฉันจะโวยทันทีอันนี้เขาเรียกสุขเมื่อเสพความสุขแบบนี้อยู่หรอกครับมันอยู่เมื่อเสพแค่นั้นเองและทันทีที่เสพเสร็จมันหายหมดไม่เหลือครับสุขง่ายใช้น้อยอันนี้สามารถที่จะเพิ่มเติมขึ้นมาได้ระดับหนึ่งก็คือรู้จักในความพอเพียงรู้จักในการที่จะจัดการกับทรัพยากรและมีความเขาเรียกว่าพึงพอใจในส่วนที่เรามีอันนี้จะมีความสุขที่ง่ายขึ้นแต่สุขที่ถาวรที่จริงๆเลยเนี่ยก็คือการต่อยอดก็คือสุขเมื่อให
1: ้สุขเมื่อให
0: ้เป็นความสุขที่เราสามารถต่อยอดวันนี้ท่านลองดูสิถ้าแค่เริ่มต้นข้างบ้านของเราแล้วท่านเอาอาหารที่ดีที่สุดไปมอบให้ข้างบ้านนะ
1: ครับ
0: ผมว่าเขาก็มีความสุขนะแล้วถ้าเขามีความสุขวันหน้าเกิดเรามีความทุกข์ขึ้นมาเขาก็พร้อมจะมาแบ่งปันนะแต่ถ้าวันนี้เราเถียงกันไปเกี่ยงกันมาโอ้ยบ้านนั้นมันใช้ไม่ได้นิสัยมันไม่ดีอย่าไปเริ่มต้นไม่ต้องให้อะไรทั้งสิ้นตกลงไม่ต้องเริ่มกันสักอย่างละครับ
1: ใช่ครับนี่แหละครับบทสรุปสุดท้ายของซีซั่นแรกสุขเมื่อให้ได้อย่างยั่งยืนวันนี้ต้องขอบคุณคุณหมอมากนะครับที่มาให้คาถาง่ายที่สุดและสามารถเอาไปปฏิบัติได้จริงวันนี้ต้องขอบคุณมากแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรายการจิตอาสาพลังบวกนะครับไว้โอกาสหน้าผมและคุณหมอก็จะมาเสวนาหรือว่าจะมาแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเรื่องจิตอาสา
0: หมอเติมไว้นิดหนึ่งได้ไหมฮะ
1: เชิญเลยครับ
0: ขอเชิญชวนทุกท่านนะครับในการที่จะมาเป็นกองทัพจิตอาสาพลังบวกโปรดระลึกไว้เลยนะครับว่าคำว่ากองทัพจิตอาสาพลังบวกไม่ได้เกิดขึ้นจากการภาคบังคับแต่เกิดขึ้นมาจากข้างในหัวใจเราเองถ้าเราสามารถวันนี้ร่วมแรงร่วมใจกันได้วันหน้าภาพปรากฏที่เราจะเจอคือสังคมที่อุดมไปด้วยคนที่มีน้ำใจที่งดงามเราพูดถึงเมืองสยามเมืองยิ้มเราพูดถึง Land of Smile มันไม่มาหลายสูตรแน่ด้วยกองทัพจิตอาสาพลังบวกครับ
1: ครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนเจอกันโอกาสหน้านะครับสวัสดีครับ

ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลและสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตย

่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้นสองครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามครรลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน

ันที่6เมษายนพุทธศักราช2325พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงรับอัญเชิญขึ้นเถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นองค์พระปฐมบรมกษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์นครแห่งใหม่นี้นับเป็นพระมหานครแห่งความมุ่งหวังของอาณาประชาราษฎร์ที่ผ่านการสูญเสียจากการล่มสลายของราชธานีกรุงศรีอยุธยามาเพียง15ปีว่าจะมีบ้านเมืองที่เป็นปกติสุขดังเช่นเมื่อครั้งบ้านเมืองยังดีพระราชภาระในการพลิกฟื้นบ้านเมืองบัญญัติกฎระเบียบสร้างขวัญกำลังใจและสรรสร้างธนูบำรุงสิ่งต่างๆนานาประการให้สมกับเป็นรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์จึงเป็นพระราชกรณียกิจอันหนักยิ่งที่ทรงพระราชอุตสาหะจากนี้เป็นต้นไปเมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสืบราชตติวงศ์ขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ทรงสืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมไทยจนกล่าวได้ว่ารัชสมัยของพระองค์ถือเป็นยุคทองด้านศิลปะงานช่างทุกสาขาเป็นเกียรติยศว่าตั้งบ้านเมืองได้มั่นคงแล้วดังปรากฏผลงานชิ้นเอกที่ทรงส่งเสริมให้เหล่าช่างฝึกฝนเพิ่มพูนประสบการณ์อีกทั้งผลงานฝีพระหัตถ์ที่ทรงงานช่างเมื่อวางจากพระราชกิจบริหารบ้านเมืองจวบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3พระองค์ทรงนำพาบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าด้วยพระปรีชาสามารถทางการค้าและพระวิสัยทัศน์กว้างไกลโดยทรงนำนโยบายเศรษฐกิจนำหน้าในการบริหารราชการแผ่นดินทำให้สยามสามารถเข้าสู่ตลาดการค้านานาชาติมีเรือสินค้าเข้ามาค้าขายจำนวนมากเหนืออื่นใดพระราชทรัพย์ที่เหลือใช้ในราชการบ้านเมืองที่ทรงเก็บไว้ที่เรียกว่าเงินถุงแดงนั้นได้ช่วยรักษาบ้านเมืองจากวิกฤตการณ์ร.ศ. 112ให้ดำรงเอกราชมาตราบทุกวันนี้บัดนี้ผู้มีความเฉลียวฉลาดและผู้มีปัญญาในประเทศเรามีความมั่นคงทางวิทยาศาสตร์บางคนรวมทั้งตัวข้าพเจ้าด้วยได้พากันพยายามศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อจะได้มีความรู้อ่านตำราภาษาอังกฤษในเรื่องวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ต่างๆเพื่อให้คุ้นเคยและชักนำความรู้นั้นๆมาสู่ประเทศของเราตามแต่จะสามารถนำมาได้ความในพระราชหัตถเลขาของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4บอกเล่าถึงความสนพระราชหฤทัยศึกษาศิลปวิทยาการสมัยใหม่ในโลกตะวันตกได้มีพระราชดำริในการพัฒนาสาธารณูปโภคพื้นฐาน

ทั้งการขุดคลองเป็นเส้นทางคมนาคมตัดถนนอย่างใหม่ในพระนครเพื่อการสัญจรของราษฎรและชาวยุโรปที่เข้ามาอยู่ในกรุงมากขึ้นโปรดให้จัดการรับรองทูตตามแบบแผนของชาติตะวันตกการทำสนธิสัญญาทางการค้าและพระราชไมตรีอันเป็นต้นแบบแก่ประเทศตะวันตกอีกถึง14ประเทศในเวลาต่อ

นำพาบ้านเมืองและปวงชนชาวไทยผ่านรุ่งอรุณแห่งรัตนโกสินทร์ด้วยความอยู่ดีมีสุขเปี่ยมด้วยเกียรติศักดิ์ศรีและทำรงวัฒนธรรมของสยามประเทศมาตราบจนปัจจุบัน

เกิดที่เกาะลิเป้ค่ะพ่อแม่เป็นชาวเลอุรักลาโวยตั้งแต่เล็กๆอะค่ะก็ได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวเลมาตลอดปัญหาใหญ่ๆของชาวเลก็คือปัญหาเรื่องที่ดินทำกินค่ะเริ่มมีการไล่รื้อชาวบ้านจากที่อยู่ที่ชายหาดสบายๆแต่พอโดนไล่รื้อออกมาแล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ข้างหลังแล้วพื้นที่หน้าหาดเนี่ยถูกกันไว้เป็นรีสอร์ททำให้เหมือนกับโดนขังอะค่ะมีการข่มขู่ว่าถ้าชาวบ้านไม่รื้อบ้านเนี่ยก็จะมีฟ้องจะมีตำรวจมาจับซึ่งชาวบ้านสมัยก่อนเนี่ยคือเขาอ่านหนังสือไม่ออกก็กลัวกดหูเสียใจทำไมบ้านดั้งเดิมของเราสร้างอยู่ตรงนี้ทำไมมันสู้ไม่ได้ไปเรียนแล้วก็จบปริญญาตรีแล้วก็กลับมาแรกๆเลยก็คือช่วยในด้านอ่านข้อมูลสมมติว่าบ้านนี้มีหนังสือมาจากนายทุนเราก็จะช่วยอ่านข้อมูลแล้วก็เล่าให้เขาฟังว่ามันจะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้แล้วทางแก้ไขปัญหาจะเป็นยังไงพอตอนหลังก็มีชาวบ้านที่เขาก็มีจิตอาสาเข้ามาช่วยทีนี้ก็เกิดเป็นทีมที่ช่วยเหลือชุมชนในบนเกาะลิเป้ขึ้นมีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดเช่นสายที่อ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ว่าเป็นสายลุยเราก็ให้ไปลุยด้านภาคปฏิบัติทางทีมที่พออ่านออกเขียนได้ก็รอรับที่จะคัดกรองข้อมูลค่ะครูก็จะเป็นฝ่ายประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเราก็พัฒนาหลายด้านเช่นคุณภาพชีวิตแล้วก็การประกอบอาชีพจากเดิมที่ประกอบอาชีพด้านประมงณปัจจุบันนี้เรามีการท่องเที่ยวเข้ามาซึ่งแน่นอนว่าเราก็หยุดมันไม่ได้แต่ว่าจะต้องพยายามที่จะอยู่กับการท่องเที่ยวให้ได้ก็พัฒนาของกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชนของชาวเลก็มีสร้างรีสอร์ทของชาวเลค่ะซึ่งชาวเลสร้างเองพอมีลูกค้าเราก็แบ่งปันลูกค้ากันชุมชนชาวเลก็ญาติพี่น้องเราก็เกิดในชุมชนนี้คือด้วยความที่แบบเห็นชาวบ้านเกรงกลัวมีความรู้สึกว่าทำไมต้องยอมตลอดคือณตอนนี้เราก็ยอมไม่ได้ค่ะปัญหามันยังไม่จบยังแก้ยังไม่ได้ค่ะณตอนนี้ก็คือยังอยู่ในกระบวนการแก้ไขปัญหาอยู่ซึ่งครูแล้วก็ทีมงานชาวบ้านเนี่ยจะต้องทำงานไปเรื่อยๆไม่รู้จะอีกกี่สิบปีถึงจะสำเร็จสุดท้ายแล้วเราก็หวังว่าสุดท้ายมันต้องจบแบบชุมชนชาวเลอยู่อย่างมีความสุขค่ะ

วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานศิลปาชีพที่พระตำหนักทักษิณ

0: ราชนิเวศนาน1เดือน
1: พระราชินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวทหารมากกลัวเลยต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาเลยอายเขาเขาให้วันละ50บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไปลองทำดูบ้างป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไหมเป็นหมดเลยแกก็ดีใจก็แกบอกว่าแกจะให้สารต่อนี่แหละ
0: ป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหาย
1: พระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไป
0: ความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากสานใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นลานที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องนำมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยแม่เฮียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมพูนเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจักสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคต
2: ภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้น
0: งานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพสองแผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จช่างงดงาม

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดบุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดบุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับ

0: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตบายุนี่บําเนี่ยตบเชลประสาทขอเที่ยวนี่สารเลือดสุสอสาสอเด้อคู่ๆพ่อๆตุเลือดตบเชลอันนี้อัลลาอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปาสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี้นี่ประดุบด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนมาอาถรไว้มันนับเป้าอาตาคุยคนนี้ได้เว่ประตาประชาประตาอุตาแค่นี้นี่อันนับเป้าไว้ระประตาอุตาลอติดดูท้อเดาดูบันเนี่ยเคลียอาถรเคลียบูอาถรคนนี้นี่ประตาใบอยู่ดูท้อคนนี้ประบาดอาถรเย่ดอเทนี่เป็นนับเป้าเลือดสายนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดสายนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่จันทร์ชิคกี้ตอนนี้ป้าสายเลือดประกาศก็ตะขับประตูก็ละแต่ตาเบจันเนี่ยเพราะก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยป้าเราตัดสูตรตัดเล็บเกตเต้ก็วิลักขี้เนี่ยเพราะเกตเต้ซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เว้ตุไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ข้อเลยตาประตูตาข้าเราใช้อุดซีบ้าตุ่นหัวบ้าวิ่งตาบาบลูเลยเพื่อเป็นยอดพวกเราเราจะ

0: တူနော်ခါပါအခုနေနေတာခိနေပြလဲတော်ဘူးနေအာတလက်စညာနော်ခါပါကိုကတာသာဒီနေလားကိုကတာသာခက်လက်ချေလားအာဆာရလက်နေနေဒီတော်အသိန်းကွန်နေပကပတူတာခါတာပကမဘကလဘကလနေတာတမမညာနေတာတမအော်လော်ဒီလော်ချဲပါအခုနေတာလော်လဲအာပေယစုအိုဒီလော်နေဟဲအာထာဒီကူတဲ့တာလော်လဲပေယအစုအတာတကြီးကနေမခေးထားပါဒီအာဆာသာလုကတော်သာလုခချွညာတပိဓာမခချွညာတဒုဒရာအောဖလာရှဲရှဲပလပလကြနေလောတာလော်တနောဟဲအတော်တာလော်တနောမခေးတော်တာလော်တနောမဒူထော်ပဲအကြနေ
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ปาปาโนะนะเคลเนี่ยปกมาปาเชฟเนี่ยนะทางมาปาเนี่ยชื่อว่าแต่ขอบคุณมากแต่ก็ได้สําหรับเพราะฉะนั้นคิดเอาแล้วก็เปรียบไปประมาณนี้ที่แค่นี้ก็ตัวกว่าจะชื่อว่าแต่อัปตอนที่ว่าได้มันเนี่ยก็เลยเนี่ยประเทศก็ละที่เวลาเพลตากมาว่าดาบติดาค่ะแล้วดาบติดาค่ะก็เกลืออวดข้อนี้เอาไว้เด็กค่ะประเคยทอดีเราจะเลยประมาณแค่ที่สองเวลาจะมีเวลาจากวันที่โอทเวลาจากตัวจากต่อจากเลื่อนจากคืนจากข่าวเนาะนี่เนี่ยตรงนี้ประกอบจากแบบชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินแค่สโลว์อัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรค่ะนี่เราก็แก้ทอดีจากดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะเรามาสังเกตคิดเอาเลื่อนเนี่ยต่อไปเนี่ยจากตัวท่านนี้ประมาณวันที่หนึ่งค่ะแล้วคนนี้เราแล้วพวกก็เล่นครอบครัวกับเราสมัยนั้นคนนึงครอบครัวดีเลยพวกก็บอกเวลุดีเวลา
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
0: มุกโลกกว่าแค่ปัดดูว่าแต่ดูแล้วกลัวว่าเราปิดดูแค่นี้ดูแล้วมุกโลกกว่าดูแล้วตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าว่าเลยตาตกหุ่นแม่เพราะคนนี้เราปิดเดี๋ยวเราปิดดูแต่นี่มุกโลกกว่าว่าการกลัวที่ตาทุดตาตอนนี้มหากรบาคุบสิมอ่ะว่ามหากรบาคุบยอดดูและตาทุดตาตอนกลัวที่นี่คนนี้มุกโลกปิดยอดดูปกติตอนนี้ซีครอบโลเลปมาหน้าเปิดตาเลปยอดตาเรตักเลดีเลอุดมมุกโลกว่าเนี่ยคือหนูรอดูลูดูเบอร์ว่าเด้อคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกโลกว่าเคลจ้าเลยพอเมื่อสัญญาลอตีเขาเด้อปดอเสด็จภาษาอเมริกาปดอบาปภาษาอเมริกาปบาปภูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาศัยเนดีเลยปภูมาร์กอดให้เลยปบาคือสัญญาอ้าวมือมาเด้อปดอภาษาเกษตรกันนี่เราหมอ
3: เราที่นี่ตลอดแล้วรอบนี้แค่เดี๋ยวรอแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของเคนยูเราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประดวนในเรื่องนาฬิกาอาจารย์ที่นาทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีเนี่ยหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาว่าด่าเลยเพราะว่ากุญยอกลุนเนี่ยพวกก็ประตูเอ็ดอ่ะตัดดูทายาดอบักฮาเล่ตัดดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเอ็นิติญญาเล่มาวัดที่เหนือแบบหมอมีมาวันเนี่ย awe apo awe te asimisi boni kisi alo lo kho ne awe thiro ta ku do ke duge wala thiro ko te la pa ka sikto ta do ala sono khu mo yimi tela agi de pa ne kri se kolono yimi tela agi de pa ha ne akewe ta du ta yana ke to ulale biti lo ko ba no putu misi bona ke ti ki sha lo ardo piyo pdo ne awe mi te ba phue te ple le ko putu ta khalo ti lo se ne yiti le agi lo mo na ke pe ma ke le pokho bana la le pukui la saba uji phe ese ta du ne awe aduwera pawe kyo tne ba ba sadana ke awe the tuniwa da sauto do ma biyo sikone tuniwa da sauto ma da awe the planted phale hiwa da klokli wata do tu da sauto lo toki to tuniya to bwa ne do awe manne ki wa da pawe kyo ti phalo a biyo do me somo ba phwe dine sable do la kini tanya to bwa yi me tuwe da sauto dine phewe the tu da sauto diya khane bwa kyo ti phabe mi ᱛᱚᱜᱮᱛᱮ ᱛᱚ ᱵᱟᱵᱟᱛᱟ ᱵᱟᱱᱤ ᱜᱤᱛᱷᱤᱞᱮ ᱵᱚᱭᱜᱤᱧᱟ ᱜᱞᱩᱭᱫᱤ ᱵᱚᱠᱞᱚᱢ ᱦᱟᱭᱞᱚᱢᱚ ᱜᱤᱛᱷᱤᱫᱤᱱᱤ ᱟᱣᱮᱱᱤ ᱫᱤ ᱯᱮᱛᱮᱞᱮ ᱛᱚᱫᱚᱛᱤᱱᱤ ᱛᱷᱟᱛᱟᱞᱮ ᱟᱣᱮ ᱛᱟᱥᱩᱜᱩᱣᱮ ᱛᱤᱨ ᱯᱷᱟᱵᱟᱱᱚ ᱵᱚᱭᱜᱤᱧᱟ ᱜᱞᱩᱱᱤ ᱵᱮᱢᱮ ᱛᱤᱧᱟ ᱞᱚᱛᱟᱞᱮ ᱵᱮᱢᱮ ᱵᱚᱭᱜᱤᱧᱟ ᱜᱞᱩᱱᱤ ᱢᱚ ᱵᱮᱢᱮ ᱩᱠᱞᱮᱥᱮ ᱚᱜᱮ ᱥᱮᱨᱮ ᱢᱟᱨᱟᱞᱮ ᱛᱟᱜᱟᱞᱮ ᱵᱚᱞᱚ ᱵᱚᱠᱞᱮ ᱯᱮᱛᱮᱱᱮ ᱫᱟᱣᱮ ᱫᱤᱛᱟ ᱛᱮᱣ ᱫᱚ ᱵᱟᱛᱚᱱᱤ ᱵᱮᱭᱚ ᱜᱞᱩᱱᱤ ᱵᱮᱫᱩ ᱚᱠᱱᱮ ᱞᱚᱢᱚ ᱤᱥ
1: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
6: ตาชอดเลี้ยนี่เพื่อที่เพื่อดูว่าเพื่อที่มีราชูตระยึดถือข้อสิบใบลำและโดยแบกเกียร์ตัดเด็กว่าที่ตาชอดเลี้ยวดันตาชอดเลี้ยนนี่เกี่ยที่เราได้เกลี้ยงดันนี่พลามาตัดที่เจ้าเลี้ยงลมขับรถเลี้ยวเลี้ยนี่เขาเนี่ยเกี่ยกว่าเราเกลี้ยงพลาดพลาดชีลแล้วมันเกลียวโบราณปลายอีหลงตาโอกตีท่านี่ถ้าเกิดว่าเราได้รับเชื้อมือนี้ดีมั้งปฏิบัติสิมุติโบราณพระเราที่ก็คุ้มนาดีพระคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตุ้งชุดแต่ชุดเลยพกมาตะกร้าชุ่มยามมั้งเลยเลยพูดเลยที่เราก็เคยเดาเพื่อเอาไว้เช็คเราตอนนี้ก็ประคุติยันเดาคุ้มนาดีพระเลยกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีเป็ดเอาเลยพบดอตัสบลีดีปากาอุดาคุยยาเลบากีบาพิลมาดบะเพื่อเราบาราสารสุนเป็นเราได้เลบปากิญโยคนดูเรมาดักคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกิผมเสร็จพัลเลอุดาเลที่ก็เปิดดอตัสบลีดบาพิลบาพูอมูตบลีตันเนเป็นเราเลบปากิญโยเฟสิกาเอ็ดอมูวัดดีเนรม

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาว

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ในประเภทแม่คนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบาร์มาร์โกนาเดปัญญาลีบาร
2: ์เราสัมภาษณ์ดีเกินเก
3: ินดีนะครับสักกี่กี่บาทละ
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีอยู่ใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับปะปน
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยล่ะครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซร่าพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซร่าหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่อันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซร่าจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ตุ๋นกองแก่งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก่งตายไปแล้ว
2: กองแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
3: อันนี้จะเป็นแมวที่อยู่ในนี้ค่ะ
2: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
3: ภาพทุกภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
2: อ๋อเหร
3: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
2: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลย พี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
3: ใช่ค่ะ
2: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
4: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
2: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
4: ปี60
2: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
4: อันนี้เจ้าของบ้าน
2: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
4: ใช่ค่ะ
2: คือมันเล่ามาจากเรื่องจริง
0: ภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับ
2: โอ้เดินมาสักพักเซร่าพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
3: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
2: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
5: สวัสดีค่ะสว
2: ั
5: สด
2: ี
5: ค
2: ่ะโอ้โหนี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
5: ไม่ใช่
2: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
5: ใช่ค่ะ
2: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
5: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
2: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
5: เฮ้ย20ปีแล้ว
2: โอ้โหสุดยอดอ่ะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
5: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
2: ปลาเลยแม่อ
5: ันนี้เป็นปลากระเบน
2: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
5: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
2: ถ้าที่เพชรถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
5: ใช่
2: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
5: ข้าววันนี้เราต้องต้มน้ำให้เดือดก่อนต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบายเนี่ยไปล้างน้ำ
2: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
5: ใช
2: ่ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
5: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
2: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
5: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
2: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
5: ใช่
2: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
5: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
2: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
5: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
2: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
3: วิธีทาน
2: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
3: ม
2: ัน
3: จะเป็นน้ำมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
2: คร
3: ับ
2: เครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
3: ไชโป๊หวาน
2: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนเลยทีเด็ดของเขาห
1: อมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบน
6: แล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงๆคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเครื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีอันไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ
7: สวัสดีครับ
6: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
8: ปิ้งข้าวเกรียบค่ะ
6: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
8: ปิ้งยาก
6: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลยโอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยวอะไรครับ
8: ข้าวเกี๊ยวงาดำเพชรบุรีค่ะ
6: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
8: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้แต่อาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
6: แล้วที่เขาเข้าแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
8: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
6: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
8: เป็นของหวานค่ะ
6: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
8: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
6: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
8: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
6: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยเนาะ
8: อร่อยไหม
6: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอะ
8: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
6: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
8: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
6: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
8: ใช่ค่ะ
6: หนูเรียนจบอะไรครับ
8: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
6: ทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
8: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยการที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้ที่บอก
6: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
8: ่ใช่ค่ะ
6: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้ว
8: ประมาณ100กว่าปีแล้วค่ะ
6: ฮะ
8: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมา
6: แปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
8: ้ใช่ค่ะ
6: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยวเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
8: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
6: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
8: ใช่ค่ะ
6: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
8: ใช่ค่ะปิดไฟทิ้งมา
6: โอ้โหไม่ผมทำไม่เป็นเคยดูใน YouTube จำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
8: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะดูคล่องมาก
6: อ้าวเซร่าที่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
8: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
6: ข้าว
8: ใช่ค่ะ
6: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
8: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
6: ่
8: ะ
6: เอาหมดเลยนะ
8: ค่ะหมดเลยค่ะ
6: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
8: ใช่ค่ะ
6: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นไปอะไรต่อ
8: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
6: ่
8: ะ
6: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
8: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะแล้วก็บี้ให้ละลาย
6: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
8: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
6: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบี้ให้แบบให้รู้สึกมันไม่เหลือเม็ดทรายหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
8: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
6: ้ทึกไหมหรือว่าแก่
8: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
6: เอาแก่เลยนะ
8: ใช่ค่ะ
6: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
8: หยิบมือค่ะ
6: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูแบบง่ายนะ
8: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
6: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบ
8: ใช่ค่ะ
6: แต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจำเป็นไหมต้องเลือกเป็นข้าว
8: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเต็มเม็ดนิดนึงใช่ค่ะจะได้เรียบร้อย
6: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันป
2: ก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
8: การละเลงค่ะ
2: การละเลง
8: ขึ้นรูป
2: เซราเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
2: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี
8: ่ไม่มาเห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดหนึ่งแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยวปากหม้อแบบนั้น
2: ข้าวเกี๊ยวปากหม้อเลยเนา
8: ะ
2: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
8: ใช่ค่ะ
2: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
8: ่
2: ะ
8: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
2: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
8: อยากชิมไหม
2: กินสดๆได้เหรอครับ
8: ได้ค่ะเป็นไงคะ
3: เหมือนทองม้วนเลยไหม
2: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
8: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
2: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เนาะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อคร
8: ับ เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
2: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
8: ใช่ค่ะ
2: ตากนานแค่ไหนอะ
8: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
2: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
8: ใช่ค่ะ
2: น
8: ั่นก็คือ
2: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
8: ใช่ค่ะมี2แบบเลย
2: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
8: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพื่อเมนูเองได้
2: แล้วแต่เผื่อใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากินขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
8: ยัง
2: ของพี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผมขอบคุณครับ
3: อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะพี่บุ๊ก
2: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่อ่ะเคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันว่ามันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือคำว่าก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
3: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
2: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
3: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
2: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
3: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโหนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
2: คือเอานี้มาใส่
3: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
2: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส
3: ่
2: เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำซุปอร่อยผมชิมก็อร่อยคือทานกี่เดือนกรุบกรับกรุบกรุบเด้งเด้งในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
3: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
2: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงในแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
3: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
2: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
3: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
2: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
3: ่ใช่ค่ะ
2: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับอ๋อรับครับ
7: ร้านเราเป็นพวกเราช่อง
2: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซราแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
7: น้ำตาลตะโหนดครับผม
2: ลอดช่องน้ำตาลตะโหนด
7: ได้คร
2: ับ แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
7: เอาน้ำตาลตะโหนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
2: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
7: ้ใช่ใช่
2: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
7: ใช่ครับผม
2: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
7: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
2: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
7: ่สิงคโปร์ครับ
2: อมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
7: า
2: ะ
7: ใช่ใช่น้ำตาลตะโนดเนี่ยครับเวลามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
2: พี่กีไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
7: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
2: อันนี้คือของน้องกินคืออะไรคร
7: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป็นปังโกปังปังกรอบอร่อยครับปังโกปังโกด้วย
2: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
7: เป็นปังโกขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี๋ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
2: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตะโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตะโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตะโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมครับซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตะโนดมันทำให้ลงตัว
7: ใช่
2: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
9: ขนมจีนทอดมัน
2: อันนี้ก็คือกำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้วอ๋อใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
10: ส่วนมากใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
2: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
10: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
2: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยอ่ะทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
9: จะพาไปด
2: ู
9: ส
2: ู
9: ตรการทำ
2: เขาให้ไปดูได้แท้ๆเลย
9: เป็นลุงเขยค่ะ
2: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
10: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
2: ขูดเอาแต่เนื้อ
10: ครับ
2: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
10: ับ ต้องเอาให้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
2: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
10: แป้งมันครับ
2: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
10: มันเป็นเทคนิคครับ
2: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
10: คุณแม่ครับ
2: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
10: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
2: ก็โอ้โหถ้ารวมๆกันในสูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
10: ต้องกด
2: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
10: ครับผม
2: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
10: นวดให้ถึงอ่ะ
2: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
10: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
2: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
10: ใช่
2: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
10: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
2: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
10: ครับผม
2: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
10: ครับให้มันอยู่ตัว
2: พอคุกเค้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
10: ทอดเลยก็ได้แต่ถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟในน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
2: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรืออะไรก็ตามแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
10: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
2: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
10: เพราะว่าเป็นของสด
2: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
10: ้ดีมาก
2: อาจจะดีมาก
10: ครับ
2: อ
10: ัน
2: นี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลย

0: จินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
1: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
1: ความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือเล็กน้อย
1: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
1: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะโนดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
1: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
1: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
1: เจ้าชีต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะคร
1: ับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็มีเต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับใส่ของที่สุกยากลงไปก่อนนะคือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสัก1ช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีก1ช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่ผมใช้แต่งกลิ่นให้มีความเป็นอาหารจีนมากขึ้นนั่นก็คือน้ำมันงาครับพอทุกอย่างใกล้ๆจะสุกผมจะใส่เต้าหู้ลงไปนะครับเพราะว่าเต้าหู้ถ้าใส่เข้าไปตั้งแต่แรกอาจจะมีโอกาสเละได้นะครับแล้วก็ผัดเครื่องทุกอย่างให้สุกนะครับผัดเครื่องทุกอย่างจนสุกได้ที่นะครับแต่งกลิ่นหอมๆด้วยน้ำมันงาเป็นระดับสุดท้ายเล็กน้อยนะครับน้ำมันงาอย่าใส่เยอะนะครับได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
2: อร่อยค่ะ
0: รสชาติอ่ะก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
2: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกอยู่ว่าน่า
0: จะเหมือนก๋วยเตี๋ยวหลอดเรามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบ รสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
2: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะส

สไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์เงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยบเนี่ยคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้ด้วยคุณผู้ชม

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: เรามีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: สวยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวเนี่ยฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้กรีนแอรี่พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ใช่เป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วยเพราะมันน่ารักดี
0: อ๋อ
1: กินไม่ได้นะคะ
0: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
1: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
0: อ๋อเพราะว่าโอ้ยอ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
1: ใช
0: ่
1: โอ้ลองไหม
0: ซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
1: ใช่ใช่
0: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
1: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
0: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
1: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
0: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
1: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชันแล้วก็มีกระบือ7ตัว
0: เป็นพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
1: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
0: ครับ
1: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
0: ฮะใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
1: ใช่ค่ะ
0: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
1: กระบือ7ตัว
0: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก็เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังจะเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
1: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
0: ครับ
1: ค่ะ
0: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกมั้ยครับมีสีอื่นอีกมั้ย
1: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
0: ็
1: ใช้ได้ด้วย
0: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
1: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
0: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
1: ใช่ใช
0: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
1: สีแดงอมชมพู
0: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานพี่ต้องการเลย
1: ค่ะ
0: อย่างหนึ่งที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
1: ใช่อันนี้คือกันนิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
0: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
1: ้ค่ะ
0: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ยังไงครับพี่ต้องการ
1: พวกที่เป็นดอกเด็ด ส่วนกลีบแต่อย่างกัญชาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
0: ครับผม
1: แล้วก็บีบก็ได้สี
0: แค่นั้นเลย
1: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้ครกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
0: ครับ
1: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยครกบดยา
0: ครับ
1: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
0: ครับ
1: กองออกมา
0: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบเฮ้ย
1: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
0: นี้ไม่ใช่ครับ
1: คุณแม่เลือด
0: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปกันเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
1: เอากัญชามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
0: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะมันจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอากัญชาผสมพริกฝรั่งอย่างนี้นะว่าไงมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันนึงพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันนึงทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่อืม
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาใช้ชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็คือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับการใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันนั้น
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเขียว
1: เหมือนรูปถ่าย
0: จะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำร้ายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
0: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคน ซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
2: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี่
1: พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
2: ครับ

0: เสร็จแล้วครับผมการลงสีออร์แกนิกนะครับของเราทั้งสองคนนี่เอาให้พี่ต้องการอธิบายก่อนว่าอันนี้ความหมายคืออะไรครับ
1: ไม่มีความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี้
0: ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์มาด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปี

0: แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยสุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างนึงนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
1: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
0: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรครับจะถูกลงนะครับแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับล้างมาคืนก็ได้เงินคืน20บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
0: ับ เต็มจำนวนเลย
2: เต็มจำนวนเลยครับ
0: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยครับ
0: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
0: ั
3: สด
0: ี
3: ค่ะ
0: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพี
3: ่ใช่ค่ะ
0: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40บาทค
0: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
0: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
0: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี่ก็บอกอันนี้จะลด10บาท
0: ลด10บาท
3: ใช่ค่ะ
0: พี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
0: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
0: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ผิด
0: ครับผม
3: ค่ะ
0: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่โอ้กระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
0: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมาก
0: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70ถ้าลูกค้าเอาผัดน้ำมาเอง
0: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นบักจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ย
0: ครับ
4: ซื้อนะคะ
0: ครับ
4: 10บาท
0: โอ้โหสัก10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนเหลือเกินนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับชื่ออะไรครับพี
5: ่ผมชื่อโจครับ
0: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
0: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
0: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
0: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
0: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
0: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
0: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
0: นี่เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
0: คร
5: ับ เราก็จะแยกขวดออก
0: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์มีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้วใช่
0: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
0: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
0: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับ

0: นี
1: ่โอ้
0: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
0: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันนึงนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
0: เสียบเข้าไปใช่
1: น
0: ่
1: ารักมาก
0: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
0: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
0: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
0: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่า เป็น Talk of the Town นะครับช่วงนี้เลยก
0: ็คือใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาด้วยเหมือนกันอันนี้แหละครับอันนี้คือกระป๋อง
0: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
0: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
0: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
2: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับ
1: นอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
0: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับ
0: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
0: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
0: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
0: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
0: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
0: ใช
1: ่โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
3: ครับ
1: สวัสดีครับพี่ Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
3: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้นะคือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแปลว่าเราไม่รับผิดชอบ
1: ครับ
3: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
1: ้ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใคร
1: ครับ
3: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้มึงว่าใช่ไหม
1: ครับ
3: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู
1: ้
3: รู้ว่าแยกไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
1: ครับ
3: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
1: คร
3: ับ แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งเททิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
1: ครับ
3: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้มากหรือน้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
1: ี้ยมีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
3: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
1: ้ครับ
3: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
1: ครับ
3: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
1: ครับ
3: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
1: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
3: ต้องลงทั้งนั้นนะครับ
1: ครับ
3: ถ้าคุณไม่ทำมันไม่เกิดขึ้นคราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอย่างเงี้ย
1: ครับผมครับ
3: ครับ
1: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

0: ซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่าง Noise Market เนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไงก็ฝากคอมเมนต์กันไว้นะครับกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่อง Green Thailand นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์การผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: 3อำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่โหอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะอย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
3: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้นะ
1: ค
3: ือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
1: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
3: ค่ะ
1: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
3: ทำได้ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปลากอนะคะปลากอตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
1: ก็คือปวยกัก
3: ค่ะปวยกักของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
1: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
3: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
1: คะแล้วอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
3: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
1: โอ้เหรอคะ
3: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
1: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
3: ใช่ใช่
1: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะคะคือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
3: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
1: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไร
3: เรียกว่าออหลาบนะคะถ้าเป็นภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออลาบกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: นี่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เน
1: า
0: ะ
1: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
2: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
1: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
2: ใช่ค่ะ
1: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยนี่อันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
2: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันเลยค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
1: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
2: น้ำค้าง
1: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
2: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
1: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
2: ค่ะ
1: น้ำค้างก็
2: สำคัญค่ะ
1: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
2: ใช่ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างก็ทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
1: ค่ะนี่ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
2: ได้ค่ะได
1: ้
2: มันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
1: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
2: อีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
1: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเส้นหนึ่งนี่ยาวเฟื้อยเลยโอ้โห

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักทอดหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยต้นใหญ
1: ่อุ้ยนี่
2: ต้นใหญ่มาก
1: ผักกาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: ส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดต้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาด
2: ครับ
1: ใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นแหละกรอบมากอะค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ได้ตลอดทั้งปีไหมคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ
1: ่ค่ะ
3: ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวนี่มันจะสวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้วมันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากโอ้ข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ
3: ่กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้มันก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองแต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะ
0: นอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเก็บยอดถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่
1: แล้วก็ต้นแบบอวบๆหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเตาเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้อย่างนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้าง
0: ผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรก
5: ตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
4: ค
5: ่
4: ะ
5: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
4: ประมาณนี
5: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
4: ค่ะ
5: ค่ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะโอ้ผ่าแล้วค่ะ
4: ค่ะ
5: ซอยเลยค่ะ
4: ซอยเลย
5: หั่น
4: ประมาณนี้เหรอคะแม่
5: ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
4: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิงรากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท่านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
5: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
4: ้
5: ค่ะขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได
4: ้ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
5: ผักใบเขียว
4: เป็นตระกูลผักกาด
5: ใช่ค่ะ
4: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
5: ใช่ค่ะ
4: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
5: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
4: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
5: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
4: นี่คือแม่ขยำเลยนะ
5: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
4: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
5: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
4: คือเป็นเครื่องเคียง
5: เครื่องเคียง
4: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
5: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้เรานวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำน้ำ
4: จ
5: ะสุกสุกช้ำช้ำเป็นน้ำน้ำไปแล้วตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
4: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
5: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
4: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอะแม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
5: ไม่ให้อากาศ
4: ไม่ให้อากาศเข
5: ้
4: า
5: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
4: เข้าออก
0: ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะเพื่อจะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
4: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะ
4: อันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
5: ้
4: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
5: แห้ง
4: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิม
5: ค่ะ
4: ซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
5: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
4: แบบนี้ได้ไหมคะ
5: โอเคค่ะ

0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้น
1: เนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
0: เริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
2: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
2: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
2: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ

0: อมมาก
1: หอมมาก
0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิด

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มที
1: หรือ
0: เอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
2: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเต้าค่ะ
1: ทีนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะผัดผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเน
0: า
1: ะ
0: ค่ะเจียวให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะอ้าวโอเคลงได้เลยค่ะหมูโอ้จะไหม้แล้วค่ะ

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีค่ะหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: ี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะ okay. ว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่นี่ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ยำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: เริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อย
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ย

0: กลิ่นเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆค่ะมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเปรี้ยวมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันนี้พอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
2: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยของเราวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคนด้วยนะคะแม่พรเจ้าของสวนผักด้วยคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จานของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
2: ค่ะขอบคุณค่ะอ
0: ร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอมแต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
1: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ยดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเออสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
1: ปลูกบนดอยเหมือนก
0: ัน นี่ก็ผักชีต้นหอมดอยเหมือนกันอมรินทร์ทีวี
3: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้างง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้น

0: รับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องราวต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งนึงแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อามันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดแบบนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วๆไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างนึงได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: แล้วที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักกันนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราเท่านั้นแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่

0: มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1ใน3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ยพบว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบนึงที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พอพูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอมันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอแล้วค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาในความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างนี้เหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนมันเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปแล้วไม่ยอมมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไร

0: ที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไรเข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ๊ะเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาอย่างเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเงี้ยใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดหรืออารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: อาการ ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD แล้วมีอาการเหล่านี้ไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่า

0: เป็นสิ่งที่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไรอย่างเงี้ยนะครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลนึงที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได้นะครับอาจจะทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนียวนำทำให้เป็นปัจจัยหนึ่งทำให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างงี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มารับการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทํายังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายมั้ย
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมาก
0: ครับ
1: เลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2 ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยฮะตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยๆเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับ แต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับ เพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญ บ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรก อะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้ นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ย ก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: หมายถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าให้ได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: ค่ะแสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะ
0: คร
1: ับ ถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อาบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือมันก็เปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างนี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดเหนี่ยวจิตใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำนุนโดดจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV ช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: พิทูลปรทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรนี่ดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทักตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พอ
0: ยี่สิบปีกับการแสวงความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
1: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดีแน่

0: นั้นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นในเรื่องการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมาตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นในหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยประสงค์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายในหลวง
2: ไข่หวานจ้า
3: เออวันนี้บอกครับหวาน
2: จ้า
3: ครับคุ้มเท่าไหร่ครับยาย
2: คุ้มมีสิบจ้าม
3: ีสิบบาทครับเยอะโคตรเลย
4: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
3: ผักหวานป่า
5: ผักหวานป่า
3: ผักหวานป่า
5: เอามาปลูกที่บ้าน
3: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด็ก
5: ราคา250
3: 250ค่ะโอ้น่าครับ
4: แล้วเขาก็พบคำตอบ
3: ได้หลายเยอะๆเนาะ
1: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ปีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70 คูณ 70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมคลุกเข้ากับขุยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชัยรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืนถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่าเนี่ยจะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7 วันหรือ10 วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่า

0: มีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
1: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้พี่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหมอน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานนี่มันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันยังไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดออกมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: 100บาทครึ่งเอก
1: อันนี้ครึ่งโลเนาะ
0: ครึ่งกิโลครับนี่ครับ
2: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุขแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มามาพี่ไอ้มีเขาคิ้วมา
0: เอามีเหลืออยู
3: ่บ้านลุงดูปุ่นหนาเสื้อสีออกมาได
4: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 4-5 หมื่นเฉพาะยอดเพราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ำแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกราคมกุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
5: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทำแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือทำแล้วทำให้มีความสุขสุขภาพเขาก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสำเร็จในปีนี้นะคะ

0: ครับ
1: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
2: ตลอดที่มาพิจารณาเราตัดทิ้งเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราก็ต้องให้มัน
0: ครับ
2: เกี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอาย
1: อดและยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปตามที่เขาแนะนำ
3: ก็ใจอยู่ปุ๊บที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันยศ
4: ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานก็มันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีเหมือนกันก็เสียหายไปไม่กี่น้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากฮะเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงฮะ
3: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลาเหลือแต่แกนเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวัน

0: โตขึ้นทุกปีครับนี่แหละคือความสุข
1: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของเอง

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โห

0: มีพลังสติด้วยเนาะ
1: ออกอากาศช่อง BLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น.ถึงเวลา 12:00 น.และออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 น.ถึงเวลา 18:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง BLTV 1ถึงช่อง BLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.เวลา 20:00 น.ช่อง BLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 น.ถึงเวลา 6:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 น.ถึงเวลา 21:00 น.และช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 น.ถึงเวลา 6:00 น.และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 น.ถึงเวลา 20:00 น.ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง BLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาสพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: ก็แบบมันเป็นพวกที่พวกขาดร้อน
2: จะอะไรนี่กัน
3: คือพวกข้า
2: ที่พวกท่าเอสก็ตัวอุปนิสัยข้อถูกด้านดู
3: หล่าหล่าก็เรื่องมุกผมฟ้าฟ้าหล่าก
2: ็นั่นโอเพลเพล่า
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Attends, on va aller.
1: Lui, le coq là.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ.2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซ็งเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
3: ้ระบายอยู่นี่แบบเนี้ยแต่ประชาชนภาษาเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสุดสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดแต่ประชาชนอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปาลอบีลอตอเดปัสสุบาโดสบาโดวิดาปาลอบเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุบด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ประชาชนพวกนี้มาอาถอไว้มันนับเป้าอาตาคุยๆคนนี้เด้อเว่ประตาประชาประตาอุตสาแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าไว้ระประตาอุตสาลอติดดูท้อเด้อดูบ้านนี้เคลียอาถอเคลียบูอาถอคนนี้เนี่ยประตาบายุดดูท้อคนนี้ประบาปลอตาอาถอเย่ดอเต้นนี่เป็นนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอากันนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนนกก็เลือดคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าไซเลือดประกาศก็ตะขับประตูก็ละแต่ตาเบจันเนี่ยก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยป้าเราตาสูดตาเบลเปกเตสก็วิลักขินเนี่ยเปกเตสซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เวทไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ก่อนเลยตาประตูตาข้าเราจะอุดซีบ้าตุนทว่าวิ่งตาบาบลูเลยตัวกันยอพูก็เราจะตุนนอร์ข้าบ้าแต่คนเนี่ยตาขินเนี่ยเปล่าตบุเนี่ยแต่เลสิยานนอร์ข้าบ้าโอ้ก็ตาตาดีนี่ล่ะโอ้ก็ตาตาเข้าเลยก็เชื่ออ๋อสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราอีเต็งก่อนเนี่ยพวกประตูดักขาดพวกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดรอเลือไปยอสูโอ้จ้าล้อเนี่ยให้อ่านดิคุณได้ตัดรอเลือไปยอสูตัดตะเกียบเนี่ยมาคิดเอาไว้ดิสาระเลือกตัวสาระเลือขั้วชุนยาตัดพิรามาขั้วชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยล่ะตัดรอตโนให้อ่านหรอตัดรอตโนมาคิดหรอตัดรอตโนมาดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
2: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
4: แค่ดูบางคนเนี่ยจะเจอบางคนจะเรียกก็ก็แต่ก็ที่รู้ก็แต่จะเรียกก็ไม่ได้ต้องไปลงไปเลยเพราะก็มาว่าเชฟเนี่ยแหละถ้าก็มาว่าเหมือนชื่อก็แต่เขาเป็นยังไงมาเจอก่อนแล้วสำหรับคนแล้วสำหรับที่เราแล้วก็เปลี่ยนไปเป็นบางคนเนี่ยเด็กแค่ยี่เนี่ยก็
0: ดกว่าที่รู้ก็แต่ปัจจุบันที่ฝันได้บางเนื้อคนเลยเนี่ยปัจจัยตัวเราที่เวลาเพลินตากรรมว่าเราดับจิตตาขาเราดับจิตตาขาคือเราเปลือยอวบข้อนี้เอาไว้ตีจะผ่าบักขี้ถอดตัวเราจะเลยเป็นบางมาช่วยที่ขาเอาไว้ได้จะมีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต่อจากเลินและจากจิตตาขาเนี่ยเนี่ยตรงนี้พระกบาจากว่าชื่อซาลาบุสก็ที่อากันเดินแค่สโลอาตาแล้วก็แค่หนึ่งพอบัวบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยอาจารย์ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดค่ะมาสัมภาษณ์กี่ดอกเลือดเนี่ยต่อไปในการติดพันในนี้ประมาณที่นี่ค่ะอาคนนี้ดอกเลือดมันก็เลือดครอบลูกกระดาษสมัยนั้นคนนี้เขาไม่ได้เลยมันก็บาดเจ็บหลุดไปได้
2: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
3: มุกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูอะไรมุกลัวกว่าดูเลยแต่เปิดแต่ช่วยลูกเบอร์ว่าเลยแต่ต้องคุณแม่เอาคนนี้ลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี้มุกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพาคุบุสิมอ่ะเอาไว้มหากรพาคุหุ่นยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยคนนี้มุกเลยว่าเปรียดดุปกติตอนนี้เสกครอบรู้เลยประมาณนับเปอร์ซาเลยไปยอดตาเรตักเลดีเลยอุดมุกเลยกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอดูเบอร์ว่าเรื่องมุกเลยว่าเคลียร์ใจเลยพอเมื่อสิ่งนี้ลอตีเขาเลยพอดอประดอสเดือบสามีกันประดอบาปสามีกันประบาปปูมารกอดมุกวันเนี่ยอาจจะเนดีเลยปูมารกอดให้เลยประบาปคือสิ่งนี้อาวุธมาเด้อประดอบสามกันสิกันนี่ล่ะมั้ง
4: เราที่นี่ตลอดเรียบร้อยวันนี้แค่เดี๋ยวเราแค
2: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
5: ประโดนเล่นนาฏการณ์อาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
6: ยิ่งได้ทีนี้ไอ้หมอกอบิยอนี่แค่นี้เอดอว่าดาเล่ป่วยกันยอกกันลุนี้ปกประตูเอดาตาดูทายาดอบาคาเลตาดูทายาเนี่ยเอาไว้สิมีดูเอ็นิติญญาเล่มาวัดจุนเหรอบ้างหมอมีมาเวนี่เอาไว้อาพวกเอาไว้เสียสมุสีบุนิกสีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอแค่ดูกีพวกเล่ทุเรศเตะแล้วปกสิกตัวทาดอเล่สนอคุมยิมิเตล่าอวีตพันเอกฤษกอลอนอ่ะยิมิเตล่าอวีตพันเนี่ยอาเกวตัดดูทายาหน้าเกตุโอเลเลเป็นที่ล็อกเอาบ้านอ่ะปุตุมิสิบุนหน้าเกตีกิชาล่ะอาดูปิยอปโดเนเอาเวมิเตแบบเพื่อเตปลาเลือกปุตุตาคาร์ลอติลอเซเนยิทีเลอวีล่อมอ่ะหน้าเกเป็นมีกว่ากิเลปุโคบนาลาเลปุกุยล่ะสบาอุจิเพเอเซตัดดูเนเอาเวอดูเวลาเพราะว่ากันย้อตุนเนบะบาสัตนาเกอเอาไว้ที่ทุนเวลาเซลต์ดอเมื่อว่าประโยชน์สุขเนี่ยทุนเวลาเซลต์ดอเมื่อว่าเอาไว้ที่อัปเลติพันเลหิเวลากรุ๊กลีวาตาดอทุนเวลาเซลต์ดอเลต่อคิดต่อตุนวิ่งต่อบัวเวนี่ดอเอาไว้มาเนื้อกิเวลาเพราะว่ากันย้อติพันละประโยชน์ประโดไม่สมบัติเพื่อดินเสพเลยดอลล่าคิดนิดเดียวทบไว้ไม่ถือว่าตัดเสาต่อดินเพื่อว่าติดถือตัดเสาต่อดีอาคารในเพื่อกันยอดติดภาพไม่โตกระเจาะต่อแบบประตาบันยี่ทีเลยเพื่อกันยอดหรือดูเพื่อก็ล้มหายไปล้มยี่ทีเดียวเอาไว้ในดูประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ ta sugu wa tir phaba no o we kinyo kulu ne be meti nya lo ta le be me be kinyo kulu ne mo be me u kle se se ra ma ra le ta ga le be lo be kle pet ne da we di ta teo do wa to ne be yo kulu ne be du yo kne lo mo so
2: Sobamin เป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดา

0: นาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ถ้าชอบแล้วนี่เพื่อนดีเพื่อนดูว่าเพื่อนไม่ได้ชอบแล้วยังถือข้อที่ไรล่ะเลยโดยแบกยาตัดเด็กว่าที่อะไรถ้าชอบแล้วดูถ้าชอบแล้วตอนนี้เกจิแล้วอะไรเกิดขึ้นตอนนี้พลังมาตัดที่เจ้าเล่นยาล้อมครับรู้เลยแล้วเลยนี่นะคนนี้เกี่ยวกับอะไรเกิดขึ้นพลาดพลาดชีล้อมแล้วมึงเกี่ยวบุญที่ว่าพลายอีล้อมตาโอเกตีเท่านี้แต่เกี่ยวกับอะไรเราไม่เชื่อมึงนี่ดีมั้งก็ที่เวลาติมุติบุตรพ่อแล้วที่ก็คุ้มนาดีพ่อคนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยพวกมาตะกอราชุ่มยามอันนี้เลยเลือกเลยที่ก็คือเดาเพย์เอาไว้เช็คลอตเตอรี่นี่ก็คือติยันเดาคุ้มนาดีพ่อแล้วกินยาก็เสียดีมืดเนี่ยดีเป็ดเลยพบบ้านดัดสิบลีดีบ้างก็อุดาคุยยาเลยบ้างกี่บ้างพิลุมาดบ้างเพื่อเราบ้านเราสาธารณสุขเพื่อเราเล่นพวกกินยาคนดูได้มาได้คุยได้ยาดีดีพอทำมีกี่ผมเสร็จพันเลยโอ้เราเล่นที่ก็เพื่อเราทำสิบลีดบ้างพิลีบ้างผู้อมูสิบลีตอนนี้เพื่อเราเล่นพวกกินยาเพื่อเสกก็เอ็ดเราอมูว่าดีเนี่ยตรง

ือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลัง TNLA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เปิดไม่คนรถแห่งน้ำร้อยให้โชว์ลีบมาทุกคนเดี๋ยวพญาลี

0: ero zapan handik egon.
1: Zekik balean.
0: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นห่วงเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
2: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วย

ผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาร์พิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมและน้องไข่ตุ๋นจะไปตลอดกินของอร่อยที่เมืองเพชรบุรีครับว่ากันว่าที่นี่นอกจากจะขึ้นชื่อเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวแล้วเรื่องอาหารการกินก็จัดได้ว่าเป็นอีกหนึ่งในไฮไลท์ที่ทำให้ใครหลายๆคนติดใจกันเลยละครับ
1: อร่อย
0: มาถึงเพชรบุรีแล้วก็ต้องให้คนพื้นที่แท้ๆอย่างน้องเซราพาเราไปตะลุยกินกันเลยครับ
2: สวัสดีครับโอ้โหน้องเซราหรือเปล่าครับผมนี่เลยเขาบอกว่าวันนี้ผมจะมีไกด์คนสวยมาพาเที่ยวนะครับผมจะมาพาเที่ยวที่ต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวเมืองเพชรบุรี
3: ใช่ค่ะ
2: ซึ่งเขาบอกว่าหลายๆคนไม่รู้ว่าเวลามาเพชรบุรีก็จะเลยไปชะอำไปอะไรก็ตามใช่ไหมแต่ว่าจริงๆแล้วในตัวเมืองมีที่ให้เที่ยวเยอะด้วย
3: ใช่
2: วันนี้เซราจะพาพี่ไปดูอะไรครับเอาอันแรกก่อนเลย
3: อันแรกก็จะพาไปดูสตรีทอาร์ตค่ะจะเป็นซอยตลาดริมน้ำ
2: แปลว่าถ้าเกิดเดินเล่นสตรีทอาร์ตก็มาแวะซื้อขนมอะไรที่ตลาดได้ด้วย
3: ใช่ค่ะ
2: นี่ๆๆตุ๋นๆกองแก๋งทำไมคือใครตั้งชื่อให้ครับ
4: กองแก๋งอันนี้ขายไปแล้ว

0: ของแก่งตายไปแล้วมีคนบอกทำไมอ่ะ
1: อันนี้จะเป็นแมวอยู่ในนี้ค่ะ
0: อ๋อคือถ้าเกิดใครแมวตัวไหนที่วาดรูปตัวนี้คือมีตัวตนหมด
1: ภาพคือศิลปินเขาเอาแรงบันดาลใจมาจากสิ่งที่อยู่ในซอยหมดเลย
0: อ๋อเหรอ
1: กำแพงเนี่ยจะเป็นภาพที่วาดใหม่เดิมจะมีแค่ภาพเนี่ยค่ะพี่ผู้หญิงคนนี้เขาอยู่กรุงเทพเวลาเขามานั่งเล่นดนตรีอ่ะนกเอี้ยงตัวเนี้ยจะมาเกาะที่เขาทุกครั้งเลย
0: เวลาพี่ไปท้องนานกเอี้ยงก็กอดพี่บ่อย เอาเล่นแบบนี้เซร่างงเลยพี่คนนี้ก็มีตัวตนจริงๆนกเอี้ยงตัวนี้ก็มีตัวตนจริงๆสุดยอดแล้วก็อันนี้ก็มีมาเพิ่มเติมไปก็มีเรื่องเล่าเพิ่มกันเรื่อยๆ
1: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าถ้ามีเรื่องราวสตอรี่อะไรเกิดขึ้นที่ชุมชนเราก็จะมาลงตรงนี้ครับผมอันนี้คุณแม่เอาอะไรให้ดูเอ่ย
2: ต้องลอยน้ำท่วมภาพนี้
0: อ๋อนี่สมัยก่อนมีน้ำท่วมด้วย
2: ปี60
0: อันนี้คุณแม่เหรอครับ
2: อันนี้เจ้าของบ้าน
0: โอ้เจ้าของบ้านเจ้าของบ้านแฟชั่นมากคุณผู้ชมตัดผมหน้าม้าด้วยดูสิพี่ชอบตรงที่สตรีทอาร์ตที่เนี่ยมันเหมือนสตรีทอาร์ตมีชีวิต
2: ใช่ค่ะ
1: ค
0: ือมันเล่ามาจากเรื่องจริงภาพวาดสวยๆที่เราเห็นกันอยู่นี้นะครับเป็นฝีมือของศิลปินชาวเพชรบุรีที่รวมตัวกันวาดขึ้นมาเพื่อสื่อถึงวิถีชีวิตของชาวตลาดเมืองเพชรบุรีนั่นเองครับโอ้เดินมาสักพักเซราพี่หิวแล้วเนี่ยเขาบอกว่าที่นี่ของอร่อยเยอะมีอะไรให้เราชิมบ้าง
1: นี่ก่อนเลยค่ะข้าวแช่แม่ออน
0: ร้านแรกเลยสวัสดีครับแม่ออนครับผม
3: สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: นี่ขนาดใส่แมสครึ่งนึงยังรู้เลยว่าสวย สมัยก่อนนี่ต้องเป็นนางงามแถวนี้เลยใช่ไหมครับ
3: ไม่ใช่
0: รีบปฏิเสธเลยแม่ คือร้านนี้ผมว่าหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแล้วเพราะร้านนี้เป็นร้านระดับตำนาน
1: ใช่ค่ะ
0: คุณแม่ขายมากี่ปีแล้วครับ
3: ถ้าขายเองก็40ปีได้แล้วแต่เมื่อก่อนนี่ยายเขาขายอยู่อะแล้วเรารับช่วง
0: เดี๋ยวก่อนเฉพาะแม่ขายมา40ปีแม่ขายข้าวแช่แต่กี่ขวบเนี่ย
3: เฮ้ย20ปีแล้ว
0: โอ้โหสุดยอดอะข้าวแช่ของเราพิเศษกว่าที่อื่นยังไงครับ
3: อันนี้มันเป็นปลาแล้วเราใช้ต้มแล้วตากแดด
0: ปลาอะไรเนี่ย
3: อันนี้ปลากระเบน
0: ปกติที่อื่นอันนี้มันก็จะเป็นหมูฝอย
3: ที่เพชรเนี่ยจะเป็นปลา
0: ถ้าพี่เพชรบุรีมาต้องเป็นปลากระเบนไม่เหมือนที่อื่น
3: ใช่
0: และเห็นบอกว่าข้าวก็ไม่เหมือนใครด้วยไหมคุณแม่ข้าวทำยังไงฮะ
3: ข้าววันนี้เราต้มน้ำให้เดือดก่อน
0: อ่ะฮะ
3: ต้มเดือดแล้วพอใส่ข้าวไปก็ประมาณสัก25นาทีแล้วก็ต้องมาตักใส่กระบะเนี่ยไปล้างน้ำ
0: คือพอข้าวสุกแล้วต้องเอาข้าวไปล้างน้ำอีกทีนึง
3: ใช่
0: ฮะอันนี้แปลกมากเลยทำไมต้องทำอย่างนั้นนะครับ
3: มันปอกข้าวก็จะได้ออก
0: เหมือนกับว่ามันจะได้ไม่มียาง
3: ถ้าเรากินข้าวที่เราหุงปกติใช่ไหมตักแล้วมันจะเป็น
0: พอใส่น้ำลงไปปุ๊บน้ำจะขุ่นเลย
3: ใช่
0: แต่ของเรานี่ขัดจนหมดใส่น้ำลงไปก็ไม่ขุ่น
3: ใช่แล้วเราต้องไปนึ่งอีก
0: ปกติน้ำข้าวแช่นี่ก็มีเคล็ดลับของแม่เป็นน้ำข้าวแช่ของแม่เป็นอะไรครับ
3: มันจะเป็นใส่ดอกมะลิกระดังงาอบฟันเทียน
0: เดี๋ยวเราไปสักชุดหนึ่งสองชุดไหมสองชุดให้น้องด้วยวันนี้ผมเลี้ยงโอ้โหนี่น่ากินมากเลยแล้วก็มานั่งกินบรรยากาศนี่สตรีทอาร์ตพี่เคยกินข้าวแช่แต่ไม่เคยกินสูตรเพชรบุรีเลยอันนี้ยอมรับ
1: วิธีทาน
0: กับวิธีกินเขาบอกว่าถ้าใครตักกลับมาใส่ในถ้วยเนี่ยเดี๋ยวโดนต้องตีมือใช่ไหม
1: ม
0: ัน
1: จะเป็นน้ำมันมันจะลอยต้องกินกลับก่อนแล้วค่อยกินข้าว
0: ครับเครื่องมันมีปลากระเบนแล้วก็ลูกกะปิหรือว่ากะปิคั่วและอันนี้คือ
1: ไชโป๊หวาน
0: ไชโป๊หวานอ่ะงั้นพี่ลองปลากระเบนก่อนเลยทีเด็ดของเขาหอมมากเลยอ่ะถ้าไม่บอกอ่ะก็ไม่รู้นะมันคือปลากระเบนแล้วแม่เขาทำอ่ะเขาไม่ได้เน้นรสจัดแต่ว่าเขาเน้นกลิ่นหอมคือมันเป็นข้าวแช่ที่เบารสชาติแบบลงตัวมากแต่ว่ากลิ่นมันหอมจริงคุณผู้ชมโดยเฉพาะแบบน้ำข้าวแช่เขานะแต่ที่มีเสน่ห์อย่างนึงคืออยากให้มากินที่ร้านเพราะอะไรมั้ยช้อนเนี่ยคือดูเหมือนไม่มีอะไรแต่ช้อนเนี่ยเวลามันลงไปโดนในถ้วยน้ำข้าวแช่ครับช้อนทองเหลืองหนาๆอย่างเงี้ยมันจะเย็นคุณผู้ชมแล้วเวลากินเข้าไปแล้วมันจะสดชื่นมากเลยอ่ะคือกลิ่นกระดังงามันเป็นกลิ่นที่แบบเราไม่ค่อยเจออ่ะแต่มันหอมสดชื่นจริงๆเรื่องของคุณแม่เขาอะไม่มีไหนที่รสจัดเลยเขาจะเน้นที่ความหอมกะปิคั่วก็หอมปลากระเบนก็หอมไชโป้ก็หอมและรสจะไม่จัดจ้านรสจะเบาๆแต่ได้ความหอมแล้วแต่ละอันอะมันหอมกลิ่นที่ต่างกันกะปิเนี่ยถ้าเดาไม่ผิดนะผมได้กลิ่นเหมือนมีมะพร้าวด้วยพี่เพิ่งร้านแรกจัดให้หมดก่อนเดี๋ยวค่อยไปร้านต่อไปอีกหนึ่งอาหารที่น้องเซร่าจะพาผมไปกินก็ถือได้ว่าเป็นของขึ้นชื่อของเมืองเพชรบุรีเลยนะครับโอ้โหนี่พามาอีกแล้วเซร่ารู้ใจพี่พามาหาแต่ของกินนะครับสวัสดีครับผม
4: สวัสดีครับ
0: อันนี้คือน้องเกลน้องเกลกำลัง
4: ปิ้งข้าวเกียบค่ะ
0: อันนี้ไม่เรียกปิ้งแล้วเรียกเผาแล้วล่ะชวนคุยแป๊บเดียวเผลอแสดงว่ามันปิ้งยากใช่ไหม
4: ปิ้งยาก
0: นี่เมื่อกี้เราทักทายกันแค่พนมมือไหว้คุณผู้ชมไม่เลย โอ้อันนี้คือเขาเรียกข้าวเกี๊ยบอะไรครับ
3: ข้าวเกี๊ยบงาดำเพชรบุรีค่ะ
0: พี่เคยเห็นเหมือนทางภาคเหนือหรืออะไรเขาก็มีประมาณนี้มันเหมือนกันไหม
3: ของภาคเหนือจะเป็นคือไม่ใส่มะพร้าวค่ะจะเป็นคล้ายๆอารมณ์ประมาณนี้จะอาจจะเป็นคนละแป้งแล้วก็ในส่วน
0: แล้วที่เขาข้าวแคบสุโขทัยอ่ะมันก็หน้าตาคล้ายๆกันแบบนี้
3: ใช่ค่ะหน้าตาเขาจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่มีมะพร้าว
0: แล้วมันเป็นของหวานหรือเป็นของคาวเนี่ย
3: เป็นของหวานค่ะ
0: อันนี้มันจะมีแบบที่มันม้วนๆนี่คือยังไง
3: เป็นม้วนๆจะเป็นในลักษณะคือเราคือเขาเรียกว่าอะไรอ่ะทำให้มันขึ้นรูปสวยอะค่ะ
0: อ๋อแต่ถ้าแบบโบราณต้องเป็นแบบนี
3: ้ใช่ค่ะอันนี้แบบโบราณเลย
0: ต้องกินแบบดั้งเดิมอร่อยไ
3: หม
0: มันหอมมะพร้าวพี่ไม่รู้ว่ามันเพราะอะไรแต่ว่ามันมีความหนึบด้วยอ่ะ
3: มีความหนึบจากตัวมะพร้าวด้วย
0: ที่เคยกินมาที่มันแข็งแต่อันนี้มันจะแบบกรอบแล้วก็หนึบหนึบมันทำให้เราเคี้ยวเพลินๆเรื่อยๆ
3: จะมีเนื้อสัมผัสแต่ละแบบอ่ะไม่เหมือนกันค่ะขึ้นอยู่กับการผสมแป้งด้วยแล้วก็วัตถุดิบด้วยอ
0: ันนี้ก็คือสูตรโบราณเลย
3: ใช่ค่ะ
0: หนูเรียนจบอะไรครับ
3: หนูเรียนจบธุรกิจระหว่างประเทศค่ะ
0: แล้วทำไมถึงตัดสินใจแบบมาทำธุรกิจที่บ้านเลยล่ะ
3: เรารู้สึกเฮ้ยตรงนี้มันเป็นงานเขาเรียกว่าอะไรอิสระมากกว่าด้วยกับที่การทำงานจะตื่นเวลาไหนจะทำยังไงก็ได้อย่างที่บอก
0: ก็เลยตัดสินใจมาช่วยคุณแม
3: ่ใช่ค่ะ
0: ต้องบอกว่าคุณยายสูตรคุณยายนี่กี่ปีแล้วครับ
3: ประมาณ100กว่าปี
0: ฮะ
3: เหมือนมาเป็นสินค้าที่มีตั้งเดิมมาอยู่
0: แล้วแปลว่าเป็นตั้งแต่รุ่นคุณทวดเลยก็ว่าได
3: ้ใช่ค่ะ
0: ของเพชรบุรีเนี่ยมันต่างกับที่อื่นยังไงเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นชื่อเป็นข้าวเกี๊ยบเพชรบุรีเนี่ยเขาบอกว่ามันไม่เหมือนที่อื่น
3: ที่ไม่เหมือนของที่อื่นเลยคือน้ำตาลตะโนด
0: มันก็เลยจะหอมจะเหนียว
3: ใช่ค่ะ
0: นี่สมัยก่อนเขาต้องย่างแบบนี้
3: ใช่ค่ะพลิกมา
0: โอ้โหเฮ้ยไม่ผมทำไม่เป็น เคยดูใน YouTube ทำไม่เป็นรู้เขารู้อายุเลยเนี่ยทำหน้านี้รู้อายุเลยจบเลยเขาจะย่างกันอย่างนี้นะ
3: ใช่ค่ะเหมือนให้ความร้อนมันทั่วด้วยค่ะดูคล่องมาก
0: อ้าวเซล่านี่พูดแบบมีความในนะเราไปดูวิธีทำกันดีกว่าเนาะว่าเขาทำกันยังไงกว่าจะออกมาเป็นข้าวเก็บงาแบบสูตรเพชรบุรีแบบนี้ครับอันดับแรกมีอะไรบ้างครับเดี๋ยวพี่ผสมเลย
3: อันดับแรกนะคะก็คือจะมีแป้งข้าวค่ะ
0: ข้าว
3: ใช่ค่ะ
0: เอาไปโม่ต้องทิ้งให้ตกตะกอนต้องหมักอะไรไหมหรือใช้ได้เลย
3: ทิ้งไว้ประมาณ1คืนค่ะก็จะได้เนื้อตัวเขาเรียกว่าตัวแป้งมากนิดนึงอะค
0: ่
3: ะ
0: เอาหมดเลยนะ
3: ค่ะหมดเลยค่ะ
0: อันนี้เหมือนกับเอาแป้งแล้วก็เอาน้ำมาด้วยถ้าบางที่เขาจะเอาแค่แป้งที่ตกตะกอนอย่างเดียวใช่ไหม
3: ใช่ค่ะ
0: อันนี้เราเอาน้ำที่โม่แป้งมาด้วยนิดนึงครับหลังจากนั้นเป็นอะไรต่อ
3: ครับงาดำค่ะแล้วก็ต่อไปเป็นตัวน้ำตาลค
0: ่
3: ะ
0: อันนี้แหละทีเด็ดที่บอกว่าเป็นน้ำตาลตะโนด
3: ใช่ค่ะน้ำตาลตะโนดค่ะใส่ครึ่งหนึ่งค่ะค่ะแล้วก็บีให้ละลายค่ะ
0: ถ้าเป็นโบราณสมัยคุณยายต้องเอามือคุณผู้ชม
3: ใช่ค่ะแบบขยำเลย
0: ใช่เพราะว่าเขาจะต้องบีให้แบบให้รู้สึกว่ามันไม่เหลือเม็ดทรายอ่ะหลังจากนั้นใส่อะไรต่อครับ
3: เป็นมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวแก่ด้วยค่ะตัวนี
0: ้ทึนทึกไหมหรือว่าแก่
3: ไม่ค่ะแก่เลยค่ะ
0: เอาแก่เลยนะ
3: ใช่ค่ะ
0: หลังจากนั้นก็เกลือไหม
3: เกลือค่ะหยิบมือค่ะ
0: นิดเดียวนิดเดียวนะครับมันดูเหมือนง่ายนะ
3: ใช่ค่ะมันง่ายค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าคือจะมีเคล็ดลับในตัวของน้ำตาลนี่แหละค่ะ
0: คือมันต้องเลือกวัตถุดิบแต่วิธีทำอาจจะไม่ยากแต่ต้องเลือกวัตถุดิบเป็นอย่างข้าวจะไม่ต้องเลือกเป็นข้าว
3: ข้าวจำเป็นค่ะจะต้องเป็นตัวเม็ดที่สวยนิดนึงมันจะไม่ใช่เหมือนกับเป็นข้าวที่หุงนะคะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรเราจะไม่ได้ใช้เป็นปลายข้าวซะทีเดียวค่ะอันนี้เราเลือกให้มันเป็นเม็ดนิดนึงใช่ค่ะก็จะได้เรียบร้อย
0: แล้วเดี๋ยวก็ไปหยอดกันก็หลังจากผสมแป้งเสร็จแล้วก็มาถึงขั้นตอนการอันนี้เขาเรียกอะไร
3: การละเลงค่ะ
0: การละเลง
3: ขึ้นรูป
0: เซร่าเคยมาดูยัง
3: ยังไม่เคย
0: นี่ขนาดคนเพชรบุรียังไม่เคยเห็นเลยนี่
3: ไม่เห็นเลยเราจะใช้ประมาณเนี้ยค่ะ1ช้อนแล้วก็ให้สวยงามนิดนึงค่ะเราก็ทำให้มันแบบเป็นวงๆนิดนึงแล้วก็ปิดเลยมันคล้ายอารมณ์ข้าวเกี๊ยบปากหม้อแบบนั้น
0: ข้าวเกี๊ยบปากหม้อเลยเนา
3: ะ
0: อันนี้มันเป็นเตาฟืนด้วย
3: ใช่ค่ะ
0: เตาคันนี้โอ๊ยเขาเรียกเตาอะไรเกี๊ยวทำไมมันดูแบบมันดูขังมากอ
3: ่
0: ะ
3: มันเหมือนเป็นเขาเรียกว่าเหมือนก่อเองมากกว่าแต่ทีนี้อันนี้จะได้แล้วค่ะนี่ค่ะเราก็ตักขึ้นมาแบบน
0: ี้โอ้ยร้อนอ่ะร้อน
3: อยากชิมไหม
0: กินสดๆได้เหรอครับ
3: ได้ค่ะเป็นไงคะเหมือนทองม้วนเลยไหม
0: เหมือนทองม้วนสดเนื้อจะออกไปทางพวกขนมกล้วย
3: คล้ายๆอารมณ์พอมอนิ่มค่ะแต่ว่ามันมีมะพร้าวด้วย
0: เสน่ห์ของมันคือมันมีกลิ่นควันไฟมันมีอะไรพวกนี้ด้วยแหละมันแบบแบบโบราณนะเราต้องอนุรักษ์ไว้เน
3: า
0: ะแคะเสร็จแล้วได้เป็นแผ่นเสร็จแล้วหลังจากนั้นไปทำอะไรต่อครับ
3: เราก็จะเอาไปตากแดดค่ะใช
0: ่ที่เราเดินผ่านมาเยอะๆ
3: ใช่ค่ะ
0: ตากนานแค่ไหนอะ
3: ตากประมาณสัก 3-4 ชั่วโมงค่ะหลังจากที่ตากแดดเสร็จเราก็จะไปอบนะคะหรือว่าไปย่างนั่นเอง
0: ก็คือที่เราไปกินที่เรากินตอนแรก
3: ใช่ค่ะนั่นเลย
0: แต่ถ้าเกิดเวลาคนจะมาซื้อไปก็ซื้อแบบไม่ย่างไปก็ได้
3: ได้ค่ะมี2แบบเลย
0: อบกับย่างจะไม่เหมือนกัน
3: ไม่เหมือนกันค่ะอบจะเป็นเหมือนคล้ายๆเป็นตู้อบก็คือจะสีมันจะเสมอทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดเป็นย่างก็คือเหมือนลูกค้าสามารถเอาไปทำเองเป็นเพิ่มเมนูเองได้
0: แล้วแต่ใครอยากสนุกเองย่างเองหรือจะเอาแบบสำเร็จรูปก็มีหมดเลยเรากิน ขนมแล้วเราไปอะไรกันต่อเลยเซราแต่หน้าเซราเนี่ยดูแบบว่าจะไปกินไม่ไหวแล้วใช่ไหมตอนนี้เซราอิ่มแล้วเหรอถามจริง
1: ยัง
0: ของพี่นี่ได้แค่ติ่งเดียวเลยนะตอนนี้ในท้องเนี่ยยังได้อีกเยอะมากเลยเซราหน้าดูอิ่มแล้วเดี๋ยวเราให้เซรานำไปเที่ยวกันต่อดีกว่าวันนี้ขอบคุณเกลมากครับผม
1: ขอบคุ
0: ณคร
1: ับ อาหารเด่นของเพชรบุรีอีกอย่างหนึ่งนะคะก็จะเป็นก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงค่ะที่บุกจับ
0: ก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงเหมือนพี่เคยกินนะแต่ว่าจำไม่ได้แล้วมันพิเศษยังไงหรือมีอะไรคือเขาบอกก๋วยเตี๋ยวน้ำแดงหมายความว่าไง
1: จะเป็นก๋วยเตี๋ยวที่น้ำของเขาจะใส่พวกซีอิ๊วพวกเครื่องเทศเนี่ยค่ะจะมีรสหวานนิดนึงแต่ว่าจะกินคู่กับซอสพริก
0: มีอะไรบ้างมีเนื้อมีหมูมีลูกชิ้นปลาหรืออะไรยังไง
1: โดยปกติทั่วไปก็จะมีแค่เนื้อกับหมู
0: ต้องชิมครับเดี๋ยวจัดมาเลยดีกว่าคุณผู้ชมโอ้โหจะดูไปก็คล้ายๆพวกแบบก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นหรือว่าเนื้อตุ๋นของกรุงเทพแต่เขาบอกว่าที่ต่างคือน้ำซุปแล้วก็ที่แปลกมากคืออันนี้คือซอสพริกอ่ะมันก็ไม่เหมือนซอสพริกกรุงเทพด้วย
1: อันนี้เขาจะผสมเองค่ะจะมีพวกน้ำตาลตะโนดแล้วแต่สูตรของแต่ละร้านเลย
0: คือเอานี้มาใส่
1: ใช่ค่ะบางคนก็จิ้ม
0: ใส่ก็ได้จิ้มก็ได้อ่ะงั้นเราใส่เดี๋ยวไม่ได้หนูเทก่อนเลยแต่พี่ยังไม่เคยชิมน้ำแดงพี่ต้องชิมก่อนเทโอ้กลิ่นหรือรสเนี่ยมันคล้ายกับก๋วยเตี๋ยวเนื้อที่เราเคยกินแต่ว่าตัวน้ำซุปอะครับมันจะไม่ฉุนด้วยสมุนไพรแต่ว่ามันจะกลมกล่อมด้วยรสชาติของเครื่องปรุงลองใส่ซอสพริกบ้างคือแบบนี้ไม่ต้องใส่เครื่องปรุงเลยเนาะคือคุณผู้ชมคือซอสพริกเขาอะมันไม่ได้มีแค่รสเผ็ดหรือหวานอย่างเดียวมันมีเปรี้ยวมันคือรสซอสพริกมันกลมกล่อมอะมันมีครบรสอะแล้วเครื่องนะคุณผู้ชมนี่อันนี้ผมสั่งเนื้อของเซราเป็นหมูนะนี่ครับลูกชิ้นเนื้ออร่อยน้ำจิ้มอร่อยลูกชิ้นก็อร่อยคือให้กินเยอะกรุบกรับกรุบๆเด้งๆในปากนี่แต่อร่อยจริงคุณผู้ชมผมอิจฉาคนเพชรบุรีนะเนี่ยอร่อยทุกอย่างเลยเนี่ยก็คือถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยก๋วยเตี๋ยวก็ต้องน้ำแดง
1: ใช่ค่ะน้ำแดงซอสพริก
0: บอกได้เลยว่าทุกคนมากินรับรองว่าถูกปากแน่นอนเพราะเป็นรสชาติที่คุณชินกันอยู่แล้วแต่พอเพิ่มเครื่องปรุงแบบน้ำแดงแบบเพชรบุรีเข้าไปแล้วก็ซอสพริกเข้าไปมันเลยทำให้กลายเป็นก๋วยเตี๋ยวที่พิเศษขึ้นมาเลยอยากให้ลองมาชิมกันที่เพชรบุรีนะครับสุดยอดเซราพาพี่มากินอะไรแล้วครับ
1: นี่จะเป็นร้านโอทึงค่ะลอดช่องน้ำตาลข้น
0: โอทึงในความหมายพี่เนี่ยมันคือแบบน้ำตาลที่ใส่ในเฉาก๊วย
1: เป็นน้ำตาลที่เอามาเคี่ยวเป็นสีดำ
0: อ๋อเขาจะเรียกน้ำตาลโอทึงเป็นสูตรพิเศษของที่นี
1: ่ใช่ค่ะ
0: สวัสดีครับโอ้ยเจ้าของร้านมาเสิร์ฟเองเลยครับรับครับ
5: แล้วร้านเราเป็นพวกเราช่อง
0: เอาพี่เชิญนั่งเลยดีกว่าถ้าอย่างนั้นผมมีเรื่องสงสัยอยู่แล้วเมื่อกี้เห็นน้องเซน่าแนะนำว่าถ้ามาเพชรบุรีเนี่ยต้องมาชิมอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะครับขอชื่อ
5: ลอดช่องน้ำตาลตโนดครับผม
0: ลอดช่องน้ำตาลตโนด
5: ใช่ครับ
0: แต่เห็นเขาบอกว่ามันมีโอทึงคืออะไรพี่ผมแปลกใจมาก
5: เอาน้ำตาลตโนดมาเคี่ยวเป็นสีดำเขาเรียกว่าโอทึง
0: ซึ่งที่ผมเห็นก็คือตัวนี
5: ้ใช่
0: เดี๋ยวนี้ที่เขาฮิตกันไปใส่แก้วชาไข่มุกหรือว่าใส่กาแฟก็คืออันนี้เลย
5: ใช่ครับผม
0: และที่สำคัญคือลอดช่องตัวลอดช่องก็ไม่เหมือนที่อื่นนะ
5: ไม่เหมือนครับผมของผมจะนุ่มเหนียว
0: มันเหมือนลอดช่องสิงคโปร์นะพี
5: ่สิงคโปร์ครับ
0: หอมมากแล้วยิ่งมันหอมเป็นพิเศษเพราะโอทึงด้วยเน
5: า
0: ะ
5: ใช่น้ำตาลตโนดเนี่ยครับเรามาเคี่ยวก่อนนะเคี่ยวใช้เวลานาน
0: พี่กี่ไปเอาสูตรนี้มาจากไหนคือของคุณพ่อจากเมืองจีนเลย
5: เตี๋ยวเป็นต้นคิดเตี๋ยวมาจากเมืองจีนฮะ
0: อันนี้ที่ของน้องกินคืออะไรคร
5: ับ อันนี้จัมบ้าครับผมเป
1: ็
5: นปังโก้ปังกรอบอร่อยครับปังโก้ปังโก้ด้วย
0: คือจัมบ้าเนี่ยมันหมายถึงหลายๆอย่างรวมกันถูกไหมครับ
5: เป็นปังโก้กับขนมปังคนโบราณนะฮะสมัยก่อนนะเขาเรียกไม่ถูกไงคนมันต้องนอกเมืองเนี่ยเขาเรียกจัมบ้าแต่ตั้งแต่เตี้ยผมก็เรียกจัมบ้ามาตลอด
0: ถ้าใครได้ยินชื่อแบบโอ๊ยน้ำตาลตโนดแล้วคุณผู้ชมจะคิดไปก่อนเลยมันต้องหวานบาดคอผมบอกเลยไม่จริงแล้วผมเลยยอมรับเลยว่าพี่กี่กับเตี๋ยเนี่ยแบบสุดยอดจริงๆคือเขาดึงจุดเด่นของน้ำตาลตโนดคุณผู้ชมน้ำตาลตโนดเนี่ยจุดเด่นมันไม่ใช่ความหวานนะจุดเด่นมันคือความหอมคร
5: ับ
0: ซึ่งพี่กี่เขาดึงมาอยู่ในไอศครีมได้แบบเต็มที่มากผมบอกเลยมันหอมเสร็จแล้วเขาเอาความมันของกะทิมาใส่ความมันกะทิเนี่ยมันไปลดความหวานน้ำตาลตโนดมันทำให้ลงตัว
5: ใช่
0: เดี๋ยวก่อนจะกินให้หมดขอบคุณพี่กี่ก่อนดีกว่าวันนี้พี่กี่มาให้ความรู้เยอะมากเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับมาอีกแล้วของกินอีกแล้วอะไรเนี่ยผมสวัสดีครับอันนี้พาพี่มาดูอะไรนะ
1: ขนมจีนทอดมัน
0: อันนี้ก็กำลังทอดมันอยู่เลยถามนิดนึงแล้ว พอใบกะเพราไม่เหมือนที่อื่นปกติที่อื่นก็คือถั่วฝักยาวแล้วก็ทอดเลยอันนี้เป็นสูตรเพชรบุรีเหรอครับหรือเป็นเฉพาะร้านเรา
6: ส่วนมากจะใส่ใบกะเพราเท่านั้นแหละ
0: ส่วนใหญ่เพชรบุรีจะทอดใส่ใบกะเพรากันไม่เหมือนใคร
6: แต่ว่าผมปั้นไม่เหมือนคนอื่นเขาของผมห่อกะเพรา
0: ก็คือทุกอันจะติดกะเพราไปด้วยอย่าให้เสียเวลาเราลองไปชิมกันเลยไหมสองชุดครับเดี๋ยวลองไปชิมดูว่าเป็นยังไงน่ากินมากซะหน้าคือคุณผู้ชมสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นแล้วมันต่างจากทอดมันที่อื่นเลยนะปกติของเราก็จะไม่มีใบกะเพราใช่ไหมอันนี้เขาจะมีใบกะเพรากรอบด้วยแล้วก็เนื้อทอดมันมันจะดูแบบเขาจะใช้ถั่วฝักยาวน้อยทำไมเส้นขนมจีนมันเข้ากับทอดมันได้เหรอแล้วมันเข้ากับน้ำจิ้มด้วยคุณผู้ชมคือขนมจีนเนี่ยมันจะแบบเหมือนลื่นๆแต่ทอดมันเนี่ยมันหนึบๆแล้วมันก็มีรสเผ็ดร้อนเหมือนเวลาเรากินน้ำยามันก็มีพริกแกงทอดมันมันก็มีพริกแกงอ่ะมันก็เข้ากันมันเป็นเนื้อหนึบๆแต่ผมว่าที่เด็ดนะผมชอบกลิ่นกะเพราพี่ชอบกลิ่นกะเพรากรอบมากเลยเซระมันทำให้แบบมันหอมเวลากินอ่ะอร่อยดีเห็นเซระบอกว่าน้ำจิ้มของสูตรคุณลุงเนี่ยเป็นสูตรที่ไม่เหมือนที่อื่นด้วย
1: จะพาไปด
0: ู
1: ส
0: ู
1: ตรการทำ
0: เขาให้ไปด
1: ู
0: ได้คือลุงแท้ๆเลย
1: เป็นลุงเขยค่ะ
0: โอเคอ่ะเดี๋ยวกินให้หมดแล้วไปดูสูตรกันครับคุณลุงครับผมวันนี้ขอมาล้วงสูตรหน่อยเมื่อกี้กินทอดมันแล้วเนื้อเด้งมากเนียนมากเลยครับผมอันนี้คุณลุงใช้ปลาอะไรครับ
6: อันนี้ปลาน้ำดอกไม้ครับ
0: ขูดเอาแต่เนื้อ
6: ครับ
0: หลังจากนั้นคุณลุงหิวน้ำหรือเอาน้ำแข็งมาทำไมคร
6: ับ ต้องเอาไว้เป็นส่วนผสมนิดหน่อยเพื่อให้เหนียวแล้วนุ่ม
0: เนี่ยมันเหนียวให้มันนวลเริ่มเลยดีกว่าอยากรู้ว่าน้ำแข็งมันจะช่วยยังไงบ้างเดี๋ยวคุณผู้ชมมาดูกันเนื้อปลาน้ำดอกไม้ขูดพริกแกงพริกไทยนิดเดียวเองเหรอเอาผมนึกว่ามันต้องใส่ไข่เยอะๆมันถึงจะเด้ง
6: แป้งมันครับ
0: เอาแล้วแป้งไปใส่น้ำทำไมอ่ะ
6: มันเป็นเทคนิคครับ
0: อ๋อไม่งั้นมันจะไม่กระจายสูตรนี้คุณลุงเอาจากใครมาครับ
6: คุณแม่ครับ
0: อ๋อนี่คุณแม่สอนเลยเหรอแสดงว่าเป็นสูตรเก่าแก่โบราณ
6: แม่ขายสัก50ปีแล้วแล้วก็มาผมของผมก็เริ่มขายตั้งแต่อายุ20ไปเลย
0: ก็โอ้โหถ้าลุงลงกันที่สูตรนี้ก็เกือบ100ปีแล้วสิโอ้โหสุดยอดคุณผู้ชมคือเมื่อกี้ระหว่างชวนคุยคุณอาจจะดูเพลินๆว่าคุณลุงนวดเพลินๆแต่ว่าคุณลุงอ่ะเขาออกแรงนะมันไม่ใช่แบบมาปุ๊บคนไม่ใช่นะเนี่ยมันบีบนะครับคุณลุง
6: ต้องกด
0: ถ้าไม่บีบมันจะไม่เหนียวถูกไหมครับ
6: ครับผม
0: มันต้องนวดให้เหนียวนะครับ
6: นวดให้ถึงอ่ะ
0: แล้วถ้าเนี่ยตีแล้วทำไมถ้าเราใช้เครื่องมีคนบอกว่าใช้เครื่องไม่เหมือน
6: ใช้เครื่องก็ได้ครับแต่ว่าบางทีมันของพวกนี้มันถ้ามันร้อนไปอ่ะถ้ามันมากไปมันก็คืนตัวในความคิดของผมนะ
0: ถ้าใช้เครื่องปั่นมันจะมีอุณหภูมิความร้อน
6: ใช่ๆ
0: แต่ถ้านวดด้วยมือเนี่ยเราใช้น้ำเย็นเนี่ยมันจะทำให้เหนียว
6: ใช่เนี่ยเสร็จแล้วครับแล้วก็ใส่ถั่ว
0: ใส่ถั่ววันนี้ถั่วฝักยาวสดๆนะครับเอาไปซอยบางๆยิ่งบางยิ่งอร่อยนะถั่ว
6: ครับผม
0: อันนี้เขาจะเน้นเนื้อปลามากกว่าเอาถั่วบางๆแค่พอให้มันกรุบกรอบเนาะ
6: ครับให้มันอยู่ตัว
0: พอคลุกเคล้าเสร็จอย่างเงี้ยเราต้องไปหมักไปพักอะไรไหมหรือเอาไปทอดได้เลย
6: ทอดเลยก็ได้แต่ว่าถ้าตามสูตรร้านผมต้องแช่เย็นก่อนเพื่อว่าเวลาเราเปิดน้ำร้อนไฟน้ำมันร้อนใส่ไปมันก็จะฟุ้งแบบเหมือนที่น้องเห็นเมื่อกี
0: ้อ๋อมันไม่ได้แช่เย็นเพื่อให้เนื้อมันแน่นหรือแล้วแต่แช่เย็นเพื่อให้เวลาไปทอดแล้วมันพองสวย
6: แล้วก็รักษาเนื้อปลาด้วย
0: รักษาเนื้อปลาด้วยไหม
6: เพราะว่าเป็นของสด
0: เวลาจะเอาไปทอดเนี่ยเอาออกจากที่เย็นไปแล้วทอดเลยอย่าไปวางทิ้งไว
6: ้ดีมาก
0: อาจจะดีมาก
6: ครับ
0: อันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมใครทำทอดมันคือทอดตอนที่ทอดมันเย็นๆจะดีมากอันนี้คุณลุงบอกเลยคุณลุงรู้สูตรทอดมันแล้วอยากรู้น้ำจิ้มเม
6: ื่
0: อกี้น้ำจิ้มรู้สึกทำไมมันไม่เหมือนที่อื่นน่ะเริ่มจากวันนี้ทำน้ำจิ้มโอ้โหพริกจินดาพริกแดงเอาแดงล้วนๆเลยเขียวไม่เอา
6: ครับผม
0: อุ้ยทำไมเยอะจังอ่ะ
6: ทุกความสวยงาม
0: กระเทียมไทยเกลือ
6: เกลือนี่ก็ใส่ไปเพื
0: ่อ
6: ไม่ให้พริกมันสลดน้ำส้มผสมน้ำตาลตะหนวดผสมค้างไว้1คืน
0: ทำไมต้องพักไว้1คืนนะฮะ
6: เพื่อให้น้ำตาลมันละลาย
0: อ๋ออันนี้เป็นเคล็ดลับนะคุณผู้ชมหมักไว้1คืน
6: ต้องทาน้ำ
0: แล้วก็ใส่น้ำเปล่านิดนึง
6: เจ้าชีสต้องบดให้ละเอียด
0: พอเสร็จแล้วก็นำไปปั่นคุณเคล็ดลับดีๆแล้วก็มุกฮาๆจากลุงนิกมากเลยนะครับผมขอบคุณนะครับ
6: ขอบคุณครับ
0: สำหรับอาหารของฟู้ดเวิร์คในวันนี้นะครับวันนี้ผมได้ไอเดียมาจากก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องนะครับผมจะลองเอาก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่องเนี่ยมากินกับขนมจีนในแบบของชาวเพชรบุรีที่กินคู่กับทอดมันแต่ว่าผมจะปรับเครื่องก๋วยเตี๋ยวหลอดให้เป็นอาหารทะเลซึ่งเป็นของขึ้นชื่ออีกอย่างของเพชรบุรีนะครับอันดับแรกไม่มีอะไรมากผมเตรียมเห็ดหอมนะครับเราจะหั่นเห็ดหอมไว้ก่อนหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับเห็ดหอมไปแช่น้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมหลังจากนั้นก็หมี่เต้าหู้ครับวันนี้เราได้เป็นเต้าหู้แข็งนะครับสำหรับทำผัดไทยนี่แหละครับผมหั่นเป็นชิ้นพอประมาณนะครับไชโป๊หวานครับต้องเอาไปล้างก่อนนะครับไชโป๊จะรสจัดมากถ้าคุณนำมาใช้เลยหลังจากนั้นไม่มีอะไรมากครับผมเราเริ่มใส่น้ำมันลงไปในกระทะเลยครับ
7: ใส่ของที่ถูกย่างลงไปก่อนนั่นก็คือเห็ดหอมที่เราหั่นไว้ผมเริ่มจากกุ้งลงไปก่อนนะครับแล้วก็หอยนิวซีแลนด์นะครับผมแล้วก็ตามด้วยหมึกนะครับผมผัดไปเรื่อยๆนะครับผมหลังจากนั้นก็ใส่ไชโป้ลงไปนะครับไชโป้

โอ้เอาไปผัดกับน้ำมันจะยิ่งช่วยหอมมากขึ้นนะครับแล้วก็ปรุงรสนะครับอันดับแรกเริ่มจากน้ำมันหอยก่อนเลยครับแล้วก็น้ำตาลทรายลงไปนะครับประมาณสักหนึ่งช้อนนะครับผมซีอิ๊วขาวอีกหนึ่งช้อนครับรสชาติไม่ต้องจัดมากนะครับเพราะเดี๋ยวเราจะมีน้ำจิ้มด้วยนะครับผมใส่เกลือลงไปเล็กน้อยไม่ต้องเยอะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดก็จะแต่งสีด้วยซีอิ๊วดำเล็กน้อยเลยคุณผู้ชมอย่าใส่เยอะหลังจากนั้นสิ่งที่จะทำให้ก๋วยเตี๋ยวหลอดอร่อยนั้นต้องมีพริกไทยป่นนะครับประมาณนี้แล้วเดี๋ยวพอเราผัดใกล้ๆสุกสิ่งที่

0: ได้หน้าของก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำจิ้มก๋วยเตี๋ยวหลอดกันครับผมอันดับแรกที่เราต้องใส่ลงไปก็คือซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวประมาณ2ช้อนนะครับแล้วก็น้ำตาลครับกะน้ำตาลวันนี้เราใช้น้ำตาลตะโหนดนะครับน้ำตาลอีก2ช้อนเหมือนกันครับอันนี้คือส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสหวานคุณผู้ชมแล้วก็ซีอิ๊วดำเล็กน้อยนะครับก็เดี๋ยวรอให้น้ำตาลละลายนะครับแบบนี้ส่วนของน้ำจิ้มที่ให้รสเปรี้ยวนะครับวันนี้เป็นพริกชี้ฟ้านะครับผมเอาไปตำนะครับแล้วก็ใส่ลงไปในส้มสายชูเลยแค่นั้นไม่มีอะไรมากเลยคุณผู้ชมเดี๋ยวเวลารับประทานเนี่ยเราก็จะมาแล้วแต่ว่าใครชอบหวานมากเปรี้ยวน้อยเราก็จะมาปรุงกันอีกทีตอนนั้นนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะมาจัดจานให้ดูว่าขนมจีนทรงเครื่องกับเครื่องทะเลออกมาจะหน้าตาน่ารับประทานขนาดไหนครับครับจัดจานก็มีขนมจีนนะครับแล้วก็มีถั่วงอกครับวางลงไปข้างๆได้เลยนะครับเครื่องทะเลนะครับแล้วแต่ชอบลงไปได้เลยครับแล้วผมก็จะราดด้วยน้ำจิ้มที่เป็นซีอิ๊วดำนะครับถ้าใครชอบเปรี้ยวนะครับก็ใส่นี่ครับพริกดองน้ำส้มลงไปก็จะช่วยให้กลมกล่อมมากขึ้นนะครับโรยหน้าด้วยกุ้งแห้งนะครับแล้วก็โรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวครับเสร็จแล้วที่ขาดไม่ได้ก๋วยเตี๋ยวหลอดปกติเราจะรับประทานอะไรกับอะไรที่มันมีความกรอบเพราะฉะนั้นวันนี้ผมเราจะเสิร์ฟคู่กับข้าวเกี๊ยวงาเสิร์ฟมาแบบนี้เลยครับเป็นขนมจีนทรงเครื่องน้ำจิ้มตาลตะโหนดครับเอาละครับผมอยากให้เซราลองชิมฝีมือพี่ไอเดียอันนี้มาจากทุกอย่างที่เจอในวันนี้ชัยโป้มาจากชัยโป้หวานของร้านข้าวแช่ขนมจีนก็มาจากร้านขนมจีนกับทอดมันแล้วก็นี่ข้าวเกี๊ยวก็เอามาแทนพวกแบบเกี๊ยวกรอบหรือว่ากากหมูอะไรอย่างนี้นะแล้วก็วัตถุดิบทะเลก็เป็นของขึ้นชื่อของเพชรบุรีอยู่แล้ว
1: อร่อยค่ะ
0: รสชาติเนี่ยก็เหมือนกับก๋วยเตี๋ยวหลอดทรงเครื่อง
1: ค่ะหนูกำลังพยายามนึกจุ๋ว
0: น่า
1: จ
0: ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวเราเอามากินคู่กับขนมจีนเซรากินแล้วเป็นยังไงรู้สึกว่าจานนี้มันมีแบบรสชาติแบบเพชรบุรีอยู่ไหม
1: ค่ะมีความเป็นเพชรบุรีตรงที่เป็นวัตถุดิบหลายๆอย่างของเพชรบุรีไม่คิดว่าจะสามารถนำมารวมกันได
0: ้ทีนี้ต้องบอกว่าไอเดียที่ได้เนี่ยหลักๆเลยต้องขอบคุณคุณลุงของเซราเพราะว่าทำให้พี่รู้สึกว่าขนมจีนมันกินกับทอดมันที่น้ำจิ้มมันหวานเปรี้ยวแล้วก็เราไม่เคยกินมาก่อนเลยคิดว่าขนมจีนมันน่าจะกินกับอะไรอย่างอื่นได้อีกก็เลยลองนึกว่าเอ๊ะมันน่าจะกินกับอาหารจีนได้เนาะสไตล์แบบซีอิ๊วดำสไตล์อย่างเงี้ยแล้วปรากฏว่าพอลองทำออกมาถือว่าเข้ากันนะครับคุณผู้ชมผมว่าอร่อยเลยแหละต้องบอกว่าวันนี้รู้สึกดีใจมากที่แบบน้องเซราคือเราต้องบอกวันนี้เรารู้สึกสนุกมากเพราะว่าคนที่มาพาเราเที่ยวเนี่ยเป็นคนในพื้นที่จริงๆแล้วก็ร้านบางร้านเนี่ยก็อาจจะเป็นร้านที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วหรือบางร้านเนี่ยคนก็อาจจะไม่รู้จักเลยหรือบางที่อย่างเช่นข้าวเกี๊ยวเนี่ยหลายๆคนไม่รู้เลยนะว่าอยู่ตรงนี้แม้กระทั่งคนเพชรบุรีเองบางคนก็ยังไม่รู้ว่ามีเราวันนี้เซราก็พาผมไปรู้จักพามากินข้าวแช่โบราณพามารู้จักกับขนมอร่อยๆแล้วก็พามารู้จักกับวิธีกินขนมจีนที่แปลกใหม่สำหรับผมต้องบอกว่าเพชรบุรีเป็นอะไรที่มีเสน่ห์มากกว่าแค่ทะเลแต่จริงๆแล้วอาหารนะครับวัฒนธรรมวิถีชีวิตแล้วก็รูปแบบชุมชนที่ยังคงเสน่ห์แบบดั้งเดิมเอาไว้วันนี้ต้องขอบคุณเซรามากที่อยู่กับพี่ทั้งวันเลยแล้วก็สนุกจริงๆวันนี้ผู้ชมและที่ทั้งวันอิ่มมากๆเลยครับผมวันนี้ขอบคุณเซรามากครับผมขอบคุณครับและเดี๋ยวเราจะลากันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าลูกสาวผมเนี่ยป่วนเหลือเกินเดี๋ยวเราไปจัดการกันก่อนดีกว่าทำไมถึงแสบขนาดนี้เนี่ยคุณผู้ชม

หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังพิเศษด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: การมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: แล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี่ก็เลยลอง

0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมี

0: วยใช่ไหมครับภาพที่เห็นนี้เป็นฝีมือของนักวาดภาพประกอบที่ชื่อว่าคุณต้องการนะครับหลายๆคนก็คงคุ้นเคยกับลายเส้นของเขาเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าหลายๆคนก็คงทราบเหมือนกันกับผมว่าที่มาของสีสวยๆที่นำมาวาดภาพประกอบของคุณต้องการนี้นะครับมาจากรอบๆตัวนี่ฮะไม่ว่าจะเป็นดอกไม้ผลไม้พืชผักสมุนไพรต่างๆนะครับเธอนำมาสกัดเป็นสีนะครับเพื่อที่จะมาทำงานศิลปะนะครับวันนี้ Greenery พามาบุกถึงบ้านคุณต้องการเลยนะครับที่อำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับเพราะว่าวันนี้เราจะมาร่วมกันทำงานศิลปะแบบออร์แกนิกกันครับต้องการครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: นี่กำลังเก็บ
1: พริกฝรั่ง
0: พริกฝรั่ง
1: ค่ะ
0: ซึ่งเป็นหนึ่งในวัตถุดิบที่จะมาใช้ในการทำสีเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช่ๆเป็นสีสำคัญสีหนึ่งของที่เลย
0: มันก็จะเป็นเม็ดๆแดงๆอย่างนี้นะครับจริงๆแล้วเขาเอาไว้ทำอะไรครับพริกฝรั่ง
1: เป็นวัชพืชเฉยๆอะค่ะบางคนเดี๋ยวนี้เขาปลูกประดับกันด้วย

0: มันน่ารักดี
1: อ๋
0: อกินไม่ได้นะคะ
1: เอาเหรอครับที่ชื่อว่าพริกที่ชื่อว่าพริกนี่ไม่ได้เอามาปรุงอาหารได
0: ้พริกฝรั่งคิดว่าใบกับต้นมันเหมือนพริกเขาก็เลยเรียกพริกฝรั่งแต่จริงๆตอนเด็กๆพี่เคยเล่นเป็นเลือด
1: อ๋อเพราะว่าโอ้ย อ๋อบีบปิดออกมาแล้วมันมีสีเลย
0: ใช
1: ่อ๋อ
0: ลอง
1: ไหมซึ่งอันนี้คือแบบว่าถูกบันทึกไว้อยู่ในความทรงจำว่าอันนี้เขาให้สีได้
0: ใช่ใช่
1: ซึ่งให้ผมเดาก็จะเป็นพืชที่ให้สีแดง
0: ใช่แต่จริงๆสีแดงอมส้ม
1: อ๋อเป็นแดงอมส้ม
0: ใช่มันไม่มีอะไรที่ให้สีแดงเหมือนสีน้ำจากหลอดเลยอะ
1: โอเคฮะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในสีที่มาเก็บนะครับเดี๋ยวน่าจะมีสีอื่นด้วยใช่ไหมครับ
0: เดี๋ยวเราไปเก็บดอกอัญชันกับใบอัญชัน
1: แ
0: ล้วก็มีกระบือ7ตัว
1: ผมพืชใช่ไหมครับไม่ใช่สัตว์ใช่ไหมครับโอเคอ่ะไปดูว่าเดี๋ยวจะเป็นพืชหน้าตาเป็นยังไงและให้สีอะไรดอกอัญชันครับซึ่งน่าจะให้สีม่วงหรือฟ้าอะไรประมาณนี้ป่ะครับ
0: ใช่ค่ะเป็นสีจำเป็นของพี่แล้วก็บีบมะนาวนิดนึงมันก็เป็นสีม่วงได้สองสีแล้วก็ที่มีประโยชน์เดี๋ยวเราเก็บไปด้วยก็คือใบอัญชัน
1: ครับ
0: เราใช้สีเป็นสีเขียวได้เลย
1: ใบก็ใช้ได้เหรอครับพี่
0: ใช่ค่ะ
1: นอกจากอันนี้แล้วมีสีอะไรอีกครับมีต้นอะไรอีก
0: กระบือ7ตัว
1: กระบือ7ตัวครับใบเขาก็จะเป็นใบยาวๆอย่างนี้แล้วก
0: ็2สี
1: เป็น2สีด้านหน้าจะเป็นสีเขียวด้านหลังเป็นสีแดงอันนี้ให้สีอะไรครับพี
0: ่น้ำตาลแดงๆหน่อยเหมือนคล้ายๆหลังใบแต่ว่าออกน้ำตาลกว่า
1: ครับ
0: ค่ะ
1: นอกจากอันนี้กระบือ7ตัวแล้วนะครับมีต้นไม้อื่นอีกไหมครับมีสีอื่นอีกไหม
0: ที่มีบีทรูทที่ซื้อมาคั้นกินก
1: ็
0: ใช้ได้ด้วย
1: ครับโอเคฮะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราได้วัตถุดิบในการทำสีมาแล้วพี่ต้องการจะเอามาทำอะไรปั๊บนี่ฮะจากในสวนนะครับเก็บวัตถุดิบแล้วนะครับตอนนี้ก็ตามพี่ต้องการเข้ามาอยู่ในครัวไม่รู้ว่าจะมาทำอาหารให้ผมกินหรือเปล่าทำอะไรครับทำอะไรครับพี่ต้องการ
0: น้ำแยกกากกินกันค่ะตั้งใจที่จะใช้บีทรูทอยากได้ทำสีด้วยเช้าขึ้นมาพี่ทำเลยดื่มน้ำผักผลไม้แยกกากอยู่แล้วทุกวัน
1: เป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพที่ทำดื่มแล้วทุกวันใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ขออนุญาตดูหน่อยครับกากบีทรูทนะครับซึ่งเราจะเอาอันนี้ไปทำเป็นสี
0: ใช่ใช
1: ่น้ำผักผลไม้ออร์แกนิกขออนุญาตชนครับเชียร์สทำชื่นใจแล้วเกินอันนี้จะให้สีอะไรครับพี่ต้องการ
0: สีแดงอมชมพู
1: แดงอมชมพูนะครับครับตอนนี้วัตถุดิบที่ทำสีก็มาเตรียมพร้อมอยู่บนโต๊ะอันนี้เป็นโต๊ะทำงานที่ต้องการเลย
0: ค่ะ
1: อย่างนึงที่ยังไม่ได้เห็นนะครับก็คือเป็นที่ให้สีเหลืองใช่ไหมครับ
0: ใช่อันนี้คือกัณฑิกามันบานตอนกลางคืนแล้วร่วงตอนเช้าก็เลยต้องเก็บเช้าหน่อย
1: แต่เก็บแล้วก็แช่ตู้เย็นไว
0: ้ค่ะ
1: ตอนนี้เรามีใบมีดอกมีกากมีผลมันจะออกมาเป็นสีได้ครับที่ต้องการ
0: พวกที่เป็นดอกเด็ดส่วนกลีบแต่อย่างกัณฑิกาไม่ต้องดอกมันเล็กเอามาแล้วก็บด
1: ครับผม
0: แล้วก็บีบก็ได้สี
1: แค่นั้นเลย
0: แค่นั้นเลยอันที่เป็นใบต้องตำแบบใช้โคกหินแต่ถ้าเป็นลูกไม้พวกเนี้ย
1: ครับ
0: เราจะไม่ผสมอะไรเลยเราจะบดอย่างเดียวจะบดด้วยโคกบดยา
1: ครับ
0: แล้วก็บีบด้วยผ้าขาวบาง
1: ครับ
0: กองออกมา
1: สีออกมาจากเจ้าพริกฝรั่งนี่นะครับยากเลยบีบบีบ
0: ตอนเด็กๆก็ทำอย่าง
1: นี้ไม่ใช่ไหมครับ
0: คุณแม่เลือด
1: แม่เลือดออกแม่บอกเล่นไรโอเคครับโอเคเริ่มครับมาวาดรูปเลยครับผสมสีเนื้อให้หน่อยครับ
0: เอากัณฑิกามาใส่น้ำผสมพริกฝรั่งอีกแล้ว
1: สังเกตนะเขาจะไม่เรียกชื่อสีนะเขาจะไม่เอาเหลืองมาผสมแดงเขาจะบอกว่าเขาจะเอาแกนิกาผสมพริกฝรั่ง

0: ี้นะว่าไงมันฟังดูแบบธรรมชาติอะเริ่มวาดเลยครับผมจะไม่บอกว่าผมจะวาดอะไรการมาค้นพบการทำงานศิลปะกับจากสีออร์แกนิกสีธรรมชาติเนี่ยได้ยังไงฮะ
1: คือพี่ย้ายบ้านมาเมื่อ10ปีก่อนเพื่อใช้ชีวิตออร์แกนิกใช่ไหมก็ยังใช้สีน้ำปกติอยู่จนอยู่มาวันหนึ่งพี่เด็ดชาสดรอบบ้านกินอะแล้วมีวันหนึ่งทำชาอัญชันแล้วก็เอ๊ะสีมันละลายในน้ำเหมือนสีน้ำของเรามันก็น่าจะเอามาใช้ได้เหมือนกันนี
0: ่
1: ก็เลยลองเริ่มจากอัญชัน
0: โอ้ครับตอนนั้นทำไมถึงเลือกหันมาชีวิตแบบออร์แกนิกครับ
1: เป็นมะเร็งก็โชคดีที่หายไม่ต้องคีโมไม่ต้องอะไรแค่ผ่าตัดตอนนั้นเพื่อนพี่มาถามว่ามีหมอธรรมชาติบำบัดจากอินเดียมาสนใจไห
0: ม
1: พี่ก็เออคือแบบว่าตอนนั้นแบบไม่เคยรู้เรื่องอะไรแต่รู้สึกว่าเออดีแฮะน่าจะถูกจริตดีก็เลยไปปรากฏก็เป็นคอร์สพลิกชีวิตนะคะเขาก็บรรยายว่าทุกวันนี้คนเราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีเยอะแค่ไหนทำไมคนเราถึงป่วยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าขายบ้านกรุงเทพย้ายมาอยู่เลย
0: แล้วการทำงานศิลปะนี่ก็จะค่อนข้างคลุกคลีอยู่กับในเรื่องของสารเคมีอะไรอย่างนี้ด้วย
1: ใช่ใช่จริงๆแล้วศิลปินเนี่ยเป็นพวกที่โดนสารเคมีเยอะนะคนทำภาพพิมพ์เนี่ยสารเคมีล้วนๆจิตรกรรมฝาผนังโบราณนี่แบบว่าโลหะหนักแบบว่าวัตถุเป็นพิษเลยนะ
0: ครับ
1: เออ
0: การใช้งานระหว่างสีจากธรรมชาติกับสีเคมีทั่วไปอย่างเงี้ยครับการใช้งานมันมีความยากความง่ายแตกต่างกันยังไงครับ
1: พูดเลยว่าอันนี้ยากกว่าที่เราเห็นสีสดๆของวันเนี้ย
0: ครับ
1: อีกกี่ปีต่อมาไม่รู้มันจะซีดจนกลายเป็นสีซีเปียกันหมด
0: จากน้ำเงินจากเข
1: ีย
0: ว
1: จ
0: ะกลายเป็นสีแบบน้ำตาลเหมือนกันหมดเลย
1: ใช่
0: ได้ทำงานศิลปะกับสีจากธรรมชาตินะครับพี่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อตัวแล้วมันมีส่วนร่วมในการช่วยในเรื่องสิ่งแวดล้อมไหมพี
1: ่มันช่วยในเรื่องเราไม่เพิ่มสารเคมีไปอีกหนึ่งสิ่งในชีวิตเราอะไม่ได้ใช้สารเคมีเพิ่มให้กับโลกอะค่ะอันที่จริงคนเราแบบว่าใช้ชีวิตแบบทำลายตัวเองกับโลกนี่ไม่รู้ตัวเยอะมากเลยนะแต่เราไม่รู้จักว่ากะหล่ำปลีเนี่ยถูกปลูกโดยใช้ยาฆ่าแมลงกี่ตัวใช้ปุ๋ยเคมีอะไรบ้างหมูเราเลี้ยงใช้ยาปฏิชีวนะเราไม่รู้เลยว่าอาหารที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันคืออะไร
2: สารเคมีที่แฝงมากับอาหารในชีวิตประจำวันของเรามีอะไรบ้างลองยกตัวอย่างตัวเด่นๆมาให้ดูกันนะครับตัวแรกแอสปาร์แตมหรือสารให้ความหวานเทียมที่มักจะเจออยู่ในเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพซึ่งถ้าร่างกายได้รับและสะสมเป็นเวลานานๆก็จะเสี่ยงต่อการเกิดโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวได้ครับเบนโซไพรีนที่อยู่ในรอยไหม้สีดำๆตามอาหารปิ้งย่างนั่นแหละครับอันนี้ก็ส่งผลให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารหรือมะเร็งปอดได้นะครับไนโตรซามีนที่จะเจอในฮอทดอกหรือไส้กรอกแบบรมควันแฮมเบคอนของโปรดของหลายๆคนซึ่งก็ทำให้เสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็งระบบทางเดินอาหารด้วยนะครับและตัวสุดท้ายที่เราหลายคนอาจจะคาดไม่ถึงนั่นก็คือสารโพลีเอทิลีนที่ปนเปื้อนมากับแก้วกาแฟแบบทูโกซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปนานๆนะครับแก้วเหล่านี้ก็จะย่อยสลายไปอยู่ในรูปของไมโครพลาสติกและถ้าสารเหล่านี้ไหลลงสู่แหล่งน้ำที่ใช้ทำการเกษตรแล้วก็แน่นอนว่าผลผลิตที่เรารับประทานเข้าไปก็จะมีสารอันตรายจากเจ้าไมโครพลาสติกนี้ปนเข้ามาอย่างแน่นอนต้องบอกเลยนะครับว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างบางส่วนของสารเคมีที่พวกเรากลืนกินเข้าไปโดยไม่รู้ตัวยังไม่รวมที่สัมผัสกับผิวหนังและหายใจเข้าไปอีกนะครับนี่จึงน่าจะเป็นเหตุผลหลักที่หลายคนหันมาใช้ของออร์แกนิกจากธรรมชาติกันมากขึ้นนั่นเองครับ
0: พอใจกับชีวิตตอนนี้ขนาดไหนครับพี
1: ่พอใจค่อนข้างมากเรียกว่ารวมๆแล้วพี่แบบแฮปปี้กับชีวิตพี่แหละ
0: ครับ

0: ความหมายค่ะ อันนี้ถือว่าแบบเป็นการลองที่เพลินดีแล้วก็พี่ได้รู้เทคนิคบางอย่างเอาน้ำเปียกลงบนสีที่แห้งแล้วมันได้เป็นรอยน้ำขึ้นมาอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ยถือว่าได้ประโยชน์ค่ะวันนี
1: ้ส่วนของผมครับนี่เจ้าของบ้านครับกำลังวาดรูปแล้วออกมาเป็นดอกไม้นี่เพราะว่าวันนี้ผมมาถ่ายรายการ The Green Diary นะครับจากวันนี้นะครับที่ผมได้มาวาดรูปนะครับแล้วก็มานั่งคุยกับพี่ต้องการนะครับก็ทำให้ผมได้รู้สึกว่าจริงๆแล้วประโยคที่บอกว่าชีวิตคนเราไม่ได้มีทางเลือกมากนักเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะไม่จริงซะทีเดียวสิ่งที่เราใช้ชีวิตอยู่กับสารเคมีอยู่กับมลพิษอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่ไม่ค่อยปลอดภัยนักเนี่ยจริงๆแล้วเราอาจจะยังไม่ได้เลือกนะครับเหมือนอย่างที่ชีวิตศิลปินคนนึงนะครับที่เมื่อก่อนก็ทำงานศิลปะใช้อุปกรณ์ใช้สีใช้สารเคมีเหมือนกับศิลปินทั่วไปนะครับแต่เมื่อวันนึงที่ร่างกายเขาส่งสัญญาณเตือนนะครับก็ตัดสินใจที่จะเลือกที่จะเปลี่ยนมาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยขึ้นซึ่งผมเชื่อว่าถ้าเราเลือกที่จะเลือกแล้วเนี่ยยังไงธรรมชาติก็จะมีทางออกให้เราเองนี่ก็คือ Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และก็อย่าลืมนะครับกดติดตามที่ช่อง YouTube Channel Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับกำลังจะไปเทศกาลดนตรีครับแต่ว่ายังไปไม่ได้เพราะว่าที่งานนี้เนี่ยไม่เหมือนงานอื่นๆครับจะต้องมีอุปกรณ์ไปด้วยไปงานนี้ไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้รับรองไม่สนุกครับนั่นก็คือนี่ใช่ฮะถุงผ้ายังไม่หมดนะครับยังต้องมีนี่อีกใช่กล่องข้าวครับและกระบอกน้ำนี่ยังไม่หมดนะครับมีนี่อีกโอ้โหอุปกรณ์ในการกินครับผมโอ้โหนี่จะไปเทศกาลดนตรีหรือจะไปเข้าค่ายเนี่ยเพราะว่าเทศกาลดนตรีที่เราไปนี้นะครับเป็นเทศกาลดนตรีที่ชื่อว่า Noise Market ถ้าพร้อมแล้ว The Green Diary ไปกันเลยครับมาถึงแล้วครับ Noise Market ครับนี่เทศกาลดนตรีที่จัดขึ้นที่มิวเซียมสยามนะครับจัดขึ้นปีละครั้งครับผมปีนี้เป็นปีที่8แล้วนะครับในงานเนี่ยนะครับเข้ามาถึงก็จะเห็นเลยเป็นแลนด์มาร์คเด่นตั้งงานอยู่กลางงานนะครับที่ประดับด้วยขยะนะครับซึ่งนี่น่าจะเป็นอีกหนึ่งอย่างที่เทศกาลนี้อยากจะบอกกับทุกๆคนที่มาร่วมงานนะครับก็คือว่าเขาอยากจะเป็นอีเวนท์ที่ทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดอย่างน้อยๆคนที่มาร่วมงานก็รู้วิธีในการจัดการกับขยะในมือของแต่ละคนนะครับที่นี่เนี่ยนอกจากจะมีการแสดงดนตรีนะครับข้างหลังผมนี่ก็เริ่มมีการเซตเวทีดนตรีแล้วนะครับแล้วก็จะมีการออกร้านต่างๆนู่นนะครับเป็นทั้งของกินนะครับมีของที่ระลึกขายมีงานศิลปะนะครับมากมายน่าสนใจไหมครับว่ามีของขายมีคนมาร่วมงานเยอะขนาดนี้ทำยังไงให้ขยะมันน้อยที่สุดฮะไปดูกันเลยครับนี่น่ารักมากครับเป็นบูธนะครับที่เอาไว้ให้บริการอย่างหนึ่งนะครับสำคัญมากในงานนี้ที่บูธนี้เอาไว้ทำอะไรครับพี
2: ่เช่าช้อนกับถ้วยครับแล้วก็แบบแก้วครับ
1: ช้อนนะครับภาชนะชามนะครับใส่อาหารมีให้เช่าด้วยทำไมต้องให้เช่าครับพี
2: ่ก็เราลดขยะแบบใช้ละทิ้งครับมันจะมีแบบว่าถ้าเอาช้อนมาเอาแก้วมาอะไรเงี้ยคร
1: ับ
2: จะถูกลงอ่ะแล้วพอเขาเช่าไปเสร็จปุ๊บก็ไปล้างตรงด้านหลังครับแล้วมาคืนก็ได้เงินคืน20 บาทเลยครับได้เงินคืนเท่าที่ให้มาเลยคร
1: ับ เต็มจำนวนเลย
2: จำนวนเลยครับ
1: อ๋อครับผมอย่างนี้ไม่ได้เรียกว่าเช่าแล้วเรียกมาจำเนอะ
2: ใช่ครับมาจำเฉยๆครับ
1: โอ้ครับผมเอามาซื้อน้ำกันเลยครับสวัสดีครับพี่ครับ
3: สว
1: ั
3: สด
1: ี
3: ค่ะ
1: นี่อันนี้เป็นร้านน้ำนะครับผมก็จะมีกาแฟโกโก้นะครับแล้วก็เครื่องดื่มโซดานะครับแต่ว่าเรามีกติกาใช่ไหมครับพ
3: ี่ใช่ค่ะ
1: กติกาเป็นยังไงครับ
3: ก็คือถ้าคนที่เอาแก้วมาเองอะค่ะเราจะลดให้10 บาทนะคะแล้วก็สำหรับใครที่ไม่มีแก้วมาเรามีแก้วกับหลอดบริการแต่เรามีค่ามาจำนิดนึงเพื่อที่จะเอามาคืนให้เรา40 บาทค
1: ่ะงั้นเดี๋ยวผมขอสั่งเอาน้ำผึ้งมะนาวโซดาแล้วกันครับ
3: ได้ค่ะ
1: โอเคผม
3: มีแก้วมาไหมคะ
1: พกกระติกมาด้วยครับ
3: นี
1: ่ก็
3: บอกอันนี้จะลด10 บาท
1: ลด10 บาท
3: ใช่ค่ะ
1: นี่มาขายบ่อยไหมครับที่นานน้อยมาร์เก็ต
3: ปีนี้เราขายเป็นปีที่3อะค่ะ
1: ครับปีอื่นๆเป็นไงบ้างครับ
3: ปีอื่นๆก็สนุกดีค่ะคนเยอะดีค่ะ
1: แล้วรู้สึกยังไงบ้างครับที่เขามีคอนเซ็ปต์มีไอเดียอย่างนี
3: ้ชอบค่ะเพราะว่าเราก็อยากลดขยะอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: มันยากเกินไปไหมพี่สำหรับทั้งคนขายและคนซื้อเลย
3: สำหรับเราในฐานะคนขายนะคะเราไม่ยากเราไม่ติด
1: ครับผม
3: ค่ะ
1: นี่นะฮะจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้แต่ที่นี่เกิดขึ้นจริงแล้วนะครับนี่เอากระบอกน้ำมาเองลดไปทั้ง10บาทแน่10บาทเลยนะพวกอาหารมีทั้งคาวทั้งขนมนะครับข้าวไข่เจียวก็มีสวัสดีครับโอ้โหนี่โชว์ปิ่นโตเลยเอาปิ่นโตมาเองด้วยนี่พี่สวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
1: บาร์บีคิวน่ากินมากเลยครับ
4: ขอบคุณมากค่ะ
1: ที่นี่มีอะไรบ้าง
4: ไก่40บาทหมู50แล้วก็เหลือ70บาทถ้าลูกค้าเอาพัชนะมาเอง
1: ครับ
4: ไม่ว่าจะเป็นจานหรือกล่องอะไรก็ได้พลาสติกอะไรก็ได้ที่ลูกค้านำมาทางร้านเราจะมีส่วนลดให้ต่อ1ครั้งเนี่ยหนึ่งครั้งซื้อนะคะ
1: ครับ
4: 10บาท
1: โอ้โหต้อง10บาทเนี่ยลดไปเลย10บาทกินหมดไม้แล้วนะครับเดินมาจะหาถังขยะทิ้งแต่ว่ามาถึงถังขยะแล้วมีความซับซ้อนแล้วกันนะครับมีแบบกฎระเบียบมีป้ายติดมีหลายถังด้วยนะครับและที่สำคัญน่ารักมากๆคือมีคนยืนประจำจุดที่ทิ้งขยะด้วยนะครับสวัสดีครับพี่ครับ
5: ดีครับ
1: ชื่ออะไรครับพี่ครับ
5: ผมชื่อโจครับ
1: พี่โจครับ
5: น้องปื้ม
1: น้องปื้มครับผมวันนี้มาทำหน้าที่ตรงจุดนี
5: ้ใช่ครับ
1: ประจำตำแหน่งตรงนี้เรียกว่าหน้าที่อะไรครับ
5: การแยกขยะครับของงาน Noise Market เราอยากให้คนที่มาร่วมงานมีจิตสำนึกในการแยกขยะก่อน
1: ครับผม
5: ถ้าเราแยกขยะได้ถูกวิธีการจัดการมันจะง่ายครับพี
1: ่ครับ
5: ส่วนใหญ่คนที่มา Noise Market เนี่ยก
1: ็
5: จะมีกระดาษนะครับ
1: ครับ
5: แล้วก็ใบตองแต่เราต้องแยกไว้ตรงนี้เพราะว่าการย่อยสลายมันคล้ายๆกันคือใช้ระยะเวลานานนิดนึงก็แยกมาไว้ด้วยกันแยกมาไว้ด้วยกันเลย
1: อันนี้เป็น paper and the rest นะครับเศษกระดาษขยะอื่นๆ
5: ใช่ใช่ใช่ใช่แล้วก็อันนี้จะเป็นพลาสติกทั้งหมดทุกรูปแบบเดี๋ยวเราก็พอถึงเวลาจัดเก็บจริงๆใช่ไหม
1: ครับ
5: เราก็จะแยกขวดออก
1: ซึ่งจริงๆแล้วในอีเวนต์นี้ก็จะมีน้อยมากอยู่แล้ว
5: มีน้อยมากอยู่แล้ว
1: แต่ว่าเราก็เผื่อไว้
5: ใช่
1: อันนี้ดีกว่าครับนี่ทำงานศิลปะอะไรครับเสียบอะไรกันเล่นเนี่ยฮะ
5: อันนี้คือเป็นไม้แหลม
1: ฮะ
5: อันนี้คือขยะอันตรายนะครับพี
1: ่โอ้
5: จริง
1: เราเรียกว่าเป็นขยะอันตรายเลย
5: ขยะอันตรายสำหรับคนที่มาเก็บ
1: วันนี้ผมมีอันหนึ่งนะครับกินเรียบร้อยแล้วไม่มีเศษอาหารให้ทิ้งนะผมไม่ค่อยกินคลีนเพราะฉะนั้นแยกมันทิ้งซะด้วยวิธีนี้ฮะเสียบเข้าไป
5: เสียบเข้าไปใช่
1: น่ารักมาก
5: แล้วเดี๋ยวเราไป
1: ใส่ใจมากๆเลย
5: เดี๋ยวเราไปจัดการให้มันถูกวิธี
1: ครับผม
5: ใช่ครับ
1: มาที่ถังถุงนี้ครับ
5: ถุงนี้
1: อันนี้กำลังแบบว่าเป็น talk of the town นะครับช่วงนี้เลยก
5: ็ใช
1: ่หลอดนะครับกำลังหาวิธีการลดขยะประเภทหลอดพลาสติกนะครับก็มีถุงแยกออกมาไว้เหมือนกันอันนี้นะครับอันนี้คือกระป๋อง
5: ใช่เป็นพวกกระป๋องทั้งหมดเลย
1: ครับผม
5: กระป๋องเนี่ยมันก็จะน้อยที่สุด
1: ครับ
5: ใช่เพราะว่าส่วนมากเขาจะมีภาชนะเอามาเองอยู่แล้วในงาน Noise Market นะครับผม
1: ทุกๆครั้งที่มีงานอีเวนต์นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือขยะจำนวนมากเรามาดูกันนะครับว่ามีขยะประเภทไหนบ้างที่เกิดขึ้นในงานอีเวนต์ทั่วๆไปครับสิ่งแรกคือเศษอาหารต่อมาก็จะเป็นพวกพลาสติกทั้งพลาสติกสะอาดอย่างถุงพลาสติกเทปกาวเชือกฟางผ้าใยสังเคราะห์และพลาสติกสกปรกที่เลอะอาหารรวมไปถึงโฟมใส่อาหารถุงเครื่องปรุงขยะประเภทกระป๋องเศษกระดาษนอกจากนั้นก็อาจจะมีขยะอันตรายพวกเศษแก้วหรือจานชามที่แตกและขยะอิเล็กทรอนิกส์ขยะเคมีเช่นหลอดไฟถ่านอัลคาไลน์ลองคิดดูนะครับว่าถ้าทุกงานอีเวนต์ไม่มีการจำกัดปริมาณขยะจะเกิดขยะจำนวนมากมายหลากหลายประเภทขนาดไหนครับนอกจากถังขยะที่แยกไว้ตรงนั้นอย่างชัดเจนแล้วนะครับก็จะมีบูธตรงนี้ที่น่าสนใจมากนะครับเป็นแบบเหมือนกับเป็นที่ชะล้างทำความสะอาด
5: ใช่
1: เอาไว้ล้างอะไรครับพี่โจ
5: คือเอาไว้ล้างทุกอย่างของงานนี้เลยก็ได้ครับพี
1: ่
5: ไม่ว่าจะเป็นร้านค้าหรือว่าผู้ที่เข้ามาเที่ยวมาชมมากินแล้วก็มาล้าง
1: บางคนเอามาเอง
5: ใช่
1: บางคนเช่าจากร้านค้ามาครับก็เลยต้องมีที่จัดไว้เป็นที่ล้าง
5: ล้าง
1: คิดรอบคอบไหมคืออยากให้คนเปลี่ยนพฤติกรรมจริงๆก็จัดที่ล้างไว้นะครับจะได้เวลาจะซื้อขนมชิ้นใหม
5: ่
1: ก็มาล้างก่อนไปใส่ซื้อน้ำแบบใหม่ก็มาล้างกระติกก่อนแล้วก็ไปใส่นี่ใช่ไหมครับ
5: ใช่
6: โอเคแดดร่มลมตกนะครับตอนนี้ก็อยู่กับคนจัดงานนะครับพี่ป๊อกนะครับผมพี่ป๊อก
7: สว
6: ัสดีครับพี่Noise Market ปีนี้มีคอนเซ็ปต์อะไรยังไงบ้าง
7: เราต้องการเลือกทางที่ว่าเราคิดว่าเราทำอะไรแล้วแบบถ้าเกิดสิ่งที่เราทำเนี่ยเราจัดการมันไม่ได้คือเราทิ้งอย่างมือเราไปนะไปแล้วแต่ว่าเราไม่รับผิดชอบ
6: ครับ
7: งั้นในงานนี้เราอยากให้ทุกคนรู้ตรงนี
6: ้ครับ
7: นี่คือคอนเซ็ปต์นี่คือทางที่เราเลือกคือเราเลือกฉันจะทำอย่างที่ฉันชอบแล้วแต่เราเลือกอันนี้สิ่งที่เราชอบมันต้องไม่เป็นภาระให้ใ
6: คร
7: นี่คือคอนเซ็ปต์ของงานผมเชื่ออย่างนึงคือมีคนที่รู้กับคนที่ไม่รู
6: ้
7: มึงว่าใช่ไหม
6: ครับ
7: เพราะนั้นมันมีเราอย่างแรกเราต้องให้เขารู้ก่อนผมไม่ได้เชื่อว่าวันนี้ทำปุ๊บสำเร็จเลยแต่วันนี้จะมีคนจำนวนหนึ่งรู้ว่าแย่ไงอย่างเช่นผมประกาศรับเราต้องการอาสาสมัครมาเขาก็ไม่รู้มาเลยให้ผมมายกของครับหรือให้ผมช่วยยกขยะพอเขาได้ฟังเราถ่ายทอดเขารู้ละเราแยกไปทำไม
6: ครับ
7: เราตัดสินใจว่าให้มีจุดแยกขยะจุดเดียว
6: คร
7: ับ แล้วก็งั้นทุกคนจะไปทิ้งแท้ทิ้งตามใจไม่ได้แล้วต้องมาหาเรา
6: ครับ
7: เมื่อมาหาเราก็จะได้รู้เรื่องพวกนี้รู้มากรู้น้อยก็ต้องสงสัยอะไรอย่างเง
6: ี้
7: ย
6: มีคนให้ข้อมูลอยู่ตรงนั้นด้วย
7: ครับแล้วเราก็จะพัฒนาต่อไปว่าเราจะสื่อสารกับเขาได้ยังไงเรื่องพวกนี
6: ้ครับ
7: คือ1คือเราไม่ได้บังคับเขา
6: ครับ
7: แต่เราแค่ทําว่าเราทํางี้กันอยู่นะ
6: ครับ
7: ถ้าเขารู้ไปแล้วก็เป็นเรื่องของเขาที่เขาจะทำต่ออ
6: ยากบอกอะไรกับคนที่จัดงานหรือจัดตลาดจัดเทศกาลในเรื่องเกี่ยวกับ
7: ต้องลงเท่านั้นนะครับ
6: ครับ
7: ถ้าคุณไม่ทำไม่เกิดขึ้น
6: ค
7: ราวนี้ได้1คนพรุ่งนี้ได้10คนอะไรเงี้ย
6: ครับผมครับ
7: ครับ
5: หมูปลาร้านะครับต้นตำรับอีสาน

ก็นอกจากโซนที่เป็นอาหารแล้วก็ดนตรีแล้วนะครับก็จะมีของขายด้วยนะครับผมซึ่งของนี่ก็จะมีทั้งงานศิลปะมีทั้งของใช้นะครับต่างๆแล้วก็หลายๆอย่างก็มีคอนเซ็ปต์น่าสนใจมากเลยนะครับก็จะเป็นของแฮนด์เมดของที่รักโลกนะครับทำให้เกิดขยะน้อยที่สุดนะครับแปรงสีฟันไม้ไผ่นะครับนี่จะได้ลดปริมาณแปรงสีฟันพลาสติกที่มันลอยอยู่ในทะเลนะครับเพราะว่าไม้ไผ่เนี่ยก็ย่อยสลายได้มาเดินที่งาน Noise Market วันนี้นะครับผมชอบอย่างหนึ่งจากคำพูดของพี่ป๊อกนะครับที่บอกว่าในสังคมเราเนี่ยมันมีคนอยู่2ประเภทก็คือคนที่รู้และคนที่ไม่รู้นะครับการที่คนคนหนึ่งอาจจะไม่ได้ลุกขึ้นมาเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทำให้โลกดีขึ้นเนี่ยก็ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักโลกแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขายังไม่รู้นะครับเหมือนอย่างตัวผมเนี่ยมาเดินงานในวันนี้สิ่งที่เคยคิดว่าตัวเองรู้อยู่แล้วอะแต่ก็มาพบว่าตัวเองรู้ผิดรู้ไม่หมดรู้ไม่เคลียร์นะครับหรือแม้แต่ได้รู้ว่าสิ่งเล็กๆที่เราเคยมองข้ามอย่างไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยมันเป็นขยะอันตรายสำหรับผู้ที่ทำการเก็บและคัดแยกขยะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นอีเวนต์เนี้ยผู้จัดเลยให้ความสำคัญกับการให้ความรู้เป็นหลักนะครับถึงขนาดยอมที่จะมีเจ้าหน้าที่นะครับที่จะมายืนประจำอยู่ตามจุดทิ้งขยะนะครับหรือแม้แต่ออกกติกาต่างๆให้กับทั้งผู้ขายผู้ซื้อผู้มาเดินนะครับคิดทุกอย่างรัดกุมรอบคอบนะครับแล้วก็ทำให้มันเป็นจริงนะครับเพราะเขาเชื่อว่าการที่เรามีความรู้แล้วเนี่ยวันพรุ่งนี้มันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงนะครับอย่างน้อยๆทางความคิดเราจะคิดมากขึ้นกับการซื้อกับการผลิตกับการบริโภคหรือแม้แต่กับการทิ้งสิ่งของนะครับและนี่แหละคือความคาดหวังสูงสุดนะครับว่าสิ่งที่เคยคิดว่ามันเป็นไปไม่ได้เนี่ยมันจะเป็นไปได้เหมือนอย่างที่เสียงเล็กๆที่ไม่เคยมีใครใส่ใจจะได้ยินอย่างNoise Marketเนี่ยอาจจะเป็นเสียงที่ดังขึ้นและทุกคนหันมาฟังก็เป็นได้ครับและนี่ก็คือ The Green Diary โลกไม่ยากที่จะรักนะครับใครดูแล้วมีความคิดเห็นยังไง

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

0: ามอำเภอจานวันนี้ค่ะมินนี่พาคุณผู้ชมมาอยู่ที่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่และที่นี่ก็คือบ้านปางควายค่ะชาวบ้านที่บ้านปางควายนะคะส่วนใหญ่จะเป็นชนเผ่าอิวเมียนเชื้อสายจีนยุนนานและวันนี้ค่ะมินนี่จะพาทุกคนมารู้จักกับอาหารท้องถิ่นของคนเชื้อสายจีนยุนนานที่ทำกินกันได้ในเฉพาะช่วงหน้าหนาวเท่านั้นนั่นก็คือหมูน้ำค้างนั่นเองค่ะ
1: ตอนนี้มินมาถึงบ้านแม่หลวงกอยแล้วนะคะทุกคนกำลังทำหมูน้ำค้างกันอยู่เลยสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: โอ้โหหนูขอดูหน่อยนี่หมูอลังการมากนะคะตรงนี้ที่มินเห็นนี่คือมีแบบเนื้อหมูหั่นเป็นชิ้นๆนะคะเยอะมากแล้วก็มีหมู3ชั้นเส้นใหญ่ๆแล้วก็เครื่องเทศก็คือหอมมากนะคะ
3: อย่างหมูน้ำค้างเนี่ยจริงๆแล้วคือมันคืออะไรคะ
4: มันเป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวของคนทางนี้เนา
3: ะ
4: คือถ้าใกล้ตุ๊จีนเนี่ยคนเมียนเขาจะทำบุญก่อนตุ๊จีนเนาะคือจะล้มหมูทำบุญบ้านก่อนตุ๊จีนพอมันเนื้อหมูมันเหลือเยอะเนี่ยเราก็จะมาถนอมอาหารทำเป็นตัวนี้จะเป็นหมูน้ำค้างตัวนี้จะเป็นไส้กรอกยูนานน้ำค้างคือถ้าเวลาเราทำเสร็จเราเอาไปตากใช่ไหมกลางวันก็จะโดนแดดพอกลางคืนมามันจะมีน้ำค้างมาเกาะใช่ไหมมันจะอร่อยมันจะอร่อยตรงนั้น
3: เราก็เลยเรียกหมูน้ำค้าง
4: ค่ะ
3: อันนี้ที่เห็นเนี่ยเราทำเป็นหมูความจริงแล้วเนื้อสัตว์อย่างอื่นนี่เราทำได้
4: ค่ะถ้าเป็นอิสลามยูนานแถวๆนี้ค่ะก็เห็นเขาทำเป็นเนื้อกันเนาะเขาไม่ทานหมูกันเนาะตัวนี้ก็จะเป็นน้ำขิงกับเหล้านะคะที่ปั่นมานะคะเสร็จแล้วก็จะใส่เกลือแล้วก็จะใส่เยอะหน่อยเนาะชาวก้อนะคะชาวก้อผงเครื่องเทศจีนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นปากก่อนะคะปากก่อตัวนี้จะหวานแล้วก็จะใส่น้อยนิดนึง
3: ก็คือปวยกั๊ก
4: ค่ะปวยกั๊กของเนี่ยนะคะเป็นภาษาไทยเนาะเป็นเม็ดผักชีบดนะคะตัวนี้เป็นเม็ดยี่หร่าบดค่ะ
3: อย่างสูตรนี่คือแบบเรามาจากไหนยังไงคะ
4: ตั้งแต่สมัยก่อนตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายพ่อแม่แล้วเนาะแต่จริงๆแล้วสมัยก่อนเครื่องเทศอาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้มันก็ปรับปรุงมาตามยุคตามสมัยถ้าเกิดสมัยนี้ก็เครื่องเทศเยอะหน่อยนะ
3: คะและอย่างนี้พอทำแล้วเราเก็บได้นานแค่ไหนคะ
4: จริงๆแล้วมันอยู่ที่วิธีการทำถ้าเกลือเราพอเราตากให้มันแห้งพอเนี่ยเราสามารถเก็บไว้ในตู้เย็นได้ประมาณปีค่ะจริงๆแล้ว
3: โอ้เหรอคะ
4: ค่ะก็กินไปเรื่อยๆ
3: แต่หนูว่าน่าจะหมดก่อน
4: ใช่ใช่
3: เพราะที่ได้กลิ่นนี่คือหอมมากนะค
4: ะ
3: คือน่ากินมากยังไม่สุกแต่มินว่ามันต้องเข้มข้นอ่ะเพราะกลิ่นเครื่องเทศคือฉุนหอมเครื่องเทศคือถึงมาก
4: พอเราตักไปประมาณนึงเราก็ต้องนวดด้วยนะคะ
3: อย่างอันนี้ภาษาไทยเรียกหมูน้ำค้างภาษาถิ่นบ้านเรานี่เรียกว่าอะไรคะ
4: เรียกว่าออหลาดนะคะถ้าภาษาอิวเมียนเลยนะคะบางคนเขามาทานแล้วเขาก็บอกต่อๆกันไปเนี่ยไปทานแฮมยูนานจากหมู่บ้านนู้นหมู่บ้านนี้มาอย่างเงี้ยนะคะแตกต่างกันที่เครื่องเทศเฉยๆนะคะ
0: จะออหลาดกังปาหรือว่าแฮมยูนานนี่ก็เป็นชื่อเรียกของหมูน้ำค้างทั้งนั้นเลยนะคะเพราะการทำหมูน้ำค้างก็คล้ายๆกับการทำแฮมนี่แหละค่ะมักจะเลือกใช้เนื้อหมูติดมันหรือว่าหมู3ชั้นถนอมอาหารด้วยการหมักเกลือแล้วก็อาศัยความเย็นเพื่อไล่ความชื้นทำให้เนื้อหมูนั้นเก็บไว้ได้นานค่ะแต่ว่าความพิเศษของหมูน้ำค้างนะคะคือจะมีการเพิ่มรสชาติด้วยการหมักเครื่องเทศจีนทำให้มีกลิ่นหอมเฉพาะตัวและเพื่อให้เครื่องเทศนะคะซึมเข้าเนื้อจนได้รสชาติก็จะหมักทิ้งไว้ประมาณ1คืนแล้วค่อยนำไปตากค่ะ

0: ูน้ำค้างแล้วก็หมูน้ำค้างที่เราหมักได้ที่แล้วเดี๋ยวแม่ก็จะเอามา
1: ตาก
0: ไว้เนาะ
2: อันนี้มีอันที่แม่ตากไว้แล้วด้วยโอ้อันนี้ตากไว้นานหรือยังอะคะแม
1: ่ก็ตากไว้ประมาณสัก 4-5 วันแล้วค่ะ
2: อันนี้คือหมูน้ำค้างไส้น้ำค้างนะคะตากกันเป็นแผงเลยคือทำราวเอาไว้สำหรับตากหมูน้ำค้างโดยเฉพาะ
1: ใช่ค่ะ
2: เหมือนตากผ้าเลยตากเป็นหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างนะคะแล้วก็ตากบนที่สูงแบบนี้ด้วยอันนี้พี่น้ำฝนต้องตากไว้อีกนานไหมคะกว่าที่เราจะกินได้อะค่ะ
1: ตากไว้ประมาณ 5-7 วันค่ะให้มันแห้งนะคะพอกลางคืนน้ำเหมยเนาะน้ำเหมยจะลงมาเคลือบไว้นะคะ
2: น้ำเหมยคือน้ำค้าง
1: น้ำค้าง
2: อ๋อแล้วเรียกน้ำเหมย
1: ค่ะค่ะกลางคืนน้ำค้างจะลงมาเคลือบไว้และตอนเช้าพอแดดออกมันจะทำให้มันแห้งเนาะแห้งมันจะเคลือบไว้มันจะมีความอร่อยตรงนี้ค่
2: ะ
1: ช่วยให้นุ่มขึ้นแล้วก็การมันเสียด้วยภาพปกติถ้าหน้าร้อนเราทำคือแดดอย่างเดียวเนี่ยมันจะเสียเร็วนะคะถ้าเราตากเนี่ยค่ะ
2: การจะทำหมูน้ำค้างหรือไส้น้ำค้างเนี่ยจะต้องได้ทั้งแดดก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: น้ำค้างก็สำคัญ
1: ค่ะ
2: ไม่ใช่ง่ายๆนะคะไม่ใช่นึกอยากตากก็ตากได้
1: ใช่ถ้างั้นก็ตากได้ทั้งปีเนาะมันต้องเนี่ยถ้าเป็นหมูน้ำค้างทำได้ช่วงเดียวช่วงหน้าหนาวเนาะค่ะ
2: ค่ะอันนี้ยาวมากอันนี้มินจะให้ดูนะคะอันนี้คือไส้น้ำค้างที่เราเพิ่งตากเลยแล้วก็อันนี้คือไส้น้ำค้างที่พี่น้ำฝนได้ตากไว้แล้ว5วันอันนี้มินขอจับได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะได้ค่ะมันก็เริ่มแห้งเริ่มแข็งแล้วนะคะ
2: ผิวคือตึงๆแห้งๆแข็งๆนะคะ
1: เดี๋ยวอีกสัก2วันพอแห้งได้ที่ก็เก็บได้แล้ว
2: นอกจากหมูน้ำค้างนะคะที่เป็นการถนอมอาหารในหน้าหนาวของคนอิวเมียนเชื้อสายจีนยูนานเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเก็บผักกันมีอีกหนึ่งอย่างเนาะพี่น้ำฝนที่ทำกินเหมือนกันแล้วก็เป็นการถนอมอาหารช่วงหน้าหนาวเหมือนกันนะคะแต่ว่าอันนี้เลยเช่นหนึ่งนี่ยาวเฟ้ยเลยโอ้โห

0: 3อำเภอจานวันนี้นะคะเรายังอยู่กันที่บ้านปางควายอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกับการถนอมอาหารของคนไทยเชื้อสายจีนยูนนานช่วงที่แล้วนะคะมินพาไปรู้จักกับอาหารที่ทำได้แค่ช่วงหน้าหนาวอย่างหมูน้ำค้างกันมาแล้วอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เป็นการถนอมอาหารเหมือนกันก็คือการทำผักดองค่ะแต่ว่าผักดองที่นี่นะคะจะแตกต่างจากที่อื่นยังไงเดี๋ยวเราตามพ่อหลวงวิชัยไปเก็บผักกันก่อนเลยค่ะ
1: ตอนนี้นะคะพ่อหลวงพามินมาที่แปลงผักของชาวบ้านซึ่งเขาก็จะปลูกระหว่างทางขึ้นดอยอ่างขางแล้วก็ทำเป็นแปลงแปลงปลูกแซมในสวนลิ้นจี่น่ารักมากอันนี้เป็นสวนของแม่อมพรนี่แม่กำลังตัดผักอยู่แม่จ๋าสวัสดีค่ะ
2: ดูก่อน
1: ผักที่เห็นเนี่ยมีหลายชนิดเลยค่ะข้างหลังนี่จะมีผักคอสหนูเคยกินในสลัดมีคะน้ากวางตุ้งและอย่างอันนี้ที
2: ่นี่เป็นผักกาดดอย
1: ผักกาดดอย
2: ครับนี่ผักกาดดอยส่วนใหญ
1: ่ผ
2: ัก
1: กาดดอยค่ะที่แม่เพิ่งตัดคือแบบสดสดดูกรอบกรอบมากแล้วผักนี่คือเย็นเลยนะคะแล้วใบเขาใหญ่ด้วยค่ะเขียวสดมากคือสวยมากอะค่ะ
2: คือส่วนมากก็มาใช้ทำอาหารเป็นผักกาดดองผักกาดส้มนั่นก็ได้ครับ
1: ค่ะผักกาดดอยเนี่ยทำได้หลายอย่างเลย
2: ทำได้หลายอย่าง
1: ทำเป็นผัดผักก็ได้เอาไปทำเป็นผ
2: ัก
1: ดองก็ได้ต้มก็ได
2: ้
1: ก็เหมือนผักกาดท
2: ั
1: ่วใบเนี่ยออกเป็นกลางๆกลมๆเขียวๆอยู่นั่นน่ะกรอบมากค่ะโหตัดไม่ยากนะคะก
3: ็
1: คือเนี่ยตอนตัดตรงโคนมาเลยแล้วก็อันนี้ที่แม่ทิ้งนี่คือ
3: ไม่ดีละ
1: ไม่สวยแล้วนี่แล้วก็ได้ออกมาเป็นต้นแบบนี้เลยนะคะแล้วอันนี้อย่างผักกาดดอยอ่ะค่ะเรา
3: ผักกาดดอย
1: ตลอดทั้งปีมั้ยคะ
3: ไม่ได้ช่วงหนาวช่วงฤดูหนาวนี่มันจะโตช่วงแล้งมันไม่ใหญ่ต้นมันเล็ก
1: ต้องอากาศหนาวๆทั้งนั้น
3: อากาศหนาวเนี่ยมันจะซวย
1: อ่ะเดี๋ยวแม่พาหนูตัดผักกาดหน่อย
3: ตัด
1: ก้อนไหนดี
3: ตัวก้อนนี้ก็ได้
1: แ
3: ค่นี้แล้ว
1: โอ้เสร็จแล้ว มันจะไปยากอะไรตัดผักนี่ค่ะผักกาดดอยค่ะสดสดกรอบกรอบต้นใหญ่มากข้างล่างหนูว่าใหญ่แล้วนะข้างบนนี่ใบใหญ่
3: กว่านะ
1: ข้างบนใบใหญ่กว่าค่ะมีให้ดูอันนี้ก็ผักกาดดอยเหมือนกันค่ะอ๋อมันคนละพันกันเหรอ
3: คนละพันแต่มันก็ดองได
1: ้
3: แม่ก็ดองอยู่แต่มันก็ไม่ขม
1: เป็นผักกาดดอยอีกชนิดนึงค่ะอันข้างล่างเนี่ยใบมันจะกลมกว่าแล้วก็เล็กกว่าแต่ต้นเนี้ยคือใบเนี่ยยาวแล้วก็ใหญ่กว่านะคะนอกจากผักกาดดอยสดๆแล้วนะคะเราจะเกี๊ยวถั่วลันเต้าเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างด้วยค่ะ
3: แถวนี้ก็ตัดเดะได้แล้วเนี่ยดูมันยาวหน่อยเราก็เดะได้แล้ว
1: ค่ะดูอันที่ยอดยาวหน่อย
3: ใช่แล้ว
1: แล้วก็ต้นแบบขวบหน่อยลักษณะของยอดถั่วลันเต้าเนี่ยเขาก็จะออกเป็นต้นเล็กๆแล้วก็แทงออกมาเป็นใบคู่กันแบบนี้แล้วก็มียอดแหลมๆแบบนี้คือใช้ได้เลยนะคะเอาไปผัดกับหมูน้ำค้างผักกาดดอยที่เก็บมาสดๆแบบนี้นะคะก็สามารถนำไปทำอาหารได้ทันทีเหมือนผักทั่วๆไปเนี่ยแหละค่ะแต่สำหรับการทำผักดองแบบจีนยูนนานจะต้องนำผักไปตากแดดไว้ประมาณ 1-2 วันค่ะเพื่อให้น้ำในผักนั้นแห้งที่สุดเพราะถ้าเกิดว่านำผักสดๆแบบนี้มาดองนะคะน้ำในตัวผักกาดนั้นจะออกมาเยอะมากค่ะทำให้ผักดองนั้นเน่าง่ายแล้วก็เก็บได้ไม่นานนั่นเองค่ะ
4: อันดับแรกจะตัดหัวตัดหัวทิ้งไปหน่อยค่ะ
1: ค่ะ
4: ตัดประมาณนิดนึงนิดนึง
1: ประมาณนี
4: ้โอเคค่ะแต่ถ้าต้นมันใหญ่ให้ผ่าหน่อยนะคะ
1: ค
4: ่
1: ะ
4: ค
1: ่
4: ะผ่าค่ะโอเคโอเคค่ะ
1: ปึ
4: ๊บพอแล้วค่ะ
1: ค่ะ
4: ซอยเลยค่ะ
1: ซอยเลย
4: หั่น
1: ประมาณนี้เหรอคะแม
4: ่ค่ะหั่นบางๆหน่อยเลยค่ะ
1: ผักดองนะคะก็จะมีผักกาดดอยแล้วก็จะมีขิง
4: okay.
1: รากซูมีพริกป่นแล้วก็มีเกลือเท
4: ่
1: านี้เลยได้เลยนะคะแล้วปกตินี่ผักดองแล้วนี่คือใช้ผักอะไรบ้างคะแม่นอกจากผักกาด
4: ใช้ผักกาดดอยได้ใช้ผักกาดกวางตุ้งก็ได
1: ้ค่ะ
4: ขอเป็นผักกาดต้นเขียวๆคือผักกาดเป็นผักกาดเจ้าหม่อมก็ได้
1: ค่ะคือเป็นผักใบเขียว
4: ผักใบเขียว
1: เป็นตระกูลผักกาด
4: ใช่ค่ะ
1: ได้หมดเนาะจะเป็นผักกาดดอยกวางตุ้งอะไรก็ได้หมดเลย
4: ใช่ค่ะ
0: ี้เราใส่เยอะไหมคะแม
4: ่ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะให้ได้กลิ่นพอ
0: แล้วก็หัวสู้หรือว่ารากสู้นะคะกลิ่นก็จะเหมือนกระเทียม
4: ใส่เกลือนวดก่อนนะคะ
0: อันนี้คือแม่ขยำเลยนะ
4: ขยำค่ะขยำใช้แรงขยำเลย
0: ผักดองที่เราทำนี่คือเราเอาไปกินกับอะไรยังไงบ้างคะแม
4: ่ไม่ได้อย่างว่ากินกับข้าวต้มก็ได้มายำกินแล้วกินกับข้าวซอยกินกับก๋วยเตี๋ยวอะไรก็ได้ขนมจีนก็ได้ค่ะ
0: คือเป็นเครื่องเคียง
4: เครื่องเคียง
0: กินกับเมนูอาหารได้หลายอย่างเลย
4: โอเคนะคะตอนนี้นวดเสร็จแล้วค่ะตอนนี้นวดแล้วมันจะออกเป็นน้ำๆ
0: จ
4: ะสุกๆช้ำๆเป็นน้ำๆเวลาตอนนี้เราก็ใส่พริกค่ะใส่พริกเลยค่ะ
0: อันนี้แล้วเดี๋ยวพอเราขยำเสร็จแล้วเราต้องทำยังไงต่อ
4: ต้องใส่ในถุงมัดไว้ไม่ให้ออกอากาศเลยถ้าออกอากาศมันจะเน่า
0: ไม่ให้ออกอากาศเลยแล้วคุณผู้ชมจะดูได้ไงอ่ะแม่แม่แบงค์ไปละแม่หมายถึง
4: ไม่ให้อากาศ
0: ไม่ให้อากาศเข
4: ้
0: า
4: ใช่ไม่ให้อากาศเข้าออก
0: ใช่ผักดองยูนานนะคะจะเน้นเรื่องของรสชาติที่จัดจ้านมีกลิ่นหอมค่ะผักดองที่อร่อยนะคะแม่หลวงบอกว่าจะต้องดองทิ้งไว้ประมาณ15วันโดยที่ไม่ต้องใส่ในตู้เย็นนะคะก็จะได้ผักดองสูตรจีนยูนานรสชาติเปรี้ยวเค็มเป็นเครื่องเคียงที่เพิ่มรสชาติให้อาหารได้เป็นอย่างดีค่ะตอนนี้นะคะเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองกันต่อค่ะ
4: อุ้ยหอมมาก
0: วันนี้เราจะมาทำอาหารอร่อยๆจากหมูน้ำค้างและผักดองยูนานกันค่ะซึ่งหมูน้ำค้างแล้วก็ไส้น้ำค้างที่เห็นอยู่นี้นะคะผ่านการตากจนแห้งมาแล้วประมาณ10วันค่ะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่แม่ตากเอาไว้แล้วมีทั้งเนื้อแล้วก็มีทั้งไส
4: ้
0: เดี๋ยวมันจะให้ดูนะคะอันนี้เป็นหมูน้ำค้างที่ทำจากหมูสามชั้นแม่ตากเอาไว้แล้ว10กว่าวันแล้วคือแห้ง
4: แห้ง
0: หนังนี่คือแห้งๆแข็งๆนี่เนื้อหมูคือเปลี่ยนสีเข้มขึ้นเลยนะคะแต่ว่ายังหอมเหมือนเดิมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาทำหมูน้ำค้างทอดแล้วก็ทำเป็นผัดผักโอเคเดี๋ยวเราจะหั่นกันเนาะ
4: ตัดเฉียงอะไรอย่าบางเกินแล้วก็อย่าหนาเกิน
0: แบบนี้ได้ไหมคะ
4: โอเคค่ะ
0: พอหั่นดูนี่คือเนื้อข้างในนี่คือแห้งเลยนะคะแล้วก็สีเข้มขึ้นเนื้อหมูน้ำค้างที่เราจะนำไปทอดกินนะคะจะหั่นเป็นชิ้นบางๆเหมือนกับไส้น้ำค้างเลยค่ะแต่สำหรับหมูน้ำค้างที่จะนำไปผัดกับยอดถั่วลันเตานะคะแม่หลวงบอกว่าจะใช้เฉพาะส่วนของเนื้อแดงๆเพราะถ้าเกิดว่ามีมันเยอะเนี่ยจะทำให้ผัดผักของเรานั้นมันเกินไปจะไม่อร่อยค่ะ
4: เ
0: ริ่มทอดกันเลยน้ำมันไม่ต้องเยอะเนาะ
4: ไม่ต้องเยอะค่ะ
0: เพราะว่าตัวไส้ของเราก็คือมีมันอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวมินจะให้ดูนะคะว่าตัวไส้เนี่ยพอหั่นออกมาแล้วด้านนอกนี่คือผิวเขาจะตึงเลยส่วนด้านในก็ยังนุ่มๆอยู่แล้วก็แห้งเลยนะคะมีทั้งเนื้อมีทั้งมันคล้ายๆกุนเชียงเหมือนกัน
4: คล้ายกุนเชียงใช่ๆค่ะ
0: กระทะร้อนแล้ว
4: ค่ะกระทะร้อนแล้ว
0: ใส่หมดเลยนะคะ
4: ใส่หมดเลย

0: อมมาก
1: หอมมาก
0: อยากให้โทรทัศน์มีกลิ่นเสร็จแล้ว
1: คือจะเสร็จแล้วนะคะ
0: โอเคเรียบร้อยโอเคเดี๋ยวเราจะทอดหมูน้ำค้างกันเลยใส่น้ำมันนิดเดียวเหมือนกันนะคะเพราะว่าหมูเขามีมันเยอะแล้วอย่างน้ำค้างนี่ถ้าเราไ

0: ซอยใส่ซอยมาแล้วก็ไปจิ้มน้ำจิ้มทีหรือเอามาซอยซอยใส่จานอย่างเงี้ยแล้วไปนึ่งใส่พริกไทยดำเลยพริกไทยดำข้างบนหอมมาก
1: อีกหนึ่งจานอร่อยจากหมูน้ำค้างที่เราจะทำกันก็คือหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาค่ะ
2: เดี๋ยวนี้จะลวนหมูก่อนเลยอันนี้แม่จะเตรียมพริกกระเทียมนะคะ

0: ผักของเราเนี่ยก็จะมียอดถั่วลันเตานะคะมีหมูน้ำค้างที่แม่หั่นเอาแต่เฉพาะเนื้อแดงไปส่วนใหญ่แต่ก็ติดมันด้วยซอสหอยนางรมเกลือนะคะแล้วก็มีพริกแห้งมีกระเทียมเดี๋ยวเราใส่กระเทียมกันก่อนนะคะเจียวให้ออกเหลืองๆหน่อยเนาะ
1: ค่ะเจียวออกให้เหลืองๆหน่อยให้กระเทียมกับพริกมันหอมหน่อยแล้วก็ใส่หมูน้ำค้างลงไปเลยค่ะโอเคลงได้เลยค่ะหมู
0: โอ้
1: จะไหม้แล้วค่ะ

0: หลังจากที่ใส่ผักลงไปไม่นานนะคะเราก็จะเติมน้ำลงไปเล็กน้อยปรุงรสด้วยน้ำมันหอยแค่นี้เลยค่ะหมูน้ำค้างผัดยอดถั่วลันเตาก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ
1: โอเคเสร็จแล้ว
2: เสร็จแล้ว
3: ไวมาก
2: ไวมาก

0: ส่วนจานสุดท้ายของเรานะคะจะเป็นอาหารจากผักดองยูนานซึ่งผักดองแบบนี้ก็สามารถกินเป็นเครื่องเคียงได้ทันทีหรือว่าจะนำมาผัดกับหมูสับเต้าหู้หรือว่าถั่วงอกก็ได้นะคะแต่วันนี้นะคะเราจะมาเพิ่มความอร่อยขึ้นอีกด้วยการยำกันแบบง่ายๆสไตล์บ้านปางควายกันค่ะเติมพริกขี้หนูต้นหอมผักชีซอยมาคลุกกับผักกาดดองค่ะ
1: ใส่พริกนะคะคลุกก่อนนะคะเวลาจะ

0: เดี๋ยวก่อนใส่มีขอชิมก่อนนะคะว่ารสชาติประมาณไหนอันนี้ดองไว้15วัน
1: ใช่อันนี้ดองไว้15วันรสชาติเปรี้ยวจัดจ้าน
0: เค็มเปรี้ยวรสมันจัดมากนะ
1: คะ
0: แต่ว่าผักนี่คือสดกรอบแล้วก็เผ็ดนิดๆหอมขิงหน่อยๆแต่คือแต่รสจัดหนูว่าอย่างเงี้ยคือกินกับข้าวต้มก็อร่อยเลย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
0: แต่ที่นี่คือกินหลายอย่าง
1: กินหลายอย่างใส่ผักดองไป
0: ค่ะ
1: ย้ำหมดเลยนะคะ
0: จ้ะเสร็จแล้วแค่นี
1: ้แค่นี้เองค่ะได้เมนูแล้ว

0: อันนี้มินเริ่มจากไส้น้ำค้างก่อนนะคะไส้น้ำค้างทอด
1: ออกเค็มๆนะกินกับข้าวร้อนๆนะอร่อยนะ
0: เอาเริ่มจากตัวไส้น้ำค้างที่มินชิมก่อนคืออันเนี้ยแม่ตากเอาไว้นี่คือ10กว่าวันแล้วเอามาทอดคือหอมเครื่องเทศมากนะคะหอมมากคือมันเหมือนหมูลมควันผสมหมูแดดเดียวอ่ะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศอันนี้ครั้งแรกเลยนะคะที่มินเคยกินเนี่ยส่วนตัวหมูเนี่ยค่ะก็คือเหมือนหมู3ชั้นทอดเลยแหละแต่ว่าเขาก็จะมีรสชาติเค็มนำแล้วก็จะมีความหอมเครื่องเทศที่ใส่ลงไปอร่อยมากนะคะอันเนี้ยยิ่งกินเนี่ยคือยิ่งได้กลิ่นเครื่องเทศแล้วมันไม่ได้ฉุนหรือเหม็นนะคะคือมันออกหอมๆมาที่ยำผักดองกันบ้างนะคะเค็มข้นมากค่ะ
1: เค็มข้นจัดจ้าน
0: คือออกเปรี้ยวเค็มข้นเลยนะคะแล้วอันเนี้ยพอเราเอามายำเพิ่มเนี่ยมันก็จะได้กลิ่นของตัวหอมผักชีแล้วก็ได้ความเผ็ดของพริกเพิ่มจัดจ้านมากนะคะมาต่อกันที่ตัวนี้หมูน้ำค้างผัดกับยอดถั่วลันเตาผักนะคะคือกรอบสดมากจริงๆแล้วก็คล้ายๆมันว่ารสชาติเขาคล้ายๆกับผักขมอะค่ะคือไม่เหม็นเขียวไม่ขมไม่ฝาดอะไรเลยออกหวานด้วยหวานกรอบสดแล้วก็หอมเลยนะคะพอผัดกับหมูน้ำค้างคือตัวหมูน้ำค้างเนี่ยเขามีรสชาติเค็มอยู่ในตัวแล้วก็มีความหอมอยู่ในตัวพอผัดแล้วคือจะได้รสชาติแบบกลมกล่อมพอดีเลยเป็นว่าไม่ว่าจะทอดหรือผัดเนี่ยจะออกเป็นแห้งๆหมดเลย
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะว่าเขาเอาไปตากน้ำค้างตากแดดเนาะน้ำในหมูมันก็จะออกหมดค่ะอันนี้อร่อยเลยนะคะกินกับข้าวสวยร้อนๆนี่คือเยี่ยมเลยวันนี้อร่อยมากนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณแม่หลวงมากนะคะที่มาทำกับข้าวอร่อยๆให้มีกินนะคะขอบคุณนะคะรวมไปถึงพ่อหลวงแล้วก็พี่ๆทุกคน

0: ด้วยนะคะแม่อำพรเจ้าของสวนผักด้วยขอบคุณนะคะวันนี้นะคะตามเพอร์จาของเราหมดเวลาลงแล้วค่ะวันนี้มินนี่และแม่หลวงลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะขอบคุณค่ะ
0: อร่อยมากหมูน้ำค้างก็จะมีผักชีต้นหอม
2: ผักชีต้นหอม
0: แต่มินจะให้ดูผักชีต้นหอมบ้านนี
2: ้สวยมากเหมือนเจ้าของ
0: โอ้ดูชมด้วยชมตัวเองเฉยแม่บอกว่าสวยมากเหมือนเจ้าของเอาสวยจริงคือต้นใหญ่มากนะคะอันนี้ปลูกบนดอยเหมือนกัน
2: ปลูกบนดอย

0: วันนี้ไม่เพียงรวมกลุ่มกันมาเยี่ยมเยียนครูศิลปาชีพจักสานใบลานแต่ทุกคนก็นำอุปกรณ์การจักสานมานั่งทำที่บ้านครูด้วยทำไปคุยไปเพลิดเพลินหลายคนเป็นสมาชิกกลุ่มมาตั้งแต่ยังสาวๆอายุอานามไม่ห่างครูนักเฮียงโบพรมอดีตช่างตัดเสื้อและช่างเสริมสวยผู้ไม่เคยทำงานจักสานมาก่อนแต่จับพลัดจับผลูต้องไปอยู่เป็นเพื่อนครูจักสานใบลานคนแรกเข้าไปทำงานศิลปาชีพที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนาน1เดือน
1: พระราชินีว่าให้ไปถ้าไม่ไปนะไม่ได้อย่าให้ทหารมาจับสมัยนั้นกลัวทหารมากกลัวเลยก็ต้องไปกับป้าทองตอนที่ไปนั้นไปนั่งดูแกก็อายเขาเลยอายเขาเขาให้วันละ50บาทแล้วจะมานั่งเฉยๆอายเขาเลยก็ไปลองทำดูมั่งป้าทองให้ดูลายนั้นลายนี้ลายทำเป็นไหมเป็นหมดเลยแกก็ใจก็แกบอกว่าแกจะให้สานต่อนี่แหละ
0: ป้าทองที่แม่เฮียงพูดถึงคือผู้ที่นำผลิตภัณฑ์จากใบลานถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อปี2518เมื่อทรงทราบว่าเครื่องใช้จากใบลานทำยากมีความละเอียดอ่อนก็ทรงเกรงว่าจะสูญหาย
1: พระราชินีท่านสั่งให้มีกลุ่มที่ป้าทองเขาถวายแล้วก็ท่านอยากจะให้มีใบลานมีกลุ่มได้สานสืบต่อไป
0: ความรู้ภูมิปัญญาการทำใบลานทั้งหมดจากป้าทองสืบทอดมาอย่างแม่เฮียงและส่งต่อให้สมาชิกศิลปาชีพพิเศษจากสานใบลานจังหวัดนราธิวาสเพื่ออนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองประเภทนี้และวัตถุดิบในท้องถิ่นให้คงอยู่ป้าทองจึงสอนกระทั่งการเลือกใบลานมาใช้ลานเป็นต้นไม้ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักนักมักขึ้นในพื้นที่ชื้นเย็นและมีฝนตกมากอย่างป่าพรุทางภาคใต้ต้นลานที่จะตัดใบมาใช้ได้ต้องมีอายุประมาณ20ปีขึ้นไปแม่เฮียงบอกว่าจะใช้แต่ยอดอ่อนเท่านั้นใบที่แผ่แล้วใช้ไม่ได้การเตรียมใบลานเพื่อใช้จักสานค่อนข้างยุ่งยากเมื่อฉีกยอดอ่อนออกเป็นใบๆแล้วต้องนำมาต้มนานหลายชั่วโมงเพื่อให้นิ่มเหนียวไม่ขาดง่ายใบที่ต้มและตากจนแห้งสนิทแล้วค่อยนำมากรีดก้านใบออกแล้วสางเป็นเส้นขนาดเท่ากันก่อนจะนำไปสานหรือย้อมสีขั้นตอนที่มากมายนี้เองที่ทำให้มีคนทำจักสานจากใบลานน้อยเมียงก็กลัวว่าจะไม่มีใครมาสานต่อเพราะตนเองก็อายุมากแล้วโชคดีที่หัวหน้ากลุ่มจากต่างตำบลอย่างแจ่มพรมพูนเป็นคนมีฝีมือตั้งใจและผ่านการคัดเลือกให้เป็นครูอีกคนและแน่นอนว่าจะเป็นผู้สานต่องานจักสานใบลานจากแม่เฮียงในอนาคต
2: ภูมิใจค่ะหนึ่งยายเฮียงอาจจะไว้ใจเพราะว่าสมาชิกก็ไว้ใจด้วยแล้วสองเหมือนจะให้สืบทอดไปนะคือจะสืบทอดไปจนกระทั่งสมาชิกไม่มีใครทำแล้วจนถึงขนาดนั้น
0: งานจักสานใบลานถึงแม้จะมีผู้สานต่อเพื่ออนุรักษ์ไว้แต่ก็ไม่ได้หยุดพัฒนาวันนี้กำลังต่อยอดด้วยการทดลองนำมาสานผสมกับกระจูดความนิ่มของใบลานกับความแข็งของกระจูดครูศิลปาชีพ2แผนกกำลังร่วมมือกันและผลสำเร็จช่างงดงาม

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: เมื่อรัฐบาลตัดสินใจประกาศลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่2กรกฎาคม2540ส่งผลให้ธนาคารและสถาบันการเงินต่างๆได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงบริษัทหลายแห่งต้องปิดกิจการเกิดการเลิกจ้างงานอย่างมโหฬารทั่วประเทศและมีข่าวคนฆ่าตัวตายเนื่องจากพิษเศรษฐกิจแทบทุกวัน
1: ปีนั้นเนี่ยปี2540เป็นปีที่พระองค์ท่านมาพระราชทานเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปีแรกก่อนที่จะมาย้ำอีกทีในปี2541
2: คำว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำราปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจพอเพียงเพราะว่าหาคำอย่างอื่นไม่ได้คำว่าพอเพียงมีความหมายกว้างออกไปอีกไม่ได้หมายถึงการมีพอสำหรับใช้ของตัวเองมีความหมายว่าพอมีพอกิน
1: ซึ่งแนวคิดปรัชญาเนี่ยหลายๆคนอาจจะคิดว่าท่านเพิ่งจะคิดได้เอาตอนที่มีวิกฤตเศรษฐกิจแต่จริงๆแล้วอ่ะมันคือการตกผลึกของการทรงงานมาตลอด50ปีของพระองค์ท่านนี่คือเรื่องราวที่ผมจะมาเล่าถึงพ่อในมุมของผมในเรื่องนี้ครับแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงครับ

สวัสดีครับผมกรอบครับณัฐวุฒิศรีหมอกหรือเรียกผมว่าสิงเหนือก็ได้ครับวันนี้ก็เป็นเกียรติครับที่จะได้มาพูดเรื่องของพ่อหลวงในหลวงรัชกาลที่9ในมุมมองที่ผมรู้สึกเริ่มต้นไปตอนที่พระองค์ได้ครองราช2ปีแรกพระองค์ได้ราชปรารภว่าฉันครองราช2ปีแรกฉันไม่มีผลงานเพราะฉันยังไม่รู้ว่าราษฎรต้องการอะไรเปรียบไปก็เหมือนคนทำงานใหม่ๆแต่มีไฟแรงมากตอนนั้นพระองค์ท่านได้เริ่มต้นไปเยี่ยมราษฎรในแต่ละจุดทั่วประเทศธุรกันดารอะไรท่านก็ไปหมดตอนครองราชใหม่ๆนะครับเพื่ออยากจะทราบว่าปัญหาของประชาชนตอนนี้คือ

0: พอรู้ปัญหาแล้วจะได้แก้ไขให้ตรงจุดเราอาจจะได้ยินเรื่องถนนสายแรกที่ท่านเสด็จไปที่ห้วยมงคลนะครับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เรื่องเกิดจากว่าท่านได้เสด็จไปแล้วถนนเป็นหลุมเป็นบ่อเป็นลม
1: ขณะที่รถจี๊ปพระที่นั่งติดลมที่บ้านห้วยมงคลนั้นทั้งตำรวจพลร่มที่ตามเสด็จทั้งชาวบ้านต่างมาช่วยกันลากช่วยกันงัดจนขึ้นจากลมได้
0: ท่านก็เลยรู้สึกว่าสิ่งที่ประชาชนต้องการตอนนี้คือถนนเมื่อถนนตัดผ่านปุ๊บความช่วยเหลือก็จะไปถึงได้ข้างๆก็จะสามารถไปช่วยเหลือชุมชนไปช่วยเหลือประชาชนที่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเพาะปลูกเรื่องสาธารณูปโภคต่างๆได้สะดวกมากขึ้นท่านจึงได้รับสั่งให้เริ่มตัดถนนสายแรกไปที่ห้วยมงคลก่อนนะครับแต่พอเข้าไปแล้วสิ่งที่พระองค์ท่านพบหลังจากนั้นก็คือนายทุนได้มากว้านซื้อที่ข้างถนนคือกลายเป็นว่าการมองปัญหาชั้นเดียวถนนเข้าไปปุ๊บนายทุนกว้านซื้อชาวบ้านเมื่อช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ยังไม่พร้อมที่จะมีถนนเขาจึงขายที่หมดเก็บบทเรียนเรื่องนี้มาแล้วมองปัญหาให้ลึกคือตอนนั้นผมรู้สึกว่าเรื่องนี้สิ่งที่สอนเราคือประสบการณ์การทำงานจะบอกเองว่าปัญหาคืออะไรและการจะแก้ปัญหาที่แท้จริงคือการเก็บเรื่องราวความผิดพลาดนั้นมานั่งคิดนั่งทบทวนแล้วมองมุมของปัญหาแล้วหาทางแก้อีกครั้งนึงว่าปัญหาเกิดจากอะไรพระองค์ท่านได้มานั่งทบทวนเรื่องนี้แล้วก็พบว่าการจะพัฒนาอะไรสักอย่างต้องพัฒนาที่ตัวคนก่อนเป็นอันดับแรกถ้าคนไม่พร้อมสิ่งรอบกายที่เอาไปพัฒนาไม่เกิดประโยชน์

หลังจากนั้นมาครับก็มีคนบอกให้พระองค์ท่านเนี่ยสร้างถนนต่อไปที่หนองพลับเพื่อนำรถแท็กเตอร์ไปให้ชาวกะเหรี่ยงท่านบอกว่าเอารถแท็กเตอร์ไปไม่ได้อย่างแรกให้เอาจอบเสียมไปให้ชาวบ้านก่อนพัฒนาจากจอบเสียมให้ชาวบ้านใช้เพื่ออยู่ด้วยตัวเองให้ได้เข้าใจการทำเกษตรเข้าใจการทำมาหากินถึงเจ้าถนนเข้าไปได้หลังจากนั้นมาแท็กเตอร์ไม่แท็กเตอร์ไม่สำคัญเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สรุปก็คือต้องพัฒนาที่คุณภาพของประชาชนให้รู้จักพึ่งตนเองและเห็นความสำคัญของพื้นที่ทำกินก่อนที่จะพัฒนาความเจริญพัฒนาที่ประชาชนก่อนถ้าพัฒนาที่ประชาชนให้มีคุณภาพแล้วความเจริญถึงจะใช้ได้เต็มประสิทธิภาพและเต็มรูปแบบหลังจากนั้นจึงค่อยสร้างถนนนำพาความเจริญเข้าไปให้ประชาชนอย่างที่ถนนควรจะเป็นและนี่เป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในงานช่วงแรกของพระองค์ท่านกับสุนทรพระราชดำริของการพัฒนาที่ยั่งยืนครับ

มาถึงแนวพระราชดำริเรื่องหุ่นกระพงนะครับพระองค์ท่านจะทรงคิดว่าคนเราจะมีความสุขได้ต้องประกอบด้วยพื้นฐาน4อย่างคือปัจจัย4นะครับและที่สำคัญคือถ้าจะได้ปัจจัย4ต้องทำงานนอกจากทำงานแล้วหลักใหญ่อีกอย่างคือเราต้องอยู่กันเป็นทีมเราต้องอยู่รวมกันและช่วยเหลือกันเมื่อรวมกันเป็นกลุ่มเข้มแข็งแล้วใครก็จะมาทำลายเราไม่ได้จึงเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบที่หุบกระพงเมื่อปี2517ครับคือหุบกระพงตอนนั้นเนี่ยย่ำแย่มากนะครับเรียกได้ว่าตอนนั้นถูกขนานนามว่าเป็นทะเลทรายของประเทศไทยเลยคือปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นดินแห้งมากดินแล้งมากแล้วก็พระองค์ท่านก็เลยคิดว่าถ้าจะพัฒนาก็ต้องพัฒนาในจุดที่แย่ที่สุดก่อนให้ได้ก็เลยมีตั้งพระทัยแน่วแน่ว่าจะต้องพัฒนาหุบกระพงให้ได้นะครับต่อมารัฐบาลอิสราเอลรู้จากที่เป็นประเทศที่เป็นทะเลทรายอิสราเอลก็ได้ใช้วิทยาศาสตร์ช่วยจนทดลองจนมีวิธีที่จะปลูกต้นไม้ขึ้นในทะเลทรายได้พอรัฐบาลอิสราเอลรู้ว่าในหลวงท่านกำลังทดลองแนวคิดนี้ที่หุบกระพงรัฐบาลอิสราเอลจึงเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะครับผ่านไป5ปีครับพื้นที่นี้ก็ได้พัฒนาจนสามารถปลูกพืชได้ผลดีมีแหล่งน้ำพอเพียงครับคือเมื่อระบบทุกอย่างลงตัวแล้วครับพระองค์ท่านจึงโปรดให้จัดสรรที่นี้นะฮะในรูปแบบสากลขึ้นเป็นแห่งแรกคือที่หุบกระพงและหลังจากนั้นมาที่หุบกระพงก็เป็นต้นแบบของระบบสากลในอีกหลายๆแห่งต่อมานะครับและนี่ก็คือนับเป็นอีกก้าวสำคัญที่พัฒนาไปสู่แนวคิดทฤษฎีใหม่และหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในอีก20ปีต่อมาครับ

จุดประสงค์ที่พระองค์ได้ทรงตั้งมูลนิธิชัยพัฒนาขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อทำงานช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วและยังเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงด้วยครับแต่รู้ไหมครับว่ามูลนิธินี้เกือบจะไม่ได้รับการจดทะเบียนแล้วตอนนั้นเวลาท่านจะทำอะไรแล้วระบบราชการเนี่ยด้วยปัญหาหลายๆอย่างค่อนข้างจะช้าเพราะทุกอย่างต้องทำเป็นระบบระเบียบต้องไปต่อคิวต้องไปลงทะเบียนเตรียมเอกสารกว่าจะผ่านระบบราชการในทุกอย่างแล้วท่านรู้สึกว่าทุกอย่างถ้าทำอย่างเงี้ยมันช้ากว่าจะไปขอทางหน่วยงานต่างๆคือจริงๆแล้วพอท่านเป็นในหลวงเนี่ยท่านจะลัดคิวใครก็ได้หมดครับประเทศเนี้ยคือถ้าคิดถึงผู้มีอิทธิพลสักคนออกไหมหมายถึงว่าถ้าเป็นผู้ที่มีอำนาจในมือสักคนหนึ่งอยากจะทำอะไรในประเทศนี้ทุกคนก็คงจะพร้อมจะรัดคิวให้แนวคิดตอนนั้นคือท่านไม่ได้อยากไปรัดคิวใครท่านเพียงแต่จะหาทางออกว่าถ้าเราเป็นในหลวงแต่ไม่อยากไปรัดคิวเขาอะแล้วเราจะทำยังไงดีเราคิดอ๋ออย่างนี้เราตั้งมูลนิธิของเราเองดีกว่าเลยตั้งเป็นชัยพัฒนาขึ้นมามูลนิธิเนี่ยเขาจะมีไว้เพื่อที่จะสนับสนุนทฤษฎีพอเพียงมีไว้เพื่อที่จะเอาไว้ทำงานทดลองในของท่านเนี่ยให้ทุกอย่างมันรวดเร็วตอนตั้งมูลนิธินี้ขึ้นมาเขาก็จะต้องมีการไปขอจดทะเบียนเรื่องน่ารักเรื่องนี้ก็คืออย่างแรกเลยคือท่านก็ไปต่อคิวแต่ท่านไม่กล้าไปเองคือถ้าท่านไปเองทุกคนรู้ว่าเป็นในหลวงทุกคนก็คงพร้อมจะรับคิวให้ท่านท่านจึงส่งดร.สุเมธตันติเวชกุลนะครับเป็นผู้ไปจดทะเบียนมูลนิธินี้แล้วก็ไม่กล้าแม้แต่ที่จะใส่ชื่อว่าไม่กล้าที่จะไปแอบอ้างว่าไม่กล้าที่จะไปอวดบารมีของตนว่าใครเป็นคนมาพยายามทำทุกอย่างให้เป็นสามัญชนที่สุดดร.สุเมธก็ไปนั่งรอคิวปกติรอคิวราชการปกติก็รอจนมาถึงคิวของดร.สุเมธดร.สุเมธก็ยื่นเอกสารทีเนี้ยเจ้าหน้าที่ก็ถามว่าใครคือนายกมูลนิธินี้ดร.สุเมธก็เอาไงดีท่านเป็นคนไม่ชอบปวดบารมีเราก็อ้ำๆอึ้งๆเลยว่าเราจะบอกเป็นใครดีก็ไม่กล้าพูดที่อยู่ไหนที่อยู่นายกอะอยู่ที่ไหนก็ไม่กล้าพูดเขาก็เลยเจ้าหน้าที่ก็เลยดึงเอกสารไปดูพอพลิกเอกสารมาดูปุ๊บพบว่านายกมูลนิธิชัยพัฒนาคือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทุกอย่างรวดเร็วภายใน7 นาทีทุกอย่างก็ทำดังเร็วมากมีค่าดำเนินการ

0: 30,000 บาท
1: เจ้าหน้าที่ที่รีบดำเนินการให้เขาก็บอกเขาขอเป็นคนออกค่าดำเนินการให้เองเท่ากับว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นนะคือผู้บริจาครายแรกของมูลนิธิชัยพัฒนาด้วยแล้วก็เมื่อดร.สุเมธกลับมาเล่าเรื่องนี้ให้ท่านฟังท่านก็ถามคือดร.สุเมธก็มาเล่าในมุมตลกว่าเออแล้วสรุปที่อยู่ที่ไหนอะที่อยู่นายกอยู่ที่ไหนท่านยังบอกเองว่าท่านเนี่ยไม่ยังจำทะเบียนบ้านเลขที่ตรงวังจิรดาไม่ได้เลยอะไรเงี้ย

มาเล่ากันต่อครับว่าทฤษฎีใหม่เนี่ยพัฒนาขึ้นมาได้ยังไงคือย้อนไปประมาณปี2535พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยพระองค์ก็ได้ประทับบนเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ก็บินผ่านจังหวัดกาฬสินธุ์ทีนี้พระองค์ก็ประทับอยู่ข้างบนแล้วก็ไปเห็นเวิ้งน้ำหนึ่งคือก็มีลำน้ำผ่านแล้วก็มีเวิ้งน้ำหนึ่งคือเป็นเวิ้งน้ำของลำพะยังซึ่งมีโขดหินตอนนั้นคือตรงเวิ้งเนี่ยแล้งไม่มีน้ำเลยท่านก็เห็นว่าเอ๊ะตรงนี้มันเหมาะมากเลยที่จะทำประตูกั้นเก็บน้ำไม่ใช่หน้าแล้งท่านก็เลยคิดตั้งใจเอาไว้ว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปแต่ระหว่างทางเนี่ยในปี2535ตรงกาฬสินธุ์ตรงนั้นนะครับทางจะค่อนข้างทุรกันดารมากเลยคือเวลารถนั่งไปก็โครงเคลงตามเรื่องเล่าเขาก็ว่าคือแบบว่าเวลารถเด้งทีก็หัวแทบจะชนค่ะแต่ก็นั่งไปถนนขรุขระยังไม่พอโครงเคลงยังไม่พอรถนำขบวนดันหลงพระองค์ท่านก็เรียกให้หยุดแล้วบอกว่านี่จะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนสมัยนั้นดิสโก้คงกำลังเป็นเทรนด์เนี่ยนะจะพาไปเต้นดิสโก้ที่ไหนจริงๆต้องเลี้ยวไปทางนั้นทำไมถึงพามาทางนี้รถทำไมรถอธิบดีตอนนั้นเป็นอธิบดีกรมชลประทานนำอยู่ทำไมรถอธิบดีกรมชลประทานมาทางนี้ผิดทางกลับไปอีกครั้งก็กลับไปถนนดิสโก้แล้วทีก็โครงเคลงกลับไปยังไม่พอถึงจุดที่จะต้องไปต่อรถไปต่อไม่ได้คราวนี้หนักกว่ารถโครงเคลงรถขรุขระต้องเดินเท้าต่อไปในทางที่รถไปต่อไม่ได้คำว่าทางที่รถไปต่อไม่ได้แปลว่าทางจะต้องโหดหาลือโหดมากพระองค์ก็เดินไปยังไม่พอเจอรั้วชาวบ้านพระองค์บอกอย่าไปตัดรั้วเขานะให้ทางรั้วละมุดเข้าไปแม้กระทั่งมุดรั้วพระองค์ก็ไม่มีการที่จะทำตัวว่าเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินไม่สักนิดเดียวมุดรั้วเหมือนสามัญชนท่านก็ทำจนผ่านความลำบากทุกอย่างในที่สุดก็ไปถึงลำน้ำลำพะยังครับและพระองค์ก็พบว่าจุดนี้เป็นจุดที่เหมาะกับการสร้างแหล่งเก็บน้ำขนาดเล็กคือแถวๆนั้นน่ะจริงๆแล้วเป็นจุดที่แห้งแล้งมากแต่เพื่อสร้างอ่างเก็บน้ำตรงนี้เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนน้ำและเป็นการบรรเทาปัญหาได้อย่างดีเยี่ยมมากๆเขาวงจากที่แห้งแล้งนะครับท่านก็พัฒนาโดยเริ่มจากตรงนั้นน่ะ10ไร่โดยนำแนวคิดทฤษฎีใหม่ที่ทดลองสำเร็จจากวัดมงคลจังหวัดสระบุรีเนี่ยมาใช้กับพื้นที่เขาวงตรงนี้แล้วก็อย่างที่คาดไว้นะครับพื้นที่นี้ก็สามารถพัฒนาได้สำเร็จในที่สุดครับ

ทฤษฎีใหม่กับบันได3ขั้นผมว่าหัวใจของเรื่องนี้คือการคิดอะไรให้มันเป็นระบบที่พระองค์ท่านได้สอนเรานะครับจากเมื่อก่อนสังคมไทยค่อนข้างที่จะอยู่กันแบบตามสบายยังไงก็ได้แต่เพียงแต่ว่าเรามีอะไรเราก็ใช้อันนั้นเรามีอะไรเรามีพื้นที่อะไรเราก็ใช้นั้นกันตามใจแต่ว่าปัญหาคือชาวนาเมื่อเวลาปลูกข้าวมีนาเท่าไหร่ปลูกข้าวหมดเลยแล้วเวลาหน้าที่ข้าวยังไม่ออกรวงยังขายข้าวไม่ได้ตรงนั้นเริ่มลำบากพระองค์จึงคิดทฤษฎีใหม่บันได3ขั้นนี้ขึ้นมาอันดับแรกนะครับอันดับแรกเลยคือพระองค์คิดจากว่าพื้นฐานคนไทยส่วนใหญ่มีพื้นที่อยู่15ไร่พระองค์ให้แบ่งเป็น3ส่วน5ไร่แรกปลูกข้าวตามความถนัดก็คือปลูกข้าวไว้เลยนี่คือ1ใน3ส่วนที่2 5ไร่ที่2คือปลูกพืชหมุนเวียนไม่ว่าจะเป็นพืชไร่พืชสวนส่วนที่3แบ่งออกเป็นอีก2ส่วนคือ3ไร่แรกขุดบ่อน้ำลึกประมาณ4เมตรเลี้ยงปลาอย่างน้อยไม่มีอะไรกินข้าวไม่ออกจับปลากินส่วนที่2คืออยู่ซึ่งจริงๆเราคนเราเนี่ยครอบครัวนึงเนี่ยใช้พื้นที่อยู่ไม่น่าจะเกิน2งานนะก็คืออยู่ไปสร้างบ้านทำอะไรก็ได้แต่ให้เลี้ยงสัตว์ใดๆก็ได้ไว้อีกเช่นไก่หมูวัวเลี้ยงไว้อีกนี่คือความยั่งยืนของบันไดขั้นแรกคือแม้ข้าวยังไม่ทันได้เกี่ยวรวงแต่เราก็ยังมีผักที่เรายังปลูกในสวนเราผักนี้เราไว้ขายได้ด้วยผลไม้ตามฤดูเอาไปขายได้ด้วยพืชไร่อีกเก็บมากินขายได้ด้วยสมุนไพรต่างๆเก็บมากินขายได้ด้วยปลาเราก็มีแล้วก็ตกอยู่ในบ่อของเราแทบจะเรียกได้ว่า15ไร่เนี่ยไม่ต้องใช้เงินสักบาทนี่รวยซะยิ่งกว่ารวยจากเมื่อก่อนชาวนาขายข้าวขายข้าวได้ก็ได้เงินมาก็จะต้องเอาไปซื้อข้าวเขากินซื้อหมูซื้อปลาซื้อสมุนไพรซื้อผักกินแต่อันนี้คือนอกจากจะมีข้าวขายแล้วมีผลไม้ขายแล้วมีผักขายแล้วมีหมูขายแล้วมีปลาขายแล้วมีอะไรขายสารพัดเต็มไปหมดไม่ต้องซื้ออะไรสักอย่างทุกอย่างอยู่ในพื้นที่15ไร่สุดยอดแห่งความยั่งยืนอันดับ2อยู่ใน15ไร่ไม่พอขั้นที่2คือต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มจัดตั้งสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือกันเองและเพื่อที่จะการรวมเป็นกลุ่มชาวบ้านจะได้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าอำนาจต่อรองกับธนาคารอำนาจต่อรองกับใดๆก็ตามคือไม่ใช่แค่ว่าเรารอดแต่คนอื่นต้องรอดด้วยนี่คือความยั่งยืนขั้นที่2ขั้นที่3นะครับกรณีที่ต้องลงทุนเพิ่มเพื่อความยั่งยืนของชุมชนอย่างเช่นการสร้างอ่างเก็บน้ำหรือการขยายกิจการอีกสมมุติอย่างโอท็อปอะไรอย่างเงี้ยประมาณการจะทำผลิตภัณฑ์ร่วมกันผลิตภัณฑ์โอท็อปหรือจะต้องมีเงินลงทุนแต่ว่ายังไม่มีเงินลงทุนหรือเงินยังไม่พอเราจะต้องไปขอความช่วยเหลือเนี่ยหลังจากที่ขั้นที่2เรามีสหกรณ์ท่านให้รวมกลุ่มการขอเงินช่วยเหลือบริษัทเอกชนหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆให้เข้ามาช่วยซึ่งเมื่อเรามีอำนาจต่อรองจากสหกรณ์เนี่ยอำนาจต่อรองเราถึงแข็งแรงและเราสามารถขอได้คือทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยฟังดูเหมือนจะเป็นแต่เรื่องเกษตรกรรมทั้งหมดแต่ว่าเพราะว่าประเทศเราส่วนมากคนประกอบอาชีพก็คือเกษตรกรอันนี้ท่านยกตัวอย่างให้ฟังเฉยๆแต่ว่าถ้าเรามองถึงเรื่องนี้ลึกเข้าไปจริงๆแล้วหัวใจของเรื่องนี้คือการวางแผนทุกอย่างอย่างละเอียดรอบคอบจากหน่วยเล็กที่สุดไปสู่หน่วยใหญ่ที่สุดจากบ้านตัวเองหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดทุกอย่างเริ่มต้นจากตัวเองและค่อยๆขยายไปแต่ทุกอย่างมีการวางแผนอย่างรอบคอบและเป็นหน่วยเล็กที่มีประสิทธิภาพและยั่งยืนที่สุดครับ

มคิดถึงคำสอนของพระองค์ท่านอยู่ข้อหนึ่งคือเรื่องติดกระดุมเม็ดแรกผิดจะผิดหมดตั้งแต่พื้นที่ทำกินเนี่ยมันทำให้เราเห็นว่าเราจะต้องเริ่มต้นตั้งหางเสือเรือไปให้ถูกทิศก่อนสิ่งที่ผมได้จากเรื่องนี้คือเวลาก่อนจะเริ่มงานใดๆทุกครั้งเนี่ยเราต้องมีการประชุมผมเป็นคนประชุมงานบ่อยมากและเป็นคนที่ประชุมตอนประชุมทุกคนต้องอยู่ครบด้วยทุกคนต้องอยู่ครบทุกคนต้องมารับทราบร่วมกันขาดคนใดคนหนึ่งไม่ได้แม้กระทั่งจะเป็นหน่วยที่เล็กที่สุดใดๆก็ตามงานจะใหญ่ทุกคนต้องเห็นไปในทิศทางเดียวกันก่อนการวางแผนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญอันนี้แค่ทฤษฎีเดียวนะครับแต่จริงๆแล้ว

พระองค์วางทุกอย่างไว้ละเอียดมากแล้วก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ที่สุดตั้งผมศึกษาเรื่องนี้มาผมประชุมงานทีมบ่อยทุกคนต้องเห็นตรงกันว่าเราจะไปไหนเราจะทำอะไรบรีฟงานทุกอย่างให้จบแล้วจะเร็วและมีประสิทธิภาพครับ

0: มีผู้ที่ควรจะรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนา มาเวลาช้านานความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำได้สิทธิ์หนึ่งส่วนสี่เท่านั้นเองจะพอนั้นไม่ได้แปลว่าเศษหนึ่งส่วนสี่ของพื้นที่แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ของการกระทำไม่สุดโต่งไม่โลภอย่างมากคนเราก็อยู่เป็นสุข
1: สุดท้ายนี้ผมอยากสรุปเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ผมเข้าใจให้ฟังนะครับผมว่าที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยเป็นเพียงมุมที่พระองค์ท่านได้ทำเพียงบางส่วนแต่จริงๆแล้วหากเราจะมองลึกลงในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยแต่ละบริบทของชีวิตเราสามารถปรับใช้ได้ไม่ว่าจะเพศใดไปไหนพอเพียงเนี่ยมันลึกซึ้งกว่าคำว่าเพียงพอคำว่าเพียงพอเนี่ยรู้สึกว่าเพียงแค่ใจเราพอก็พอละแต่คำว่าพอเพียงจริงๆแล้วเนี่ยคือสมดุลปรัชญากำลังบอกว่าสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีกับสิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรสิ่งที่เราจำเป็นต้องมีคือปัจจัยพื้นฐาน4ข้อในการอยู่ทั้งปัจจัย4ทั้งหลายนะครับแล้วก็การอยู่ร่วมกันแต่สิ่งที่เราอยากจะมีคืออะไรบางทีเราสังคมเราตอนนี้แยกไม่ค่อยออกว่าจำเป็นกับอยากมีบางอย่างเข้าใจคำว่าอยากมีซะจนรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งจำเป็นแต่จริงๆแล้วปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือกำลังจะมองไม่ได้แปลว่าเราห้ามอยากมีอะไรเรามีสิ่งที่จำเป็นต้องมีพอหรือยังพอแล้วเราถึงจะไปดูว่าสิ่งที่อยากจะมีเราจะมีแค่ไหนถึงจะพอดีและเรื่องที่ลึกไปกว่านั้นคือการจะใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยต้องไม่เบียดเบียนใครนอกจากไม่เบียดเบียนผู้อื่นเป็นหลักใหญ่กว่านั้นคือต้องไม่เบียดเบียนตัวเองต้องไม่ทำให้ตัวเองเดือดร้อนต้องไม่ใช่ว่าเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์ซะจนว่าอุ๊ยฉันอยากจะมีอย่างนี้ไม่เอาในหลวงบอกให้พอเพียงแค่นี้เราก็พอแล้วเราอย่าไปซื้อเลยรถเราอย่าไปซื้อเลยตู้เย็นเราอย่าไปซื้อเลยทีวีเราอยู่กันแบบพอเพียงไอ้พวกนี้มันเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยไม่ใช่อยู่ยังไงให้สบายใจอยู่ยังไงให้กลางอยู่ยังไงให้สมดุลระหว่างความสุขกับความทุกข์นี่ต่างหากที่เป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่แท้จริงที่พระองค์บอก

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904ซึ่งตั้งอยู่ภายในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนกรุงเทพมหานครค่ะที่นี่เป็นพื้นที่พัฒนาตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญซึ่งรวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงระบบทุกมิติค่ะอีกทั้งยังเป็นการน้อมนำพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์สู่เยาวชนและประชาชนทั่วไปอีกด้วยและที่สำคัญนะคะที่นี่เป็นพื้นที่ที่เปิดให้ประชาชนทั่วไปเข้ามาใช้ประโยชน์เข้ามาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพด้วยพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินพระมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงประชาชนมีความสุขแก้ไขในสิ่งผิดสืบสานในพระราชปณิธานภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อทรงสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่างๆของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานไว้ให้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทยซึ่งเป็นแนวคิดที่มีรากฐานจากวัฒนธรรมไทยเป็นแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของทางสายกลางความไม่ประมาทคำนึงถึงความพอประมาณความมีเหตุผลการสร้างภูมิคุ้มกันในตัวเองตลอดจนใช้ความรู้และคุณธรรมเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตที่สำคัญจะต้องมีสติปัญญาและความเพียร

0: ซึ่งจะนำไปสู่ความสุขในการดำเนินชีวิตอย่างแท้จริงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานที่ดินในเขตพระราชฐานในพระองค์บางเขนซึ่งเป็นที่ตั้งของกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลบที่11มหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์พื้นที่กว่า205ไร่เพื่อจัดตั้งศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904สำหรับเป็นแหล่งเรียนรู้ภาคปฏิบัติในเรื่องเกษตรทฤษฎีใหม่และฝึกแก้ไขปัญหายามเกิดสาธารณภัยโดยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่โครงการอย่างใกล้ชิดมีคำสำคัญ3ข้อคือประโยชน์สูงประหยัดสุดศิลปะงามตาต้องคำนึงถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับและประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยในระยะเริ่มต้นเป็นการฝึกอบรมสำหรับข้าราชบริพารและครอบครัวรวมทั้งจิตอาสา904ต่อมาจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ขยายผลสู่หน่วยงานและองค์กรต่างๆนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปศูนย์ฝึกแห่งนี้เป็นที่รวบรวมและถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและแสดงถึงความมุ่งมั่นแน่วแน่พระราชหฤทัยในการสืบสานรักษาและต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะและเมื่อวันที่12ธันวาคมพุทธศักราช2563พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการฝึกปฏิบัติในโครงการค่ายผู้นำเยาวชนจิตอาสาซึ่งจัดขึ้นที่นี่ในครั้งนั้นชื่อว่าโครงการ The Field of Honor ค่ะเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์โดยที่เด็กๆก็ไม่มีใครทราบล่วงหน้ามาก่อนนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และสร้างความปลื้มปิติตลอดจนเกิดแรงบันดาลใจในหมู่เด็กๆที่จะดำเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท
1: ถวายความเคารพหมด
2: ในการที่ได้มาเข้าหลักสูตรจิตอาสาหรือได้ฝึกได้มีประสบการณ์ตลอดจนได้พบปะสังสรรค์กันเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่ามีสิ่งที่สำคัญก็คือทุกคนอยู่ในวัยอยู่ในห่วงที่หนุ่มสาวแข็งแรงสดใสและที่สำคัญมีชีวิตอีกยืนยาวไปข้างหน้านั่นก็คือมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่มีความสุขความสบายใจความสดใสแข็งแรงไปอีกนานแสนนานพูดถึงทุกคนต้องการบ้านที่ปลอดภัยที่อบอุ่นทุกคนต้องการเพื่อนและญาติมิตรที่รักใคร่และหวังดีตลอดจนให้กำลังใจซึ่งกันและกันประเทศชาติก็คือบ้านแบ่งเป็นพื้นที่ต่างๆสังคมต่างๆก็ลงมาอยู่ที่พื้นฐานคือครอบครัวและลงมาอยู่ที่ตนเองบ้านเมืองของเราประเทศของเราหรือบ้านครอบครัวของเราเนี่ยจะมีความสุขปลอดภัยน่าอยู่สบายมันก็ขึ้นกับคนรุ่นเราในอนาคตเพราะฉะนั้นปัจจุบันก็คือเป็นสิ่งที่ทำให้อนาคตดีอนาคตดีของพวกเราเริ่มจากตัวเองก่อนว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงรักหมู่คณะรักครอบครัวรักหมู่คณะหาความรู้ประสบการณ์ทั้งวิชาการ

0: ทั้งทักษะความสามารถต่างๆงานอดิเรกดนตรีภาษาหรือสิ่งที่น่าจะทำอีกตั้งเยอะแยะรักเพื่อนรักบ้านรักชุมชนแล้วก็เน้นในทีมเรียนประวัติศาสตร์ไม่ได้เรียนอ่ะถึงอ่านประวัติศาสตร์กันบ้างเพื่อให้รู้ว่าความเป็นมามันเป็นยังไงหรือทุกวันนี้เราก็เห็นได้ว่าอะไรมันดีอะไรมันไม่ดีเพราะว่ามีความสุขความเจริญแล้วก็อยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลอยู่ในความจริงอยู่ในเหตุผลทุกคนรักบ้านทุกคนไม่อยากเห็นบ้านแตกทุกคนไม่อยากเห็นขโมยขึ้นทุกคนไม่อยากให้โจรปล้นบ้านเพราะฉะนั้นเราต้องรักษาบ้านเมืองเราให้ดีรักษาบ้านเราให้ดีขอให้มีความสุขความเจริญรักพวกเราทุกคนนะ
1: หนูและเพื่อนๆรู้สึกดีใจมากๆนะคะที่ได้พบหน้าของพระองค์ทั้งสองแล้วก็ขอขอบคุณโอกาสที่ให้กับพวกเราทุกๆคนในวันนี้ที่พวกเราได้มาเรียนรู้การฝึกปฏิบัติการศึกษาดูงานเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงทำให้เราได้รับความรู้ในเรื่องของทฤษฎีการบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของน้ำท่วมน้ำแล้งการช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งทางดิ่งและต่างๆและอีกเรื่องนึงในส่วนของการอบรมจิตอาสาพระราชทานค่ะพวกหนูและเพื่อนๆขอสัญญาว่าพวกเราจะนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับนำกลับไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันแล้วก็นำไปถ่ายทอดให้กับคุณครูเพื่อนๆพี่ๆน้องๆและผู้ปกครองผู้อื่นที่รออยู่ทางบ้านของพวกเราด้วยค่ะ
2: ในวันนี้พวกเราและทุกคนได้รับโอกาสได้รับความรู้ตลอดระยะเวลา3วัน2คืนในอนาคตพวกเราจะต้องนำความรู้นี้ไปใช้นำไปพัฒนาประเทศให้เกิดความเจริญรุ่งเรืองความก้าวหน้าพวกเราทุกคนจึงอยากจะขอหลักในการดำเนินชีวิตจากพระองค์ครับ
0: และเนี่ยหลายๆอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ยทำให้ไม่มากก็แนวทางคือว่าไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านทำอะไรมาบ้างแล้วท่านได้สั่งสอนเราไว้ว่ายังไงบ้างศึกษาด้วยปัญญาแล้วก็ดูว่ามันจริงหรือไม่ที่ท่านรับสั่งแล้วบ้านเมืองเรานี่ผ่านเรื่องร้ายกาจอะไรต่างๆมาก็เยอะแล้วก็รอดมาทำไมเพื่อนบ้านรอบเรามันไม่รอดแล้วมันกลายพันธุ์ทำไมคนไทยเราไม่กลายพันธุ์แล้วถ้าเป็นคนไทยเราจะกลายพันธุ์คำว่ากลายพันธุ์ของเข้าใจกลายถ้าเราจะกลายพันธุ์คนไทยนี่เป็นเผ่าพิเศษเรามีความเป็นไทยเรารอดเพราะว่าความเป็นไทยไปศึกษาคุณภาพของความเป็นไทยมันคืออะไรความมีน้ำใจของคนไทยประเพณีวัฒนธรรมของคนไทยมีอะไรแล้วถ้าเราไม่กลายพันธุ์เราก็จะไปได้ดีความรู้ที่ได้วิชาศาสตร์ต่างๆเนี่ยเอาไปใช้ดีมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีแต่เราไปศึกษาว่าในหลวงรัชกาลที่9ท่านว่ายังไงบ้างเราเน้นข้างนี้

ในศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904แห่งนี้มีการแบ่งพื้นที่การเรียนรู้ออกเป็น4ส่วนหลักๆค่ะอย่างจุดนี้เป็นพื้นที่แปลงที่1จะสาธิตในเรื่องของการแก้ไขปัญหาตามสภาพภูมิสังคมภายในนี้ก็จะมีฐานการเรียนรู้เรื่องการแก้ไขปัญหาน้ำเสียน้ำท่วมน้ำแล้งการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบมีฐานเศรษฐกิจครัวเรือนฐานบริหารจัดการขยะเป็นต้นค่ะนอกจากนั้นในพื้นที่ส่วนที่2จะเป็นพื้นที่ฝึกเผชิญสถานการณ์วิกฤตโดยจะจำลองสถานการณ์วิกฤตต่างๆที่คนไทยจะต้องเผชิญเพื่อมาฝึกปฏิบัติกันส่วนที่3เป็นพื้นที่เรียนรู้การพึ่งพา

0: ตนเองนะคะและส่วนที่4จำลองเอาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างๆมาสาธิตให้ศึกษาเรียนรู้แบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวค่ะ
1: ฐานการเรียนรู้แปลงที่1เป็นฐานฝึกการแก้ปัญหาตามภูมิสังคมสาธิตการแก้ปัญหาน้ำแล้งด้วยการเรียนรู้ให้เข้าใจความสัมพันธ์ของระบบน้ำบนดินน้ำใต้ดินและน้ำบนฟ้าสาธิตการแก้ปัญหาน้ำท่วมด้วยการกักเก็บน้ำไว้ในพื้นที่แก้ปัญหาขยะด้วยแนวทางการแยกและการจัดการขยะการปลูกต้นไม้เรียนแบบป่าธรรมชาติเพื่อกักเก็บน้ำและแก้ปัญหาเขาหัวโล้นรวมทั้งแก้ปัญหาน้ำเสียทั้งน้ำเสียจากครัวเรือนน้ำใช้ในชีวิตประจำวันและน้ำเสียจากสารเคมีแก้ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือนด้วยการลดรายจ่ายในแนวทางต่างๆแก้ปัญหาดินเสียโดยใช้วิธีธรรมชาติเรียนรู้วิธีการปั้นโคกสร้างหนองทำนาการเรียนรู้แปลงที่2เป็นฐานฝึกการแก้ไขปัญหาเมื่อเผชิญสถานการณ์วิกฤตการลำเลียงผู้ป่วยหรือผู้บาดเจ็บผ่านลำน้ำและเคลื่อนสัมภาระไปพร้อมกันการส่งกำลังแนวดิ่งเคลื่อนที่ผ่านสิ่งกีดขวางการเอาตัวรอดในที่แคบเอาตัวรอดจากเหตุก่อการร้ายต่างๆการค้นหาผู้สูญหายพลัดหลงฝึกการช่วยเหลือเบื้องต้นแก่ผู้ประสบภัยพิบัติทางธรรมชาติและการดำรงชีพในป่าโดยฐานการเรียนรู้นี้เป็นการฝึกให้สามารถอยู่รอดเมื่อภัยมาและสามารถนำสิ่งรอบตัวมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้นอกจากนี้ยังฝึกการเป็นผู้นำความกล้าหาญและความสามัคคีอีกด้วยฐานการเรียนรู้แปลงที่3ถ่ายทอดการทำการเกษตรทฤษฎีใหม่ที่นำมาประยุกต์ในลักษณะชุมชนต้นแบบที่มีวิถีชีวิตแตกต่างหลากหลายการพึ่งพาตนเองด้วยพลังงานทดแทนที่เหมาะสมการปลูกป่าเรียนแบบธรรมชาติปลูกป่า3อย่างประโยชน์4อย่างเรียนรู้อารยธรรมการปลูกข้าวและวิถีชาวนาการหมักดองดินการคัดเมล็ดพันธุ์ข้าวและการใช้ประโยชน์ของฟางการนำกิ่งไม้มาทำฟืนทำถ่านได้นำส้มควันไม้ไล่แมลงการสร้างบ้านที่อยู่อาศัยด้วยวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่นการปรับปรุงบำรุงดินด้วยวัสดุธรรมชาติและชมกระบือสายพันธุ์ไทยที่ได้รับการอนุรักษ์ในโครงการอนุรักษ์และพัฒนากระบือไทยและฐานการเรียนรู้แปลงที่4เป็นการจำลองศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ6แห่งที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งขึ้นในทุกภูมิภาคมาสาธิตและให้ลงมือปฏิบัติได้อย่างครบวงจรปัจจุบันนอกจากศูนย์ฝึกโรงเรียนจิตอาสา904จะเป็นแหล่งฝึกปฏิบัติที่สำคัญของหลักสูตรจิตอาสา904แล้วยังมีหลักสูตรศึกษาดูงานที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งผู้ใหญ่และเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาขึ้นไปโดยมีทั้งแบบครึ่งวันและเต็มวันมีผู้เข้าศึกษาดูงานแล้วมากกว่า 40,000 คนล่าสุดในเดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2567ได้เปิดหลักสูตรแบบค้างคืน Overnight Trip 2วัน1คืนสำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาและบุคคลทั่วไปขึ้นเป็นรุ่นแรกผู้เข้าอบรมได้รับพระมหากรุณาธิคุณในเรื่องที่พักและอาหารพระราชทานทุกมื้อเมื่อผ่านการฝึกอบรมแล้วได้เข้าพิธีรับหมวกและผ้าพันคอพระราชทานเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อนำไปใช้สวมใส่ปฏิบัติหน้าที่จิตอาสาพระราชทานอย่างสมภาคภูมิองค์ความรู้แห่งศาสตร์พระราชาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้มีพระมหากรุณาพระราชทานผ่านหลักสูตรต่างๆเหล่านี้เป็นเสมือนการติดอาวุธทางปัญญาเพิ่มพูนทักษะความสามารถและความแข็งแกร่งทั้งร่างกายรวมทั้งหล่อหลอมความอดทนเด็ดเดี่ยวกล้าหาญในจิตใจของเหล่าจิตอาสาเพื่อให้มีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองและช่วยเหลือผู้อื่นตลอดจนสังคมส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามพระบรมราโชบายอันเป็นจุดกำเนิดของโครงการจิตอาสาเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์และจิตอาสาพระราชทานที่ทรงริเริ่มมาตั้งแต่ต้นรัชกาลในระยะเริ่มแรกทรงมีพระราชปณิธานในการบำเพ็ญประโยชน์ในพื้นที่ชุมชนโดยรอบพระราชวังดุสิตเป็นการทำความดีด้วยหัวใจถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร โดยหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หน่วยทหารรักษาพระองค์ข้าราชบริพารในพระองค์ร่วมกับประชาชนจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดโครงการจิตอาสาครั้งแรกเมื่อวันพุธที่21มิถุนายนพุทธศักราช2560ณโรงเรียนสุโขทัยเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีพระบรมราโชบายให้เริ่มทำจากจุดเล็กไปใหญ่เริ่มจากการดูแลรักษาบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนเองให้สะอาดก่อนจึงเกิดโครงการจิตอาสาเราทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์นับแต่นั้นเป็นต้นมาโดยมีหน่วยราชการในพระองค์904เป็นผู้กำกับดูแลการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีหน้าที่ควบคุมอำนวยการและประสานการปฏิบัติเพื่อให้การจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริเป็นไปอย่างต่อเนื่องถูกต้องตามพระบรมราโชบายและสมพระเกียรติในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและงานอุ่นไอรักคลายความหนาวมีประชาชนสนใจลงทะเบียนเป็นจิตอาสาเพื่อสนองมหากรุณาธิคุณจำนวนมากกว่า4ล้านคนจึงจำเป็นต้องมีการคัดบุคคลเข้าฝึกอบรมเพื่อให้เป็นผู้นำของจิตอาสาในด้านต่างๆและขยายผลให้มีทักษะการปฏิบัติงานปลูกฝังเรื่องความมั่นคงในชาติศาสนาและมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เมื่อจบหลักสูตรจะได้บุคคลที่เป็นแนวร่วมในการช่วยพัฒนาและป้องกันประเทศเป็นจุดกำเนิดของหลักสูตรจิตอาสา904โดยมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมตั้งแต่พุทธศักราช2561จนถึงปัจจุบันแบ่งเป็นหลักสูตรหลักประจำ5รุ่นหลักสูตรพื้นฐาน4รุ่นหลักสูตรพื้นฐานที่กระจายออกไปจัดฝึกอบรมในภูมิภาค15รุ่นรวม24รุ่นมีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วมากกว่า 7,000 คนและมีผู้ลงทะเบียนเป็นจิตอาสาพระราชทานทั่วประเทศแล้วมากกว่า 7 ล้านคนนับเป็นกำลังสำคัญที่สามารถระดมความช่วยเหลือในการปฏิบัติงานจิตอาสาในกรณีเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินหรือประสานกำลังกันในการพัฒนาด้านต่างๆโดยยึดถือแนวทางการทำงานสนองพระบรมราโชบายที่ต้องรวดเร็วทำงานเชิงรุกทำงานอย่างมีความสุขและทำงานอย่างมีส่วนร่วมกับทุกฝ่ายภายใต้แนวพระราชดำริเข้าใจเข้าถึงพัฒนาจิตอาสาตามพระบรมราโชบายแบ่งออกเป็น3ประเภทได้แก่ 1. จิตอาสาพัฒนาร่วมพัฒนาท้องถิ่นของแต่ละชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นด้วยกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ตามความเหมาะสมของพื้นที่ทั้งการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปลูกป่าขุดลอกคูคลองกำจัดขยะมูลฝอยการอำนวยความสะดวกปลอดภัยในการดำรงชีวิตประจำวันและการประกอบอาชีพรวมทั้งการสาธารณสุขและดูแลรักษาความสะอาดพื้นที่สาธารณะตัวอย่างโครงการสำคัญที่เห็นผลเป็นรูปธรรมตามพระบรมราโชบายในพื้นที่กรุงเทพมหานครเช่นโครงการพัฒนาพื้นที่คลองเปรมประชากรโครงการพัฒนาบึงมักกะสันพัฒนาคูน้ำริมถนนวิภาวดีรังสิตและฟื้นฟูสภาพแวดล้อมคลองแสนแสบในส่วนภูมิภาคเช่นโครงการพัฒนาและแก้ไขปัญหาคลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่และโครงการพัฒนาบึงสีไฟจังหวัดพิจิตรโครงการต่างๆเหล่านี้ได้ช่วยฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์ของคูคลองหนองบึงแม่น้ำสายต่างๆรวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบ 2. จิตอาสาภัยพิบัติทำหน้าที่เฝ้าตรวจเตือนและเตรียมการรองรับภัยพิบัติเพื่อช่วยป้องกันและบรรเทาความเสียหายทั้งที่เกิดจากภัยธรรมชาติและสาเหตุอื่นๆเช่นอุทกภัยซึ่งรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันภัยจากดินถล่มวาตภัยและอัคคีภัยโดยศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานมีการประชุมและประสานการปฏิบัติร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานระดับภาคระดับจังหวัดและอำเภออย่างใกล้ชิดรวมทั้งบูรณาการร่วมกับทหารตำรวจหน่วยงานภาครัฐ เอกชนองค์กรสาธารณกุศลและประชาชนจิตอาสาร่วมกันบรรเทาความเดือดร้อนทุกยากของผู้ประสบภัยอย่างเป็นเอกภาพในพุทธศักราช2561ได้เกิดเหตุการณ์ภัยพิบัติระดับโลกที่ทีมนักฟุตบอลเยาวชนหมูป่าอะคาเดมี่แม่สาย13ชีวิตติดอยู่ในถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายต้องระดมกำลังจากทุกฝ่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศเข้าช่วยเหลือเป็นเวลาถึง18วันพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานความช่วย

0: ในการบริหารจัดการสถานการณ์และระดมจิตอาสาพระราชทานจำนวนมากร่วมปฏิบัติหน้าที่โดยตลอดกระทั่งเหตุการณ์สงบเรียบร้อยนับเป็นตัวอย่างครั้งสำคัญในการพัฒนาการทำงานของจิตอาสาภัยพิบัติตามพระบรมราโชบายในเวลาต่อมาและจิตอาสาประเภทที่3จิตอาสาเฉพาะกิจจะเข้าร่วมปฏิบัติหน้าที่ในงานพระราชพิธีหรือการรับเสด็จในโอกาสต่างๆเพื่อช่วยเหลือหรืออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มาร่วมงานรวมทั้งเตรียมการเตรียมสถานที่และฟื้นฟูสถานที่ภายหลังการปฏิบัติในพระราชพิธีและการเสด็จพระราชดำเนินนั้นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรตินับจากจุดกำเนิดของจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจและจิตอาสา904จนถึงปัจจุบันเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมุ่งหวังให้ประสบกรณิกรของพระองค์มีความสุขมั่นคงปลอดภัยพึ่งพาตนเองได้และช่วยเหลือเกื้อกูลกันด้วยความรู้รักสามัคคีเริ่มผลิดอกออกผลอย่างงดงามอีกทั้งยังสร้างแรงบันดาลใจและปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมเป็นจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แก่ส่วนรวมมากยิ่งขึ้นไม่ว่าจะเริ่มจากจุดเล็กเพียงใดก็ตามล้วนเป็นการแสดงพลังในการรักชาติศาสตร์กษัตริย์สนองพระราชปณิธานด้วยความกตัญญูต่อแผ่นดินไทย
1: กิจกรรมแรกที่เฟิร์นทำจิตอาสาคืออะไรคะ
2: ก็เป็นปลูกป่าค่ะปลูกป่าชายเลนค่ะ
3: ที่เห็นเป็นชิ้นงานที่สุดก็น่าจะเป็นทำความสะอาดรอบๆโรงเรียนครับช่วยคุณตาใช่ครับที่เขาป่วยติดเตียงเราก็ได้ไปช่วยเหลือเขาอะไรอย่างนี้ครับผม
2: เป็นชุมชนพอตอค่ะเป็นแถวโรงเรียนจิตอาสาค่ะ904ค่ะใช่ค
1: ่
2: ะเป็นคุณตาบุญเย็นเย็นสนิทค่ะที่ท่านได้ป่วยเป็นอัมพฤกษ์แล้วกลายเป็นอัมพาตครึ่งซีกอะค่ะตอนที่หนูไปก็เหมือนคุณตาดีใจมากค่ะที่ว่าพวกเราได้ไปเยี่ยมท่านแล้วก็ไปให้กำลังใจช่วยเหลือด้วยค่ะ
1: นอกจากกิจกรรมทำความสะอาดรอบโรงเรียนนอกจากไปเยี่ยมคุณตาผู้สูงอายุที่เป็นผู้ป่วยติดเตียงทั้งสองคนมีประสบการณ์ที่เป็นความประทับใจส่วนตัวอะไรอีกบ้างบอลมีไหม
3: มีครับอันนี้เป็นผมไปกับแม่ครับใช่คือแม่ผมเขาไปซื้อของใช่ไหมครับแล้วทีนี้เราก็เลยข้ามสะพานลอยครับเราผมอ่ะเห็นน้องคนนึงที่อยู่กับคุณตาครับและเขาแบบเป็นเด็กที่ค่อนข้างน่าสงสารด้วยแต่ว่าคือด้วยความที่ว่าแม่ผมอ่ะเขาไม่อยากจะให้เงินใครเขาก็เลยพาไปซื้อของแทนครับใช่แล้วก็ให้คุณให้น้องกับคุณตามากินด้วยกันเลยอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ครับก็เลยเป็นความประทับใจที่ผมรู้สึกว่ารู้สึกดีกับแม่มากครับแล้วก็ดีใจที่แม่ให้น้องด้วยครับใช
1: ่คือได้แบ่งปันโดยที่ไม่จำเป็นต้องให้เงิน
3: ใช่อ
1: ย่างนี้โอ้ยพูดไปแล้วก็ซาบซึ้งใจ
3: ผมไม่ไหวกับเรื่องแบบนี้ใช่ผมชอบช่วยเหลือคนอื่นมากกว่าใช
1: ่ดังนั้นก็คือได้แรงบันดาลใจจากคุณแม่ด้วยและทำกิจกรรมที่โรงเรียนด้วยคิดว่าจะเอาพลังของตัวเองตรงนี้เนี่ยไปสานต่อยังไงบอล
3: คือผมจะเรียนสังคมสงเคราะห์ครับใช่ผมอยากจะช่วยเหลือทุกคนเลยครับที่เขาแบบไม่สามารถเลือกทางของเขาได้แต่ว่าเราอยากจะเป็นแบบพลังเติมเต็มให้เขาอะครับใช่
1: สุดยอดอ้าวเฟิร์นล่ะคะ
2: ก็หนูก็ประทับใจที่แบบว่าตัวหนูเองก็เป็นกรรมการนักเรียนในโรงเรียนด้วยแล้วก็เหมือนได้ช่วยทุกคนในโรงเรียนอย่างเช่นปัญหาของน้องๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อาจจะมีงานที่เกี่ยวกับนอกโรงเรียนที่เราได้ช่วยเหลือคนอื่นอีกด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูรู้สึกดีมากค่ะที่ว่าท่านได้มีโครงการดีๆแบบนี้จัดตั้งขึ้นมาแบบให้คนเราอะค่ะได้ช่วยเหลือกันและกันนะคะจะได้รู้ว่าคนไทยแบบทุกคนมีจิตใจที่ดีแล้วก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคนอื่นอยู่เสมอไม่ว่าจะเราจะฐานะต่างกันแค่ไหนแต่ว่าถ้าเราอยากจะช่วยก็ช่วยได้อย่างเงี้ยค่ะเพื่อว่าให้เพื่อนมนุษย์ได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขเนี่ยค่ะ
1: คุณครูใบเตยมีส่วนร่วมกับกิจกรรมจิตอาสาของที่โรงเรียนหรือว่าโดยส่วนตัวยังไงบ้างคะ
4: มีเยอะเลยค่ะแรกเริ่มเดิมทีนี่เป็นณเวลาช่วงนั้นนะคะในหลวงรัชกาลที่9เราท่านเสด็จสวรรคตเพราะฉะนั้นแล้วก็เลย อยากทําจิตอาสาอยากพาเด็กๆรอดอที่เราดูแลเนี่ยออกมาปฏิบัติหน้าที่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะพาเด็กๆเข้าไปเป็นส่วนร่วมยังไงเราก็เลยตัดสินใจแล้วก็ณตอนนั้นค่ะทางรัชกาลนี้เค้าก็มีให้มีสมัครจิตอาสาก็ไปสมัครพอไปสมัครแล้วก็ได้ดูแลนะส่วนงานวันนั้นทุกๆอย่างดูแล ผู้ชรานะคะเด็กๆแล้วก็หลาย

0: อย่างพวกเขาชอบค่ะพอหลังจากที่ชอบมากๆเราก็เลยมีความรู้สึกว่างั้นเราขยับไปอย่างอื่นไหมเวลามีงานต่างๆที่พระบรมมหาราชวังที่วัดพระแก้วหรืออะไรก็ตามเวลามีงานอะไรเงี้ยเราก็จะพาเด็กๆไปก็ทำให้ทุกคนค่ะได้หันมารักสถาบันพระมหากษัตริย์มากยิ่งขึ้นด้วยความรักที่พระองค์เองก็แผ่มายังพวกเรานะคะก็อยากให้ทุกคนนั้นได้รักกันมากๆยิ่งขึ้นซึ่งปกติก็รักกันอยู่แล้วแต่อยากให้รักมากยิ่งขึ้นไปอีก
1: โปรดติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

การบริหารราชการแผ่นดินพระราชกำหนดสักเลขเดินสวนเดินนาการสืบทอดพระราชภาระอันหนักยิ่งในการสร้างพระนครใหม่ให้รุ่งเรืองมั่นคงและชักนำให้ไพร่บ้านพลเมืองที่อพยพหลบภัยไปซุกซ่อนตามที่ต่างๆให้กลับมาเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองนับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงรับพระราชภาระต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นอย่างยิ่งดังเช่นในปีพุทธศักราช2353ปีแรกของการครองสิริราชสมบัติพระองค์ได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระราชกำหนดสักเลขหมายหมู่ใหม่แก่บรรดาไพร่พลให้เข้ามารับราชการเป็นกำลังสำคัญของบ้านเมืองและยังทรงริเริ่มใหม่โดยโปรดให้พระราชทานเสรีภาพทรงโปรดให้เริ่มต้นเลือกสังกัดหมู่นายได้ตามความสมัครใจพระราชกำหนดสักเลขที่ออกแต่ต้นรัชกาลนี้นับเป็นการทำบัญชีไพร่พลที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการบริหารราชการแผ่นดินทั้งในยามปกติและในยามศึกสงครามนอกจากนี้ยังทรงโปรดให้ลดหย่อนระยะเวลาการเข้ารับราชการจากเข้าเดือนออกเดือนเป็นเข้าเดือนออก3เดือนทำให้ราษฎรมีเวลาทำมาหากินโดยอิสระกับครอบครัวมากขึ้นในส่วนของการจัดเก็บผลประโยชน์ของบ้านเมืองตามธรรมเนียมที่มีมาแต่โบราณนั้นเมื่อเปลี่ยนราชการใหม่แล้วเป็นเวลา3ปีคือการเดินสวนเดินนาโดยมีข้าหลวงออกไปทำรังวัดสวนเก็บอากรสวนและทำรังวัดนาเก็บหางข้าวเป็นข้านาแบ่งเป็นอากรสวนใหญ่เก็บจากผลไม้ยืนต้นชั้นดีซึ่งมีทั้งหมด7ชนิดได้แก่ทุเรียนมังคุดมะม่วงมะปรางลังสาดหมากและพลูค้างทองหลางอากรพลากรจัดเก็บภาษีจากไม้ยืนต้นที่มีลำดับชั้นรองลงมามีทั้งหมด8ชนิดได้แก่หนุนสะท้อนหรือกระท้อนเงาะส้มมะไฟฝรั่งสับปะรดและสาเกอากรสมพัดสอน

จัดเก็บจากผลไม้ล้มลุกมีทั้งหมด2ชนิดได้แก่กล้วยและอ้อยแบบอย่างการเดินสวนนับเป็นกุศโลบายให้เจ้าของสวนได้คัดเลือกสายพันธุ์ที่ดีไว้หากต้นใดให้ผลไม่คุ้มจะได้หักโค่นแล้วปลูกซ่อมใหม่เมื่อได้ผลสมบูรณ์ดีแล้วจึงแบ่งผลผลิตที่ได้เป็นอากรหลวงโดยยุติธรรมส่วนการเดินนานั้นทรงโปรดให้กำหนดวิธีการเก็บตามการลงแรงและผลผลิตที่ได้คือนาที่อาศัยน้ำท่าได้แก่น้ำในแม่น้ำลำคลองตามธรรมชาติให้เก็บหางข้าวเท่าจำนวนโคหรือกระบือที่ใช้ทำนาเป็นที่มาของชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาคู่โคส่วนนาน้ำฝนให้เก็บหางข้าวโดยพิจารณาจากตอข้าวหลังการเก็บเกี่ยวปีใดทำนาไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเสียหางข้าวแก่หลวงมีชื่อเรียกนาชนิดนี้ว่านาฟางลอยพระราชกำหนดสักเลขการผ่อนผันเวลาเข้ารับราชการและธรรมเนียมการเดินสวนเดินนาเมื่อเริ่มราชการใหม่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้โปรดให้สืบทอดไว้นี้นอกจากเป็นแบบแผนธรรมเนียมของบ้านเมืองแล้วยังเป็นการรักษาผลประโยชน์ของบ้านของเมืองด้วยและยังเป็นพระราชกุศโลบายอัญชันฉลาดในการเก็บรักษาสืบทอดพืชผลพันธุ์ดีไว้ให้แก่อาณาราษฎร์

การบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรการบริหารราชการแผ่นดินเพื่อความเข้มแข็งของอาณาราษฎรประการสำคัญประการหนึ่งคือการออกพระราชกำหนดห้ามสูบฝิ่นปลูกฝิ่นและขายฝิ่นสืบเนื่องจากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชพระบรมชนกนาถพระองค์ทรงห่วงใยคุณภาพชีวิตของอาณาประชาราษฎรซึ่งพากันสูบฝิ่นขายฝิ่นที่พ่อค้าลักลอบนำเข้ามาขายแต่ในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์จึงทรงได้โปรดให้ออกพระราชกำหนดโดยมีบทลงโทษไว้อย่างหนักแต่ก็ยังไม่บังเกิดผลตามที่ได้ทรงตั้งพระทัยเอาไว้เมื่อพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงครองสิริราชสมบัติแล้วพระองค์ได้ทรงสืบสานพระราชภารกิจและความตั้งพระทัยที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงเริ่มต้นไว้อย่างจริงจังทรงพระราชวินิจฉัยโทษของฝิ่นที่จะเกิดแก่พระศกนิกรไว้ว่าผู้ติดฝิ่นที่ยากจนหากขัดสนทรัพย์ก็จะทำโจรกรรมตัดช่องย่องเบาผู้มีทรัพย์ก็ไม่ขี้อ่านจะทำมาหากินผู้ทำราชการถ้าไม่มีฝิ่นสูบก็จะมีอาการทุรนทุรายหลบหลีกหน้าที่โทษทั้งปวงนี้ย่อมทำความเสียหายแก่ชาติอย่างใหญ่หลวงด้วยสายพระเนตรอันยาวไกลนี้พระองค์จึงทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติห้ามสูบฝิ่นกินฝิ่นซื้อฝิ่นขายฝิ่นโดยกำหนดบทลงโทษไว้อย่างเด็ดขาดตั้งแต่ปีแรกของรัชกาลผู้ใดละเมิดถูกจับได้ให้เฆี่ยน3ยกหรือ90ทีตระเวนบก3วันตระเวนเรือ3วันริบราชบัตรบุตรภรรยาทรัพย์สิ่งของทั้งสิ้นแล้วส่งไปเป็นตะพุ่นหญ้าช้างคือคนเกี่ยวหญ้าเลี้ยงช้างสำหรับผู้รู้เห็นเป็นใจจะถูกลงพระราชอาญาเฆี่ยน60ทีโดยไม่ยกเว้นตามพระราชบัญญัตินี้ทรงผ่อนผันให้ผู้มีฝิ่นใน

ครองมาก่อนทรงโปรดให้จำหน่ายออกไปนอกพระราชอาณาจักรให้พ้นแว่นแคว้นกรุงเทพพระมหานครโดยเร็วในส่วนของราษฎรชาวบ้านและพ่อค้าวานิชทรงโปรดให้เจ้าหน้าที่ปกครองในท้องถิ่นประกาศเป่าร้องและให้ปฏิบัติตามพระราชกำหนดกฎหมายนี้โดยทั่วกันถ้าผู้ใดมิฟังจับได้จะเอาตัวเป็นโทษโดยโทสานุโทษนอกจากนี้ยังทรงพระราชดำริว่าการเลี้ยงไก่นกปลากัดเพื่อการพนันขันต่อทำให้เสียทรัพย์และเป็นการทารุณกรรมแก่สัตว์ทั้งหลายโดยให้ตราพระราชบัญญัติห้ามเลี้ยงสัตว์เพื่อการพนันเพื่อให้บรรดาข้าราชการและราษฎรลดละการทำบาปและรักษาศีลบำเพ็ญธรรมเป็นกุศลสืบไปพระราชวินิจฉัยและพระราชกิจนี้เป็นยุทธศาสตร์การบริหารราชการเพื่อสร้างความเข้มแข็งและความผาสุกแห่งอนาราษฎรที่ได้เปรียบไว้ว่าพระเจ้าอยู่หัวของไทยทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทธรณ์เสมอมา

การฟื้นฟูพระราชประเพณีพระราชพิธีอาพาธพินาศและสังคายนาบทสวดมนต์เมื่อต้นกรุงรัตนโกสินทร์ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจุลศักราช1182ตรงกับพุทธศักราช2263ได้เกิดไข้ป่วงใหญ่หรืออหิวาตกโรคระบาดครั้งใหญ่ในกรุงเทพพระมหานครดังความจากพระราชพงศาวดารที่เจ้าพระยาทิพากรวงศ์ได้เรียบเรียงบันทึกไว้ว่าณวันศุกร์ขึ้น6ค่ำเดือน7ไปถึงวันเพ็ญคนตายทั้งชายหญิงศพที่ป่าช้าและศาลาดินในวัดสเกตวัดบางลำพูวัดบพิตรพิมุขวัดประทุมคงคาและวัดอื่นๆกายกันเหมือนกองฟืนที่เผาเสียก็มากกว่ามากและที่ลอยในแม่น้ำลำคลองเกลื่อนกลาดไปทุกแห่งจนพระสงฆ์ก็หนีออกจากวัดคฤหัสถ์ก็หนีออกจากบ้านหน้าอนิจอนาถนักถนนหนทางก็ไม่มีคนเดินตลาดไม่ได้ออกซื้อขายกันต่างคนต่างรับประทานแต่ปลาแห้งกับเกลือเท่านั้นน้ำในแม่น้ำก็กินไม่ได้ยังความหวาดหวั่นคลั่นคล้ามแก่ปวงอนาราษฎรทั่วไปทั้งพระนครต่อมรณภัยใหญ่ครั้งนี้ในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำเนินการทั้งการรักษาความเจ็บไข้ในเบื้องต้นโดยพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ข้าราชการผู้ใหญ่ผู้น้อยบ่าวไพร่กลับไปบ้านเรือนตนเพื่อดูแลรักษาบิดามารดาญาติพี่น้องได้โดยอิสระในส่วนที่เป็นการเสริมสร้างขวัญกำลังใจได้ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งการพระราชพิธีอาพาธพินาศตามอย่างที่เคยทำมาแต่ก่อนมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครเชิญพระบรมธาตุพระแก้วมรกตออกแห่พระราชาคณะประพรมน้ำพระปริตรในกระบวนที่สำคัญยิ่งคือทรงรักษาอุโบสถศีลทรงโปรดให้ซื้อปลาสัตว์สี่เท้าสัตว์สองเท้าปล่อยเป็นพระราชกุศลด้วยพระราชพิธีนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อปลุกปลอบใจราษฎรและเป็นการปัดรังควานแก่พระนครโดยประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทคล้ายกับพระพิธีตรุษมีการยิงปืนใหญ่รอบพระนครตลอดคืนมีการเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรหรือพระแก้วมรกตและพระบรมสารีริกธาตุออกจากที่ประดิษฐานภายในพระอุโบสถพระบรมมหาราชวังแห่รอบพระนครนับว่าเป็นการอัญเชิญพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรออกจากที่ประดิษฐานเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นับตั้งแต่อัญเชิญมาประดิษฐานไว้ในกรุงรัตนโกสินทร์นี้มีการนิมนต์สมเด็จพระอริยวงศยานสมเด็จพระสังฆราชมีและพระสงฆ์รูปอื่นๆจำนวน500รูปสวดพระปริตรประพรมน้ำพระปริตรไปในขบวนแห่นั้นด้วยองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็ทรงรักษาศีลสละพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อชีวิตสัตว์สี่เท้าสองเท้าปล่อยนักโทษและห้ามราษฎรทำปานาติบาตเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่งนับจากพระราชพิธีนี้แล้วเสร็จฝนก็ตกลงมาหาใหญ่อหิวาตกโรคระบาดหนักอยู่15วันก็ค่อยหายไปหลังจากเกิดอหิวาตกโรคในครานั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงสังเวชสลดพระราชหฤทัยที่กรรมบันดาลให้เกิดภัยพิบัติแก่ไพร่ฟ้าข้าแผ่นดินเป็นอันมากจึงทรงบำเพ็ญพระราชกุศลหลายอย่างหลายประการการบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นธรรมทานในครั้งนั้นยังเป็นที่มาของการสังคายนาบทสวดมนต์แปลเป็นสิริมงคลเป็นคราวแรกบทสวดมนต์แปลทั้งภาษาบาลีและแปลเป็นภาษาไทยแล้วนี้โปรดให้พระบรมวงศานุวงศ์และข้าราชการฝ่ายในฝึกหัดสวด
โปรดให้ชำนิชำนาญในว่าครั้นั้นราชสำนักฝ่ายในแบ่งการฝึกซ้อมแบ่งการหัดสวดเป็นหมู่เป็นพวกในเวลากลางวันส่วนในเวลากลางคืนก็พร้อมกันไปสวดในท้องพระโรงพระองค์เสด็จขึ้นทรงฟังสวดมนต์ถวายทุกคืนส่วนการสวดมนต์ทั้งคำบาลีและคำแปลเป็นภาษาไทยยังคงสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันการครั้งนี้สะท้อนถึงน้ำพระราชหฤทัยในองค์พระมหากษัตริยาธิราชเจ้าผู้ทรงรักห่วงใยราษฎรประดุจลูกในอุทธรที่ปรารถนาจะให้พ้นจากความทุกข์ยากและอยู่ร่มเย็นผาสุขตลอดไป

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพระราชพิธีวิสาขบูชาพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในเรื่องการพระพุทธศาสนาเพื่อความผาสุกของอาณาราษฎรเป็นอย่างยิ่งในปีพุทธศักราช2360พระองค์ทรงมีพระราชปุจฉาแด่สมเด็จพระสังฆราชและพระราชาคณะผู้ใหญ่ผู้น้อยว่ามีพระทัยปรารถนาจะใคร่ทรงบำเพ็ญพระราชกุศลให้มีผลวิเศษประเสริฐยิ่งจะทรงบำเพ็ญพระราชกุศลใดจึงจะควรคณะสงฆ์ถวายวิสัชนาว่าแต่ก่อนสมเด็จพระมหากษัตริยาธิราชเจ้ากระทำสักการะบูชาพระศรีรัตนตรัยในวันวิสาขบูรณมีวันขึ้น15ค่ำเดือน6เป็นวิสาขนขัตฤกษ์แต่พระราชพิธีนี้ขาดหายไปนานแล้วถ้าจะได้ทรงกระทำก็จะได้รับผลอานิสงส์มากอย่างที่ทรงพระราชประสงค์เมื่อทรงสดับความที่คณะสงฆ์ถวายพระพรแล้วก็ทรงปิติโสมนัสยิ่งทรงโปรดให้ทำวิสาขบูชาเป็นนักขัตฤกษ์ใหญ่ตั้งแต่วันขึ้น15ค่ำเดือน6ในปีพุทธศักราช2360

รักษาอุโบสถศีลปรนิบัติพระสงฆ์และปล่อยสัตว์เป็นเวลา3วันในส่วนของพระบรมวงศานุวงศ์และข้าทูลละอองธุลีพระบาทนั้นทรงโปรดให้รักษาอุโบสถศีลส่วนอาณาประชาราษฎรทรงโปรดให้ปฏิบัติตามความศรัทธาทรงอาราธนาพระสงฆ์ทั้งฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกแสดงพระธรรมเทศนาแก่ราษฎรนอกจากนี้ยังทรงพระราชศรัทธาพระราชทานเครื่องกันเทศของหลวงให้อำเภอกำนันป่าร้องเตือนราษฎรไปรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตโดยพร้อมเพรียงกันและยังมีการซึ่งทรงพระราชดำริใหม่คือทรงโปรดให้ทำโคมตามประทีปแขวนตามพระอารามหลวงให้ข้าราชการทำพวงดอกไม้แขวนบูชาณพระศรีรัตนศาสดารามภายหลังมีพระบรมวงศานุวงศ์ส่วนราชการทั้งฝ่ายทหารพลเรือนแข่งขันกันทำโคมเป็นตราประจำพระองค์ตราประจำตำแหน่งอย่างวิจิตรสวยงามเพื่อรับพระราชทานรางวัลมีคำเรียกโคมในสมัยนั้นว่าโคมตราวิสาขบูชาดังเช่นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโคมตราวิสาขบูชาของสมเด็จเจ้าฟ้าจุฬาลงกรณ์ซึ่งทำเป็นตราพระเกี้ยวยอดได้รับพระราชทานรางวัลที่1โคมตราวิสาขบูชาเมื่อจัดการระเบียบบริหารราชการแผ่นดินเป็นกระทรวงทบวงกรมแล้วยังมีการรักษาประเพณีเชิญโคมตราวิสาขบูชามาแขวนถวายเป็นพระพุทธบูชาที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามสืบมาจนถึงปัจจุบันจากพระราชประสงค์จะให้ประชาชนประกอบการบุญการกุศลเป็นหนทางเจริญอายุและอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยและอุปัตถวะอันตรายต่างๆโดยทั่วหน้ากันพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยจึงทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้นในการรื้อฟื้นการประกอบพิธีในวันวิสาขบูชาให้มีขึ้นอีกครั้งในกรุงรัตนโกสินทร์และถือปฏิบัติสืบมาจวบจนกระทั่งปัจจุบัน

การทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาสืบศาสนาลังกาทวีปสยามประเทศได้รับพระพุทธศาสนาเถรวาทฝ่ายลังกาวงศ์มาแต่ครั้งสมัยสุโขทัยต่อมาในปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาพระสงฆ์ในศรีลังกาเสื่อมลงจึงรับพระพุทธศาสนาจากไทยเรียกว่าพระพุทธศาสนาฝ่ายสยามวงศ์พระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายลังกาวงศ์และสยามวงศ์จึงนับเป็นสมณวงศ์เดียวกันเมื่อถึงสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยทรงพระราชปรารภว่าการส่งสมณทูตไปลังกาว่างเว้นมาแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยาจึงทรงโปรดให้จัดคณะสงฆ์เดินทางไปฟังข่าวพระพุทธศาสนาในลังกาซึ่งขณะนั้นถูกประเทศตะวันตกต่างๆเข้ามายึดครองคณะสมณทูตที่ออกไปครั้งนั้นมีสมเด็จพระพันรัตน์มีวัดราชบูรณะช่วยเป็นธุระคัดเลือกคณะสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะเหนือและคณะใต้ที่มีความศรัทธาถวายพระพรลาออกจากกรุงเทพพระมหานครเมื่อวันที่22ธันวาคมพุทธศักราช2357

ในครั้งนั้นได้ทรงโปรดให้จัดผ้าไตรเครื่องบริขารต้นไม้เงินบองทรงพระราชอุทิศไปบูชาพระทันตธาตุและพระมหาเจดีย์สถานที่ชาวลังกานับถือทุกแห่งพร้อมทั้งเครื่องสมณบริขารสำหรับคณะสงฆ์ที่ดูแลพระทันตธาตุด้วยหลังจากพระสงฆ์สมณทูตเดินทางรอนแรมไปจนถึงลังกาแล้วได้ปฏิบัติศาสนกิจและนำสิ่งของทรงสักการะและของพระราชทานไปมอบตามที่ทรงมอบหมายแล้วจากนั้นจึงจาริกไปนมัสการศาสนสถานต่างๆเช่นพระทันตธาตุแล้วจึงลาพระสังฆนายกพร้อมกับทั้งเชิญสิ่งของถวายตอบแทนพระมหากรุณาธิคุณกลับกรุงเทพพระมหานครรวมเวลาที่สมณทูตคณะนี้พำนักอยู่ในลังกาทวีปเป็นเวลานาน12เดือนการที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยได้ทรงสืบสารในการส่งคณะสมณทูตไปลังกาครั้งนี้จึงทำให้ความสัมพันธ์ทางศาสนาระหว่างประเทศไทยกับลังกาแน่นแฟนขึ้นและพระราชานุภาพนี้คณะสงฆ์ได้นำต้นพระศรีมหาโพธิ์มหารุกขะจากลังกามาปลูกไว้ที่วัดหลายแห่งในกรุงเทพพระมหานครมาจนถึงปัจจุบันเช่นวัดมหาธาตุวัดสะเกดเทพวรารามราชวรมหาวิหารนับเป็นพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ได้ทรงนำโพธิรุกขมงคลมาให้แก่คนไทย

0: แรงบันดาลใจฐานแรกผมว่าการเรียนหนังสือก็เป็นการเปิดโอกาสโลกการเรียนรู้ของเรามันทำให้เปิดโลกกว้างแล้วก็สุดท้ายเราเห็นว่าสิ่งสำคัญคือก็ต้องพยายามกลับมาดูว่าพี่น้องชนเผ่าเมืองในกลุ่มชาติพันธุ์ของเราเองหรือว่ากลุ่มอื่นๆเนี่ยยังมีที่ไหนที่ยังขาดโอกาสในการเข้าถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทำให้ตัวเองต้องมาทำงานเรื่องการศึกษาถ้ามีโอกาสที่มีพื้นที่ร่วมของเด็กเยาวชนทำกิจกรรมผมคิดว่าจะต้องไปเริ่มต้นจากพื้นที่เอื้อในการที่ให้เด็กมีโอกาสมาพบปะกันเพื่อให้เขาได้มีโอกาสคิดทำกิจกรรมดีๆโดยเฉพาะเขาจะมองเรื่องของการพัฒนาศักยภาพเขาหรือถ้ามันมีภาพที่ใหญ่กว่านั้นอาจจะมีเครือข่ายของเขาเองที่สามารถทำเรื่องที่เรื่องนี้ได้รู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเราแล้วเพราะเราเป็นชนเผ่าพื้นเมืองเราเห็นประเด็นเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญถ้าเราสามารถที่จะสร้างความเข้าใจตัวตนของเราทั้งในระดับภายในกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆของตัวเองด้วยแล้วกลุ่มชาติพันธุ์อื่นด้วยแล้วก็เป็นภาพรวมของความเป็นชนเผ่าพื้นเมืองด้วยขบวนเราก็ขยับขับเคลื่อนทุกปีเนี่ยเราก็ใช้พื้นที่อย่างนี้เป็นวิธีการเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันแล้วก็ใช้โอกาสในช่วงวันชนเผ่าพื้นเมืองเนี่ยจัดกิจกรรมรณรงค์ให้สาธารณชนให้รัฐได้รับรู้และจะต้องเพิ่มพื้นที่อย่างอื่นมากขึ้นอย่างเช่นเรื่องเวทีทางวิชาการเพื่อจะให้ประเด็นเหล่านี้ไปอยู่ในสถาบันการศึกษาด้วยแล้วก็สิ่งที่เราทำอยู่มันเป็นคุณูปการสำหรับการแก้ปัญหาการจัดการตัวเองอย่างไรรวมไปถึงจะอาจจะเป็นหน่วยที่จะช่วยทำข้อมูลหรือว่าช่วยส่งเสริมเรื่องการไปผลักดันนโยบายหน่วยงานของรัฐได้ยอมรับตัวตนของเรามากขึ้น
1: บทบาทที่ผมเข้ามาทำตอนแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดกิจกรรมฝึกอบรมให้กับเด็กๆเพื่อไม่ให้เขาเนี่ยลืมร่างเหง้าของตัวเองคือเมื่อมีโอกาสเข้าถึงการศึกษาสิ่งที่ตามมาคือเรื่องของการลืมร่างเหง้าวิถีว่าทำองค์ความรู้ภูมิปัญญาตัวเองช่วงหลังนี่จำเป็นมากขึ้นเพราะว่าแม้แต่คนที่ทำงานอยู่กับคนเฒ่าคนแก่ก็ไม่มีเพราะออกมาเรียนหนังสือแล้วเขาไปทำงานในเมืองหมดเลยการทำงานในช่วงหลังงานพัฒนาชุมชนที่เป็กเราทำก็จะไปมุ่งเน้นให้เขาทำงานที่ยึดโยงกับรากเหง้าหรือภูมิปัญญาตัวเองและสามารถดำรงวิถีอยู่ได้ในบนดอยเขานะ
0: สังคมเรามันถูกปลูกฝังคิดแบบสูตรเดียวทิศทางเดียวมาตรฐานเดียวนี่มานานมันทำให้เห็นความเป็นคนในประเทศไทยเนี่ยก็ต้องเป็นลักษณะ

เดียวอะความหลากหลายทางวัฒนธรรมความหลากหลายทางชาติพันธุ์นี้ก็จะเป็นประเด็นที่ถูกมองว่าเป็นปัญหาถ้าเปิดโอกาสให้พี่น้องชนเผ่าของเมืองของเราเนี่ยได้มีส่วนร่วมในการที่จะละลายความเข้าใจส่งเสริมสิทธิการมีส่วนร่วมสิทธิการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะเรื่องการสร้างสังคมพหุวัฒนธรรมที่อยู่ร่วมกันอย่างสันติแบบนี้นะก็ต้องขยับเข้ามามีรูปธรรมมากขึ้น

0: การพัฒนาคนเพื่อพัฒนาชาติถือเป็นวัตถุประสงค์หลักของมูลนิธิอนันทมหิดลที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในสาขาต่างๆได้ทำงานสร้างประโยชน์แก่ประเทศชาติดังพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรผู้ทรงก่อตั้งมูลนิธิอนันทมหิดลในครั้งนี้นะคะทางรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสเดินทางมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอต่ออำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากที่นี่ค่ะมีหลายโครงการโดยเฉพาะด้านการเกษตรที่ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ได้ลงพื้นที่มาสร้างองค์ความรู้ใหม่ให้กับชาวบ้านเพื่อสร้างงานสร้างรายได้และสร้างชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นที่สำคัญนะคะมุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีอีกด้วยค่ะยังงานวิจัยในครั้งนี้นะคะเป็นการใช้ประโยชน์จากสั่งข้าวโพดในพื้นที่สูงด้วยฝายไบโอชาและการผลิตปุ๋ยหมักเพื่อรักดินและน้ำรวมกับระบบหญ้าแฝกค่ะงานวิจัยในครั้งนี้นะคะทำให้เราได้เห็นประโยชน์ของไบโอชาอย่างมากรวมถึงเพิ่มมูลค่าเศษวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรดีกว่านำไปทำลายหรือเผาทิ้งสร้างมลภาวะให้กับสิ่งแวดล้อมค่ะไบโอชาคืออะไรและมีประโยชน์อย่างไรบ้างไปติดตามรับฟังจากรองศาสตราจารย์ดร.อภินิติโชติสังกาศอาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์ปี2543กันค่ะ
1: กิจกรรมของนักเรียนทุนอนันทมหิดลแผนกเกษตรศาสตร์นะครับเราได้ร่วมกับศูนย์สิรินธรเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับในการถ่ายทอดเทคโนโลยีและก็ความรู้ด้านการเกษตรให้กับนะครับให้กับโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนซึ่งอยู่ในพื้นที่โครงการหลวงที่เลอต่อเนี่ยนะครับก็ในส่วนจริงๆแล้วของนักเรียนทุนเนี่ยก็จะมีอยู่หลากหลายนะครับก็จะมีในเรื่องของเรื่องการประมงนะครับเรื่องของการแนะนำการปลูกพืชแล้วก็ในส่วนของผมเองเนี่ยก็คือการจัดการเศษจากการปลูกข้าวโพดนะฮะเป็นเศษวัสดุนะครับเช่นพวกแกนข้าวโพดพวกต้นข้าวโพดอะไรต่างๆซึ่งก็ในปัจจุบันเนี่ยก็คิดว่าเกษตรกรก็คงจะใช้การเผาในพื้นที่เป็นหลักนะครับซึ่งอาจจะก่อมลพิษมลภาวะนะครับทางอากาศพวกฝุ่นควันต่างๆทีนี้เราก็ได้มาแนะนำนะครับให้กับเกษตรกรเนี่ยโดยผ่านทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนนะครับก็คือในการทำไบโอชานะครับจากตัวแกนข้าวโพด

ครับจริงๆแล้วเทคนิคที่เรานำมาแนะนำให้กับทางโรงเรียนตรวจจะเป็นชายแดนเนี่ยก็จะเป็นเทคนิคซึ่งง่ายๆนะครับใช้เราเรียกว่าเตาตายักษ์นะครับก็ลักษณะก็คือจะเป็นการเผาในระบบเปิดนะฮะแต่ว่ามลพิษค่อนข้างที่จะน้อยนะครับก็จริงๆแล้วเทคนิคในการทำไบโอชาหรือว่าตัวฐานชีวภาคเนี่ยมีหลากหลายมากนะครับมีตั้งแต่ง่ายที่สุดเลยนะฮะก็เขาเรียกว่าเตาศูนย์บาทนะครับก็คือการขุดหลุมนะครับแล้วก็เอาเศษวัสดุเนี่ยใส่เข้าไปแล้วก็เผานะฮะโดยการเผาไหม้เนี่ยก็คือจะใช้อากาศในส่วนบนแต่ส่วนด้านล่างนะครับที่จะมีพวกเศษแกนข้าวโพดเนี่ยก็คือจะเป็นการอบจะเป็นการเผาแบบไพโลไรซิสซึ่งจะได้ถ่านมานะฮะซึ่งถ่านที่เราได้จากการเผาแบบนี้นะฮะเราเรียกว่าไบโอชาก็คือเป็นถ่านซึ่งใช้ในการปรับปรุงดินจะไม่ใช่ถ่านที่ใช้ในการหุงต้มนะฮะก็คือว่าในต่างประเทศเนี่ยมีการศึกษาวิจัยเรื่องถ่านชีวภาพหรือว่าไบโอชาเนี่ยนะฮะมาค่อนข้างนานละเขามีการแนะนำถึงการเปลี่ยนแปลงเกษตรที่เรียกว่า slash and burn นะฮะก็คือลักษณะที่ว่าการทำไร่หมุนเวียนการแผ้วถางทำไร่เลื่อนลอยอะไรอย่างนี้ไปเป็น slash and char นะฮะก็คือตัดแล้วก็ทำถ่านนะฮะซึ่งก็มีการคำนวณเรื่องของการลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้จากการที่ว่านำไบโอชามาใช้ประโยชน์แล้วก็นำไปฝังดินนะฮะทีนี้ฝังดินเพื่ออะไรนะฮะฟังดูแปลกๆเหมือนก็ว่าเราลงทุนทำถ่านแล้วก็เอาไปฝังดินจริงๆแล้วนะฮะการเอาไบโอชานะฮะเอาไปปรับปรุงดินเนี่ยก็มีมานานละนะฮะเรียกว่ามีหลักฐานทางโบราณคดีนะฮะในลุ่มน้ำอเมซอนเนี่ยก็บอกว่ามีการใช้ไบโอชานะฮะจริงๆแล้วก็คือใช้ถ่านเนี่ยในการเรียกว่าดับกลิ่นหรือว่าลดมลภาวะจากพวกอะไรสิ่งปฏิกูลอะไรต่างๆนะฮะไม่ว่าจากสัตว์จากคนจากชุมชนแล้วก็ตัวถ่านตัวเนี้ยก็จะชาร์จเอาพวกแร่ธาตุนะฮะก็จะเก็บเอาแร่ธาตุไปในช่องว่างในตัวถ่านนะฮะก็ทำให้ชุมชนในยุคโบราณเนี่ยเขาสามารถที่จะปลูกพืชทำการเกษตรกรรมเลี้ยงคนจำนวนมากในตัวลุ่มน้ำอเมซอนซึ่งดินในบริเวณนั้นเนี่ยถ้าเป็นดินธรรมชาติเลยมีคุณภาพค่อนข้างจะแย่มากนะฮะทีนี้นักวิทยาศาสตร์ก็นำเอาองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาเป็นเตารูปแบบต่างๆนะฮะซึ่งในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ก็เขาเรียกว่าเตาคอนติกิในประเทศไทยนี่เป็นเรียกว่าเตาตายักษ์นะฮะก็คือจะมีคุณกิตตินะฮะคุณกิตติก็คือชื่อเล่นชื่อคุณตายักษ์นะฮะก็เลยในประเทศไทยก็เลยจะเรียกว่าเตาตายักษ์แล้วก็นำเตาตายักษ์เนี่ยนะครับก็มาใช้สอนชาวบ้านนะฮะสอนคุณครูแล้วก็น้องๆที่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นสเกลเป็นขนาดเล็กนะฮะก็คือชุมชนสามารถทำได้ง่ายนะฮะแต่จริงๆจะมีการเตาแบบรูปแบบอื่นๆด้วยนะฮะเช่นเตาแบบ200ลิตรแล้วก็มีปล่องอยู่ข้างบนนะครับแล้วก็จะเป็นเตาลักษณะแบบโรงงานอุตสาหกรรมเลยเป็นพวกเตาชีวมวลนำเอาพลังงานไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสิ่งที่เราเข้ามาแนะนำทางโรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนเนี่ยทางน้องๆเนี่ยก็อยากจะจุดประกายนะครับว่าเศษวัสดุทางการเกษตรเนี่ยที่ปกติแล้วบางทีชาวบ้านเกษตรกรอาจจะมองว่าเป็นขยะเป็นอะไรที่ไม่มีค่านะครับก็คือต้องกำจัดทิ้งด้วยการเผาอะไรต่างๆนะเนี่ยจริงๆแล้วเป็นสิ่งที่นำมาหมุนเวียนได้นำมาใช้ประโยชน์ได้เป็นสิ่งที่มีค่านะครับแล้วก็ทำให้เห็นว่าพอเราทำไบโอชาแล้วเนี่ยเขาสามารถที่จะนำไปใช้เรียกว่าในการปศุสัตว์ก็คือการเลี้ยงหมูนะฮะก็คือทำเป็นวัสดุรองพื้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้หมูเนี่ยมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าตัวถ่านก็จะไปดูดซับพวกสารพิษอะไรต่างๆนะฮะก็มีข้อมูลยืนยันว่าหมูที่เลี้ยงในพื้นที่ที่รองพื้นด้วยตัวถ่านเนี่ยก็จะมีสุขภาพที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ตัวถ่านเองเนี่ยก็จะดูดซับเอาพวกมูลสัตว์อะไรต่างๆพวกแร่ธาตุพวกนั้นก็เหมือนกับว่าเป็นการหมักเป็นการชาร์จตัวปุ๋ยเนี่ยแล้วก็พอเวลาผ่านไปก็สามารถที่จะนำไปใช้ได้เลยก็จะลดกลิ่นลดอะไรต่างๆนะครับยังมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยไปส่วนเป็นส่วนผสมของอาหารนะฮะพวกเลี้ยงไก่พวกเลี้ยงเป็ดอะไรต่างๆในการทำการเกษตรเนี่ยนะครับปัจจุบันเราจะเน้นไปที่ว่ามีการตรวจสอบมีการใช้ระบบตรวจวัดอะไรพวกนี้เข้ามานะฮะก็คือบางทีเราอาจจะดูได้สายตาว่าดินน่าจะใช้ดานได้ละนะครับแต่ว่าถ้าเกิดไม่มีการตรวจสอบเลยเนี่ยบางทีความแม่นยำในการทำการเกษตรก็จะน้อยลงถ้าเกิดว่าส่งไปที่แล็บนะฮะก็จะต้องใช้ระยะเวลาในการตรวจสอบค่อนข้างนานนะฮะเป็นการทดสอบโดยใช้พวกสารเคมีนะครับแต่ทีนี้ว่ามันมีพวกนวัตกรรมใช้เซ็นเซอร์ต่างๆซึ่งราคาค่อนข้างจะถูกลงนะฮะก็เรียกว่าเป็น

เกษตรอัจฉริยะนะฮะ Smart Agriculture อย่างนั้นเราก็เลยเอาพวกอุปกรณ์เซ็นเซอร์ต่างเนี่ยเอามาให้ทางน้องๆ นักเรียนเขาได้ใช้แล้วก็คือเป็นส่วนหนึ่งเป็นการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ด้วยคุณครูก็สามารถที่จะเอาอุปกรณ์พวกนี้มาสอนน้องๆนะฮะอาจจะมีการเก็บข้อมูลทางวิทยาศาสตร์นะครับเช่นอาจจะมีการวัดค่า NPK จากเซ็นเซอร์นะฮะแต่ก็แน่นอนว่าเซ็นเซอร์พวกนี้อาจจะมีคำถามเรื่องความแม่นยำนะฮะเราก็ได้แนะนำบอกว่าจริงๆควรจะต้องมีการสอบเทียบพวกอุปกรณ์วัดเนี่ยกับการทดสอบตามมาตรฐานนะฮะก็คืออาจจะส่งไปที่ห้องแลบของทางกรมวิชาการเกษตรอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการสอนน้องๆให้ได้มีความรู้ทางวิทยาศาสตร์มีความเข้าใจว่าในการทดลองทางวิทยาศาสตร์หรือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่จะได้มาเนี่ยนะฮะต้องมีการสังเกตมีการตรวจวัดมีการตั้งสมมติฐานมีการวิเคราะห์แล้วก็สรุปผลต่างๆนะครับเพราะเราคิดว่าเราอยากจะจุดประกายต่างๆเหล่านี้นะครับให้น้องๆในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเนี่ยนะครับมีแนวคิดนะฮะทางวิทยาศาสตร์มีแนวคิดทางการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะฮะเอาความรู้ทางวิชาการก็มาช่วยคือผมเข้าใจว่าเรื่องทักษะการใช้ชีวิตของน้องๆในโรงเรียนเนี่ยคือมีสูงมากนะฮะเมื่อเทียบกับเด็กในเมืองเองนะฮะแต่เราเสริมให้เขาเสริมเอาความรู้นะฮะที่เป็นสากลเสริมเอาเทคนิคเสริมเอาเรียกว่าข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ต่างๆนะครับก็เชื่อว่าน้องเขาก็จะมีสามารถนำไปปรับใช้นะฮะเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาเองให้ดีมากยิ่งขึ้น

ตอนนี้เรามีหลักการเกษตรซึ่งใช้การหมุนเวียนของแร่ธาตุสารอาหารนะฮะซึ่งเขาก็มีชื่อเรียกว่า regenerative agriculture นะครับก็คือเป็นการเกษตรซึ่งอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะอนุรักษ์ทรัพยากรอะไรต่างๆนะครับหลักการอย่างเช่นการปลูกหญ้าแฝกนะฮะการทำนาขั้นบันไดอะไรต่างๆนะครับเหล่านี้เนี่ยเป็นการเรียกว่าทำการเกษตรอย่างยั่งยืนนะครับในปัจจุบันก็คงจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเกษตรพืชเชิงเดี่ยวเนี่ยอย่างเช่นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยนะครับก็เป็นที่นิยมปลูกมากนะครับบางทีอาจจะขาดการอนุรักษ์ดินและน้ำไปบ้างนะครับซึ่งปัจจุบันก็เป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะฮะซึ่งจะมาสนับสนุนนะฮะให้เกษตรกรบนดอยบนพื้นที่สูงเนี่ยทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์อาจจะมีเรื่องของวรรณเกษตรนะฮะการที่เราจะปลูกพวกไม้ผลนะฮะแซมไปในป่าธรรมชาตินะฮะแล้วก็มีการจัดหาเรียกว่าแหล่งน้ำนะครับให้กับเกษตรกรเพราะว่าปัญหาแรกสุดเลยของเกษตรบนพื้นที่สูงก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราไม่มีแหล่งน้ำเนี่ยจะทำเกษตรรูปแบบอื่นๆนะฮะที่ไม่ใช่พืชไร่ก็ทำได้ค่อนข้างยากนะฮะงั้นขั้นตอนแรกเลยก็จะต้องมีการจัดหาแหล่งน้ำนะฮะมีการขุดสระขุดบ่ออะไรต่างๆนะฮะทำระบบประปาภูเขาลงมาเพื่อที่จะต่อระบบน้ำมาจากพื้นที่สูงลงมาบนพื้นที่เศษนะฮะจากนั้นพอได้น้ำแล้วเนี่ยแน่นอนว่าเราต้องใช้น้ำเหล่านั้นอย่างรู้ค่าที่สุดนะฮะเพราะฉะนั้นก็จะต้องมีการอนุรักษ์ดินและน้ำนะฮะเริ่มมีการปลูกไม้ผลก็จะเริ่มจากพวกพืชพวกสับปะรดต่างๆซึ่งให้ผลผลิตค่อนข้างไวนะฮะแล้วก็จะมีพวกกาแฟอะไรต่างๆพวกปลูกผักอะไรต่างๆผมเข้าใจว่าเราทุกท่านก็คงจะคุ้นเคยกับผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงอยู่แล้วนะครับผมคิดว่าทุกครั้งที่เราซื้อผลิตภัณฑ์ของโครงการหลวงเนี่ยเป็นการที่เราได้ช่วยชาวบ้านช่วยชาวเขานะฮะในอดีตนะฮะอาจจะเป็นวัตถุประสงค์ของโครงการหลวงดั้งเดิมซึ่งลดการปลูกฝิ่นใช่ไหมฮะแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยเราจะมองว่าเพื่อการอนุรักษ์แล้วก็รักษาป่าต้นน้ำนะฮะรวมไปถึงการลดการเกิดมลภาวะพวกหมอกควันจากการเผาด้วยนะครับในปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนะฮะมันกระทบไม่ใช่ว่าเฉพาะแต่ในระดับภูมิภาคแต่เป็นระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นการเชื่อมโยงกันนะครับผมคิดว่าระหว่างชาวเขานะครับแล้วก็ชาวเราแล้วก็ชาวโลกก็คือเป็นการเรียกว่ามองถึงทั้งเรื่องของสังคมเศรษฐกิจแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะครับทำยังไงให้ชาวเขาเนี่ยนะครับมีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็ชาวเราคนที่อยู่ในเมืองเนี่ยนะครับก็มีสิ่งแวดล้อมมีอาหารที่ปลอดภัยนะครับที่สะอาดนะครับถ้าย้อนกลับมาเรื่องของไบโอชาเนี่ยนะฮะไบโอชาแล้วจริงๆผมได้พูดไปบ้างเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ประโยชน์ทางการเกษตรนะฮะมาปรับปรุงดินผสมกับปุ๋ยหมักได้ดินที่ดีนำไปปลูกพืชได้แต่จริงๆแล้วตัวไบโอชาเนี่ยนำมาใช้ในการสร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะฮะเช่นเรื่องของโครงสร้างพื้นฐานในเมืองนะครับในต่างประเทศเนี่ยมีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยนะฮะมาปรับปรุงดินในพื้นที่สวนสาธารณะต่างๆนะฮะอย่างในประเทศฟินแลนด์นะครับเขาก็มีการนำเอาตัวไบโอชาเนี่ยผสมกับตัวพื้นดินนะฮะในสวนสาธารณะแล้วเขามองว่าจะเรียกว่าเป็นคาร์บอนซิงค์นะฮะก็คือการเก็บกักคาร์บอนเอาไว้ข้างในดินแล้วก็ยังรวมไปถึงเรื่องของการใช้ไบโอชานะครับเป็นวัสดุกรองนะฮะเป็นวัสดุกรองเช่นถ้าเกิดบริเวณซึ่งมีแหล่งน้ำซึ่งมีมลภาวะนะฮะก็เหมือนอาจจะทำเป็นเขื่อนเป็นกั้นเอาไว้เป็นช่วงซึ่งส่วนนี้เราก็นำแนวคิดเนี่ยก็จะมาสนับสนุนให้ชาวบ้านที่บนดอยที่ปลูกข้าวโพดเนี่ยทำเป็นลักษณะฝายไบโอชาก็คือบริเวณที่มีการกัดเซาะนะฮะถ้าเกิดเราสังเกตได้ว่าบนพื้นที่บนภูเขาสูงเนี่ยที่ปลูกข้าวโพดเยอะๆเนี่ยนะฮะมันจะมีการกัดเซาะเป็นร่องลึกนะฮะเราสามารถที่จะสร้างฝายก็คือทำเหมือนกับเป็นเตาศูนย์บาทในบริเวณนั้นแล้วก็ชาวบ้านสามารถที่จะตัดต้นข้าวโพดนะฮะแทนที่จะเผานะฮะก็จะต้องออกแรงตัดสักนิดนึงนะฮะเอาต้นข้าวโพดนั้นมาเรียกว่ากระบวนการทำให้เกิดเป็นถ่านมาเผานะฮะทำให้เกิดกระบวนการเป็นถ่านในบริเวณนั้นตรงนั้นก็จะกลายเป็นฝายนะฮะซึ่งจะมีตัวถ่านซึ่งกรองเอาพวกมลภาวะสารเคมีนะฮะนะครับมลภาวะต่างๆก็จะไม่ลงไปที่แหล่งน้ำด้านล่างแล้ว

็ในอนาคตนะครับแล้วก็คงจะเข้ามาดูว่าติดตามผลนะฮะว่าเมื่อเราได้แนะนำนะฮะการใช้เตาตายักษ์ในเบื้องต้นไปแล้วเนี่ยชาวบ้านปรับใช้แล้วมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้างนะฮะต่อไปก็คงจะแนะนำพวกเตารูปแบบอื่นๆนะครับที่อาจจะใช้งานยุ่งยากมากขึ้นนะฮะแต่ว่าสามารถผลิตถ่านได้ในปริมาณที่มากขึ้นนะครับอะไรอย่างนั้นแล้วก็พยายามปรับแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมๆกันแล้วก็ในอนาคตคิดว่าอยากจะพยายามโยงนะครับก็คือเรียกว่างานที่เกิดขึ้นในเมืองหรือว่างานที่เกิดขึ้นในพื้นที่อื่นๆนะครับให้มาเชื่อมโยงกันมากยิ่งขึ้นเช่นอาจจะดูเรื่องของการตลาดนะฮะเช่นบอกว่าสมมติเกี่ยวว่าทำไบโอชาได้แล้วเนี่ยสามารถที่จะมีเหลือใช้พอที่จะนำไปขายนะครับได้ไหมหรือว่ารวมไปถึงเรื่องของการพัฒนาในภาพรวมนะฮะก็คืออาจจะต้องเรียนเชิญชวนนักเรียนทุนอนันต์ท่านอื่นๆมานะฮะแล้วก็ในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เองเข้ามาดูนะฮะในเรื่องของการจัดการระบบน้ำอนุรักษ์ดินน้ำป่านะครับแล้วก็การลดต้นทุนในการผลิตทางการเกษตรแล้วก็ดูเรื่องการตลาดนะฮะก็คือผ่านทางมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็ส่วนนี้เป็นเรามองว่าในภาพรวมเนี่ยก็อยากจะดึงเอาภาคส่วนอื่นๆนะฮะอาจจะเป็นพวกภาคเอกชนนะฮะซึ่งเขาอาจจะมีโครงการทาง CSR สามารถที่จะมาลงทุนทำพวกเตาที่จะเผาตัวชีวมวลตัวเนี้ยนะฮะแล้วก็ทำตัวถ่านชีวภาพตัวเนี้ยในสเกลที่ใหญ่ขึ้น

0: การมาลงพื้นที่ทำงานในลักษณะพื้นที่อย่างเงี้ยนะครับก็เราต้องการความร่วมมือจากชุมชนต่างๆคืออาจจะเห็นภาพว่าทางนักเรียนทุนเนี่ยไปสอนชาวบ้านไปสอนคุณครูสอนน้องๆ นักเรียนเนี่ยเราไปให้เขาแต่จริงแล้วที่เราไปเนี่ยเราไม่ได้ได้ให้นะเราได้จากเขาด้วยสิ่งที่เราได้ก็คือเป็นความสุขจากการให้คือหนึ่งละสองก็คือที่ได้มาก็คือเราได้ข้อมูลความรู้ต่างๆซึ่งเราก็นำไปปรับปรุงงานวิจัยของเราได้ด้วยนะฮะมันเป็นไปตามหลักที่ว่ายิ่งให้ยิ่งได้ครับนะครับก็ได้จากความสุขจากการให้ด้วยอันนี้ก็คือสิ่งแรกเลยนะฮะก็เป็นลักษณะที่ว่าเหมือนกับตามหลักของมูลนิธิโครงการหลวงก็คือช่วยชาวเขาช่วยชาวเราแล้วก็ช่วยชาวโลกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็อยู่บนโลกนี้ร่วมกัน
1: ถือเป็นความมุ่งมั่นที่จะนำองค์ความรู้และสิ่งใหม่ๆไปพัฒนาชุมชนชาวเขาในพื้นที่โครงการหลวงให้ก้าวหน้าและยั่งยืนนะคะและพร้อมที่จะเป็นฐานการเรียนรู้ของการพัฒนาพื้นที่สูงของประเทศไทยตรงตามความขวัญของโครงการหลวงที่ว่าโครงการหลวงช่วยชาวเขาช่วยชาวเราช่วยชาวโลกค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือ

0: หลายคนบอกว่าสละจากสวนนี้รสชาติดีหวานกรอบเจ้าของสวนขยันและเป็นคนดีจากเด็กหนุ่มครอบครัวยากจนจบการศึกษาเพียงประถม4แต่วันนี้ติเป็นที่ยอมรับนับถือของคนในหมู่บ้านและหลายคนเรียกเขาว่าครู
1: ครับพูดถึงชีวิตเมื่อก่อนนี่ก็ลำบากครับลำบากสุดๆเลยเพราะว่าพ่อแม่ก็ยากจนก็เรียนหนังสือก็จบแค่ป.4พอหูไม่ค่อยได้ยินนะพอดีท่านมีรับสั่งให้ครูจากพระนครศรีธรรมราชนะมาสอนในหมู่บ้านก็พอดีมีน้าน่ะน้าผมเนี่ยเขาสมัครชาวบ้านก็ไปเรียนที่ศูนย์ที่วัดนะก็มีครูมาสอนทีนี้น้าเขาให้ผมไปเรียนแทนน้าก็ให้ไหวมาประมาณนี้1เนี่ยแล้วก็ยาลิเปาต้นหนึ่งผมก็ไม่รู้ว่าอะไรทำไมให้ไปแทนไปทำอะไรก็เห็นครูเขานั่งเหลาไหวเหลาเส้นรูดเส้นผมก็ไปดูหยุด3วันไม่ได้ครูสอนเลยเพราะว่ามันไม่ทันครูทำไม่ทันเลยกลับมาทำเองเจาะรูกระป๋องเจาะรูกระป๋องเองทำเองเหลาเองรูดเองทำเองหมดเลยแล้วก็ขึ้นต้นอะไรก็ทำเองหมดแล้วก็พามาให้ครูดูครูเพิ่งได้สอน
0: และโอกาสก็มาถึงเขาโดยไม่คาดคิด
1: ตอนแรกก็ทำอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละทำอยู่นี่อยู่ประมาณ2ปี3ปีพอดีท่านเสด็จมาที่พระตำหนักทักษิณราชนิเวศนะแล้วก็ท่านก็เรียกให้ไปทำอยู่ที่พระตำหนักอยู่2ปีเสร็จแล้วพอปีที่3ท่านก็ให้ไปเรียนที่กรุงเทพไปทำที่กรุงเทพครับทำอยู่ประมาณ8ปี
0: จนได้กลับมาอยู่บ้านและมีพระราชเสวนีให้เป็นครูศิลปาชีพ
1: ท่านก็รับสั่งให้ไปสอนที่อำเภอจิตรครอูอยู่คุณเขาไปเมื่อเลยที่อำเภอจิตรครนะอยู่ในหุบเขาแหละกันดานมากเลยครับก็สอนอยู่ประมาณพักหนึ่งประมาณ4-5ปีนั่นแหละแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั่นแหละครับก็เลยท่านให้หยุดให้มาสอนอยู่เฉพาะในหมู่บ้านนะไม่ให้ไปแล้วเพราะมันเสี่ยงมาก
0: เมื่อเป็นครูเขายิ่งผลักดันสมาชิกให้พัฒนาฝีมือมากขึ้นมากขึ้นขณะเดียวกันสมาชิกก็ยิ่งเพิ่มความประณีตในผลงานเพื่อไม่ให้เสียชื่อครู30ปีแล้วที่เขาเป็นครูในหมู่บ้านนี้สมาชิกรุ่นแรกๆหลายคนยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้สายตาจะเริ่มอ่อนล้าร่างกายจะเริ่มอ่อนแรงแต่ฝีมือยังมีอยู่เต็มเปี่ยมปรับเปลี่ยนจากกระเป๋าย่านลิเผาสีดำมาสารภาชนะรูปทรงหลากหลายด้วยย่านลิเผาสีน้ำตาลเส้นใหญ่แทน
1: เพราะท่านต้องการให้คนสูงอายุนะมีงานทำครับพออยู่บ้านเฉยๆไม่ได้ทำอะไรนะท่านอยากจะจ่ายเงินแต่ว่าต้องมีข้อแลกเปลี่ยนท่านบอกว่าต้องทำงานนะท่านสั่งแบบนั้นท่านต้องการช่วยชาวบ้าน
0: สำหรับตัวครูเองยังคงเพียรสารผลงานใหม่ๆอยู่เสมอพระสุรเสียงเบาๆที่ดังก้องอยู่ในใจเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ให้ไม่เคยย่อท
1: ้อท่านว่าทำกระเป๋าสวยท่านว่าฝีมือดีท่านชมจำได้อยู่ว่าท่านว่าขอบใจมากนะกิตติหรือขอบใจที่เรื่องที่ไปตนเจ้าบ้านเนี่ย
0: คำชมที่ได้รับคือความภาคภูมิใจและเป็นปณิธานสูงสุดในชีวิต
1: ผมก็ขอบคุณในพระกรุณาของพระองค์ท่านที่ได้เมตตาให้ผมได้เข้าโครงการศิลปาชีพนี้ทำให้ผมที่เคยลำบากก็ได้มีชีวิตที่ดีขึ้นอยากไปเฝ้าครับอยากเอาผลไม้ไปถวายท่านอีกครับอยากตอบแทนพระองค์ท่านโดยการเป็นคนดีแล้วก็สอนสมาชิกให้ดีขึ้นเรื่อยๆไปเรื่อยๆครับก็รับใช้ท่านตลอดไปครับ

ในขบวนพระยุหยาตราทางสถลมากตามโบราณราชประเพณีเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562ภาพหนึ่งที่สร้างความอิ่มเอมและประทับอยู่ในหัวใจของประสงค์นิกรไทยทั่วประเทศเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีทรงร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศด้วยในฐานะราชองครักษ์ตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์เป็นพระราชกรณียกิจยิ่งใหญ่ที่แสดงให้เห็นถึงความกล้าหาญและพระราชหฤทัยอันแน่วแน่ที่จะทรงปกป้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไว้ยิ่งชีพวันที่1พฤษภาคม2562พระสงฆ์นิกรไทยได้รับทราบข่าวอันปิติว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรสตามกฎหมายและราชประเพณีโดยมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาพลเอกหญิงสุทิดาวชิราลงกรณ์ณอยุธยาพระอัครมเหสีเป็นสมเด็จพระราชินีสุทิดาและในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศสมเด็จพระราชินีสุทิดาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุทิดาพิมลลักษณ์พระบรมราชินีให้มีพระเกียรติยศสมบูรณ์ตามราชประเพณีทุกประการสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพระบรมราชินีเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่3มิถุนายนพุทธศักราช2521พระองค์ทรงงานทางราชการด้านการทหารมาตั้งแต่ปี2553ทั้งยังทรงได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงดำรงตำแหน่งเป็นราชองครักษ์เวรในพระองค์และพระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ทรงสำเร็จหลักสูตรการอบรมด้านการทหารอย่างต่อเนื่องได้แก่หลักสูตรวิชาทหารมหาดเล็กรักษาพระองค์หลักสูตรชั้นในร้อยชั้นในพันหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์หลักสูตรหลักประจำโรงเรียนเสนาธิการทหารบกชุดที่91หลักสูตรหลักประจำวิทยาลัยการทัพบกชุดที่59หลักสูตรส่งทางอากาศของโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินของโรงเรียนทหารนาวิกหลักสูตร Combat Qualifying Course Jungle Warfare ของหน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และหลักสูตรการยิงปืนพกในระบบต่อสู้ภายใต้สภาวะกดดันของกองบังคับการปราบปรามพระองค์ทรงเป็นนักบินหญิงพระองค์แรกที่ทรงฝึกเป็นนักบินขับไล่ตามหลักสูตรการบินของโรงเรียนการบินกองทัพอากาศโดยทรงทำการบินกับเครื่องบินแบบ CT-4E และ P-49ทรงฝึกและศึกษาการบินเพิ่มเติมณสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีทรงผ่านการทดสอบและได้รับใบอนุญาตนักบินของสหภาพยุโรปทั้งใบอนุญาตนักบินส่วนบุคคลใบอนุญาตนักบินพาณิชย์ตรีและใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกและน้อยคนจะทราบว่าพระองค์ยังทรงปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งบินผู้ช่วยทำการบินกับเครื่องบินพระราชพาหนะโบอิ้ง 737-400 และโบอิ้ง 737-800ด้วยทรงได้รับใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอกจากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยท่ามกลางเสียงถวายพระพรของประชาชนที่เฝ้ารอชื่นชมพระบารมีแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวความสง่างามความกล้าหาญและความเข้มแข็งของสมเด็จพระบรมราชินีที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจถวายอารักขาด้วยความรักความห่วงใยและความจงรักภักดีนั้นสร้างความปลื้มปิติแก่พระสงฆ์นิกรทุกหมู่เหล่าด้วยทรงเป็นพระราชินีที่เข้มแข็งคู่ราชบัลลังก์แห่งองค์ราชันโดยแท้

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

0: สวัสดีครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถไฟพระที่นั่งนะครับออกเดินทางจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์มาถึงประเทศอิตาลีในวันที่30กันยายนพุทธศักราช2450ครับและในครั้งนี้นะครับพระองค์จะได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆของประเทศอิตาลีรวมทั้งเมืองหลวงคือกรุงโรมด้วยครับ
1: เส้นทางเสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟจากสวิตเซอร์แลนด์เข้าสู่พรมแดนของอิตาลีจะลัดเลาะเลียบฝั่งทะเลสาบและผ่านเทือกเขาสูงมากมายทิวทัศน์ตลอดสองข้างทางอันสวยงามนี้พระองค์ทรงชมว่าคล้ายกับที่นอร์เวย
2: ์ทางรถไฟวันนี้ซึ่งมีที่ดูมากทั้งประหลาดและงดงามจึงได้มากลางวันมีเวลาที่เลียบทะเลสาบมาโดยมากทะเลสาบเหล่านี้งดงามด้วยบ้านเรือนตั้งรายไปทั่วทุกแห่งและมีภูเขาสูงๆจดจนถึงฝั่งทะเลเมื่อว่าตามลักษณะก็คล้ายกันกับนอร์เวย์สิ่งที่ชะเง้อชะแง้อยู่ก็แต่เรื่องทางรถไฟซึ่งเขาทำเป็นการวิชาอย่างวิเศษในทางที่จะขึ้นเขาลงเขาเข้าปล่องข้ามสะพานแต่เข้าปล่องลอดใต้เขากว่า60ปล่องปล่องที่ยาวที่สุดคือเซนโกทาร์ดทางนี้ไกลกว่า10ปล่องซึ่งได้ไปเมื่อขาขึ้นแรงงามกว่ากันด้วย

อุโมงค์รถไฟเซนต์โกธาดที่พระองค์ทรงเล่าถึงในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านเริ่มขุดอุโมงค์ในพุทธศักราช2415แล้วเสร็จพุทธศักราช2425มีความยาวเกือบ15กิโลเมตรเป็นอุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในโลกเวลานั้นจนกระทั่งมีการสร้างอุโมงค์รถไฟที่ยาวกว่าคืออุโมงค์แซงปลง

ก่อนเสด็จพระราชดำเนินถึงกรุงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงแวะประทับที่เมืองโคโมของอิตาลีติดชายแดนสวิตเซอร์แลนด์

0: เมืองนี้เป็นเมืองพักตากอากาศของบรรดาเศรษฐีในยุโรปเพราะมีภูมิประเทศที่งดงามโดยเฉพาะทะเลสาบโคโมซึ่งได้ชื่อว่าเป็นทะเลสาบที่สวยที่สุดของอิตาลีขนาดกว้างเกือบ150ตารางกิโลเมตรโอบล้อมด้วยภูเขาสูงและปกคลุมด้วยป่าเขียวชอุ่มทางเหนือของทะเลสาบคือเทือกเขาแอลที่ทอดตัวยาวเหยียดสุดสายตาริมฝั่งทะเลสาบมีวิลล่าหลังงามตั้งเรียงรายเป็นจำนวนมาก
1: มีวิลล่ามีสวนที่งามๆหลายแห่งคำที่เรียกว่าตำบลโกโม่นั้นเรียกตามชื่อของทะเลกว้างทะเลสาบโกโม่นี้น่าจะกล่าวได้ว่ามีบ้านเรือนรายรอบตลอดห่างบ้างชิดบ้างถนนตัดขึ้นไปบนข้างเขาสองชั้นบ้างสามชั้นบ้างเขาทั้งปวงรูปงามมากอยู่ดูภาคภูมิมีต้นไม้หนาเต็มไปทุกลูกบ้านริมทะเลสาบเหล่านี้หน้าบ้านลงเขื่อนศิลามีข้อก่อด้วยศิลาบ้านชั้นต่ำของเรือนบ้านหมู่บ้านเหล่านี้มีเรือนเก่าๆซึ่งอ้างจนถึงแต่ครั้งโรมันก็มี

หลังเสด็จประพาสเมืองโคโมในวันที่3ตุลาคมพุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลี

บนถนนวิตตอริโอเวเนโตโรงแรมเวสทินเอ็กเซเซียร์หรือเดิมชื่อว่าโรงแรมเอ็กเซนเซียร์เป็นโรงแรมที่ทันสมัยที่สุดเมื่อ100ปีก่อนสร้างเสร็จเมื่อพุทธศักราช2449ก่อนหน้าที่พระองค์จะมาประทับแรมเพียงปีเดียว

โฮเทลเอ็กเซลซัวร์ที่พ่อมาอยู่นี้งามเป็นสง่าโอโถงประกอบไปด้วยยอดและซุ้มสะอาดทั้งภายนอกภายในราวกับวังใหญ่ๆวังหนึ่งคนที่นี่ในเชิงอิตาเลียนด้วยกันแล้วนับว่าดีกว่าที่แห่งอื่นๆหมด

รอยอดีตแห่งอารยธรรมอันเก่าแก่ที่ปรากฏอยู่แทบทุกขนทุกแห่งในกรุงโรมคือหลักฐานที่ฉายภาพอดีตอันรุ่งโรจน์ของจักรวรรดิโรมันที่มีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปกว่า 2,800 ปีเป็นศูนย์กลางความเจริญที่แผ่ขยายอำนาจออกไปทุกทิศทุกทางดังมีคำกล่าวว่าถนนทุกสายมุ่งสู่กรุงโรม

การเที่ยวเมืองโรมนี้แปลกกว่าที่อื่นมากด้วยเราได้เห็นของโบราณดึกดำบรรพ์ตั้งอยู่เคียงกันกับของที่เพิ่งจะมาทำแล้วใหม่ๆจึงเป็นที่น่าเที่ยวเพราะได้เห็นการเก่าใหม่ปนกันในพระนครอันเดียวจะเห็นที่อื่นยาก

0: หนึ่งในสถานที่สำคัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรคือมหาวิหารซานเจโอวานี่อิลาเตลาโนหรือมหาวิหารเซนจอร์แลเตอรันมีฐานะเป็นหนึ่งในมหาวิหารเอกแห่งศาสนจักรคาทอลิกนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตที่ด้านในมหาวิหารซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของสมเด็จพระสันตะปาปาลีโอที่13ซึ่งพระองค์ได้เข้าเฝ้าที่นครรัฐวาติกันเมื่อครั้งเสด็จประพาสกรุงโรมครั้งแรกพุทธศักราช2440
1: ในการเสด็จประพาสยุโรปของพระองค์ท่านนั้นก็พระองค์ท่านได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาในขณะนั้นด้วยนะท่านเสด็จประพาสยุโรป2ครั้งก็จริงท่านได้เสด็จเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาเพียงครั้งเดียวส่วนครั้งที่สองท่านก็ได้เสด็จไปเยี่ยมเยือนเรียกว่ามหาวิหารและสำนักวาติกันแล้วก็ได้เห็นกิจการหลายหลายอย่าง
2: มีพระราชเลขาเนี่ยมาทูลสมเด็จพระมหาสมณเจ้าเนี่ยนะครับบอกว่าได้ไปฝ้าพบมานะครับแล้วก็ได้จูบมือป๊อปแต่ความจริงป๊อปเนี่ยนะเป็นคนแก่ที่มีคุณธรรมนะครับมีคุณธรรมเป็นคนที่สมถะนะครับมีองค์ความรู้เป็นคนที่ควรเคารพนับถือได้องค์หนึ่งเนี่ยใจความประเด็นสำคัญก็อย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงถึงมัทธวะคือความอ่อนโยนของพระองค์ท่านนะครับแต่ว่ามีเรื่องที่มหัศจรรย์อย่างยิ่งอยู่เรื่องนี้คือว่าต่อมาเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันนะก็ได้เสด็จวาติกันนะก็ได้ไปพบป๊อปเนี่ยนะแต่คนละองค์นะไม่ใช่ป๊อปองค์เดียวกับที่สมเด็จพระบรมอัยการที่ราชท่านไปพบนะซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเนี่ยท่านเขียนไว้ในเรื่องตามเสด็จในเนี่ยครับบอกว่าเมื่อป๊อปเนี่ยยื่นพระหัตถ์มาจะให้สัมผัสพระหัตถ์กันเนี่ยนะครับพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยนะก็ทรงยื่นพระหัตถ์ไปเนี่ยแต่ว่าทรงน้อมพระองค์เนี่ยคือก้มตรงนี้นะครับก้มต่ำมากนะจนป๊อปเนี่ยต้องประคองให้พระองค์เนี่ยยืดตัวตรงนะฮะนะมีพระวรกายตรงขึ้นอย่างนี้นะครับเนี่ยแสดงว่าพระราชจริยวัตรของพระมหากษัตริย์ไทยเนี่ยนะมันเห็นไหมมันเป็นสายเลือดนะเหมือนกันเลยนะครับ
0: ใกล้ๆกันเป็นที่ตั้งของบันไดศักดิ์สิทธิ์หรือที่เรียกว่าสกาล่าซานต้าเป็นบันไดหินอ่อน28ขั้นตามตำนานเล่าว่าเคยเป็นบันไดของพระเยซูเมื่อถูกตัดสินตรึงกางเขนและนักบุญเฮเลนาพระมารดาของจักรพรรดิคอนสแตนตินทรงนำบันไดนี้มาที่กรุงโรมที่นี่จึงเป็นสถานที่จาริกแสวงบุญอีกแห่งหนึ่ง

0: นอกจากนี้พระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังมหาวิหารซัมเปาโลหรือที่รู้จักกันว่ามหาวิหารเซนต์พอลนอกกำแพงเป็นหนึ่งใน4มหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกเช่นเดียวกับมหาวิหารเซนต์จอห์นและเตอรันสร้างขึ้นโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินที่1ในบริเวณที่เชื่อกันว่าเป็นที่ฝังศพของนักบุญพ
1: อวัดนี้ดูภายนอกไม่สู้งามออกจะไม่เป็นสง่าแต่ข้างในงามมากเป็นเสาศิลาทั้งแท่งถึง82เสาเป็นเสาที่โป๊ปเกณฑ์สับปะรด

ถวายเมืองละต้นมีรูปโป๊ปติดตามคอสองในประธานและเฉลียงชั้นในตามลำดับจับตั้งแต่เซนต์ปีเตอร์หลังพระเยซูมาจนถึงเลียวที่13รวม264รูป

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จประพาสมหาวิหารเอกแห่งศาสนาจักรคาทอลิกอีกแห่งหนึ่งนั่นคือมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์แห่งนครรัฐวาติกันมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือมหาวิหารในคริสต์ศาสนาที่ใหญ่ที่สุดในโลกใช้เวลาก่อสร้างต่อเนื่องมาหลายศตวรรษศิลปินเอกหลายคนเข้ามามีส่วนร่วมในการออกแบบก่อสร้างและตกแต่งโดยเฉพาะมิเกลันเจโลผู้ออกแบบก่อสร้างโดมใหญ่เหนือมหาวิหารและแบร์นินีผู้ออกแบบจัตุรัสหน้ามหาวิหารอันถือเป็นผลงานชิ้นเอกสุดอลังการชาวคาทอลิกถือว่ามหาวิหารเซนต์ปีเตอร์คือสถานที่อันมีความศักดิ์สิทธิ์สูงสุด

นอกจากเสด็จประพาสมหาวิหารเอกทั้ง3แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปที่แพนเชอร์ออนวิหารโดมขนาดใหญ่ซึ่งในอดีตเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิโรมันและปัจจุบันใช้เป็นที่ฝังศพพระมหากษัตริย์ของอิตาลี

0: ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านพระองค์ทรงเล่าว่าได้สักการะพระบรมศพของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2พระมหากษัตริย์พระองค์แรกหลังการรวมชาติอิตาลีสำเร็จและพระบรมศพพระเจ้าอุมแบโตที่1พระมหากษัตริย์พระองค์ถัดมาซึ่งเคยรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินเยือนอิตาลีอย่างเป็นทางการเมื่อพุทธศักราช2440
1: แฟนเทียนนี้เป็นที่ก่อสร้างโบราณครั้งโรมันซึ่งต้องขุดแผ่นดินโดยรอบตำบลหนึ่งเหมือนกันคูหาตรงทิศทางข้างขวาฝังศพคิงวิกเตอร์อิเมโนด้านซ้ายฝังศพคิงอุมเบิร์ต
0: ที่ใจกลางกรุงโรมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพระบรมราชานุสาวรีย์ของพระเจ้าวิกเตอร์เอ็มมานูเอลที่2ณจตุรัสเวเนเซียซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้างตามพระราชดำริของพระเจ้าอุมแบโตที่1พระราชโอรสซึ่งเสด็จขึ้นครองราชพระองค์ต่อมาพุทธศักราช2461หลังสงครามโลกครั้งที่1ยุติลงใต้ฐานพระบรมราชานุสาวรีย์แห่งนี้ใช้เป็นหลุมฝังศพทหารนิรนามที่เสียชีวิตจากการสู้รบพุทธศักราช2503พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลปัจจุบันเสด็จพระราชดำเนินเยือนกรุงโรมและได้ทรงวางพวงมาลาสดุดีทหารผู้หาญกล้าเหล่านี้ท่ามกลางเปลวไฟแห่งจิตวิญญาณและเกียรติยศที่ยังคงลุกโชติช่วงอยู่ทุกวันนี้บนเนินเขาคัมปิโดยิโอแห่งนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทอดพระเนตรโรมันฟอรัมหรือฟอรุมโรมานุมศูนย์กลางอาณาจักรโรมันในยุคเรืองอำนาจตัวหมู่อาคารทั้งหมดใช้เวลาก่อสร้างยาวนานหลายร้อยปีเป็นที่ประกอบศาสนกิจและที่ชุมนุมทางการเมืองแต่เมื่อจักรวรรดิโรมันเสื่อมอำนาจที่นี่ก็ถูกทิ้งร้างจนถึงยุคกลางก็กลายเป็นเพียงซากปรักหักพังจนกระทั่งถึงยุคเรเนซองส์หรือยุคฟื้นฟูศิลปะวิทยาการที่นี่เป็นแหล่งแสวงหาความรู้และเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ศิลปินหลายคน

0: ัสเซียมผลงานทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมอันยิ่งใหญ่ในสมัยจักรพรรดิเวสปาเชียนเป็นสนามประลองกำลังของนักต่อสู้หรือที่รู้จักกันในนามว่ากราดิเอเตอร์ในยุคหลังพระสันตะปาปาและพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ได้มีพระราชบัญชาให้รื้อถอนก้อนหินไปใช้ก่อสร้างโบสถ์วิหารและปราสาทพระราชวังต่างๆจนกระทั่งมีสภาพทรุดโทรมลงดังที่ทรงเล่าไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
1: ฟอรัมแลวังกับทั้งโคโลเซียมที่จริงนั้นถูกรื้อไปทำวัดเสียมากซันปีเตอร์เห็นจะได้ศิลาเหล่านี้โดยมากรื้อกันเสียจนรากลงไปถึงพื้น

0: ระหว่างประทับอยู่ที่กรุงโรมนะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสเมืองเก่าอีกเมืองนึงครับที่มีประวัติความเป็นมายาวนานและตั้งอยู่ไม่ห่างไกลจากกรุงโรมเท่าไหร่นักเมืองที่ผมกำลังพูดถึงอยู่นี้คือเมืองทิโวลีครับ
1: ห่างจากกรุงโรมออกไปราว30กิโลเมตรบริเวณเนินเขาซาไบที่นี่คือเมืองทิโวลีเมืองเก่าของอิตาลีที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมื่อ100ปีก่อนและทรงเล่าถึงประวัติของเมืองนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้าน
2: เข้าไปในกรุงเก่าบนถนนเป็นศิลาตะกุกตะกักดูยิ่งกว่าขี่เกวียนไปตามทางป่าติโวลีนี้เดิมเป็นบ้านผู้มีบรรดาศักดิ์ที่มั่งมีภายหลังเอ็มเปอเรอร์เมืองโรมองค์หนึ่งชื่อแฮเรียนนัสไปสร้างวังในร้อยปีที่สองตั้งแต่พระเยซูเกิด
1: วังที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรและทรงเล่าถึงนี้คือวิลล่าอาเดรียนาสร้างขึ้นมาเป็นเวลานานกว่า 1,800 ปีตามพระราชบัญชาของจักรพรรดิเฮเดรียนสำหรับเป็นตำหนักที่ประทับในฤดูร้อนเป็นหนึ่งในวิลล่ายุคโรมันที่มีขนาดใหญ่ที่สุด

วังนั้นมีกำแพงสูงใหญ่ก่อด้วยอิฐแต่ประดับด้วยศิลาแผ่นเล็กมีศิลาลายขั้นเป็นราชคฤห์3ปลอกหน้าตำหนักมีสนามที่ฝึกหัดทหารสระเลี้ยงปลามีสนามม้ามีที่ประชุมนักปราชญ์โรงทหารรักษาพระองค์ผนังพระที่นั่งยังปรากฏอยู่ใหญ่โตมากก่อด้วยอิฐประดับด้วยศิลาเช่นว่าแล้วทั้งข้างนอกข้างในพื้นดาดปูนประดับศิลาตัดเป็นชิ้นเล็กๆสลับสีเป็นลวดลายต่างๆมีที่อาบน้ำโตเท่าพระที่นั่งในวังและที่ประชุมนักปราชญ์ก็เป็นสระที่ขังน้ำอาบน้ำไปทั้งนั้น

วนที่โดดเด่นของวิลล่าแห่งนี้คือสวนแบบโรมันมีลักษณะเป็นเอกลักษณ์คือการออกแบบและจัดวางพื้นที่ซึ่งนิยมมีลานสนามหญ้าล้อมรอบด้วยแนวเสามีต้นไม้และแปลงดอกไม้ปลูกเป็นทิวแถวการออกแบบและจัดวางแปลงดอกไม้สัมพันธ์กับระยะห่างระหว่างช่วงเสารูปปั้นและแนวต้นไม้การใช้น้ำในสวนโรมันมักขุดเป็นคลองตัดไปยังสระน้ำรูปสี่เหลี่ยมหรือวงกลมมีการทดน้ำเข้าสู่สระโดยใช้น้ำพุหรือน้ำตกซึ่งช่วยเพิ่มความสวยงามให้แก่สวนได้อย่างลงตัวหลังจากเสด็จประพาสกรุงโรมเป็นเวลา3วันพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินทางรถไฟต่อไปยังเมืองเนเปิลเมืองท่าสำคัญทางตอนใต้ของอิตาลีในวันที่6ตุลาคมพุทธศักราช2450และเข้าประทับแรมที่โรงแรมแบร์โตลินีพาเลสบนเนินเขาปาโกราพิโอ

จ้าของโฮเทลออกมารับถึงรถลุงเดินเข้าไปหมายว่าจะเข้าโฮเทลที่ไหนกลายเป็นปล่องเหมือนทางรถไฟใต้ภูเขาและออกลิ้วสุดตายังนึกว่าไอ้ปล่องนี่เห็นจะเจาะออกไปหาโฮเทลซึ่งอยู่หน้าเขาข้างหนึ่งเดินไปจนสุดปล่องเจอลิฟต์เขาบอกให้ขึ้นลิฟต์จึงได้เข้าใจว่าความจริงนั้นเราขึ้นไปอยู่บนไหล่เขาที่แลเห็นไฟลิฟต์นั่นเองลิฟต์นี้ทำเป็นสองห้องใหญ่มากสวยมากราวกับรถไฟอย่างดีชายอุรุพงศ์ยอมรับดีกว่าลิฟต์พระที่นั่งอัมพร

หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เศรษฐกิจก็ซบเซาในที่สุดโรงแรมนี้ต้องปิดกิจการไปจนกระทั่งมีการเปิดประมูลอาคารหลังนี้ขึ้นเจ้าของใหม่ได้ปรับปรุงอาคารให้เปิดพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นอพาร์ตเมนต์ให้เช่าอีกส่วนหนึ่งเปิดให้บริการเป็นห้องจัดเลี้ยง

0: ร้อยปีหลังการเสด็จประพาสเราเดินทางมาที่นี่และได้พบกับครอบครัวของคุณอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาและภรรยาซึ่งเป็นคนไทยเขาเป็นทายาทผู้สืบทอดกิจการต่อมาเป็นรุ่นที่3เช่นเดียวกับเรื่องราวเกี่ยวกับประวัติของสถานที่แห่งนี้ก็มีการบอกเล่าสืบทอดต่อกันมาเช่นกันและที่สำคัญคือความรู้สึกภาคภูมิใจเมื่อได้รู้ว่า100ปีที่แล้วพระมหากษัตริย์จากแผ่นดินสยามเคยประทับแรมที่นี่ด้วย
1: ตอนที่เขาเติบโตมาจากตึกเนี้ยเขาก็ไม่รู้เลยว่าจะมีพระมหากษัตริย์ไทยเราเสด็จมาจนได้มาสำรวจกับดิฉันแล้วเขาก็มีความรู้สึกภูมิใจมากเป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์ที่สุดในชีวิตที่ว่าเขาตั้งแต่งานกับดิฉันมาก็เริ่มมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตแล้วก็เป็นประวัติศาสตร์ที่ลืมไม่ได้เลยค่ะเป็นความสุขที่ภูมิใจที่สุด
0: แม้การเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2ได้ผ่านล่วงเลยมานานถึง100ปีแต่หลายเหตุการณ์ยังเป็นที่กล่าวขานถึงเช่นบันทึกบทหนึ่งที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของคนรุ่นปัจจุบันดังครอบครัวของอเล็กซิโอบุคคาฟุสคาที่เมืองเนเปิลแห่งนี้

จากเมืองเนเปิลส์นะครับพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งเบอร์มาเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังหมู่เกาะซิซิลีครับซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอิตาลีและพระองค์ยังได้เสด็จประพาสเมืองต่างๆที่สวยงามและน่าสนใจบนเกาะนั้นนะครับก่อนที่จะเสด็จนิวัตพระนครต้องอย่าพลาดที่จะติดตามชมกันในตอนต่อไปนะครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: ปู่เล่าให้ฟังเกี่ยวเรื่องน้ำแล้วเรื่องดินแล้วคราวนี้เราไปสิ่งที่สำคัญอีกอันหนึ่งคือเรื่องไม้ป่านี่สำคัญไหม
1: สำคัญครับ
0: เพราะฉะนั้นป่านี่จะเป็นหมดทุกอย่างเลยให้กับชีวิตเราบ้านเรือนเราก็ใช้ต้นไม้สร้างใช่ไหม
1: ครับ
0: เครื่องใช้วัสดุอุปกรณ์ต่างๆต้นไม้นี่เป็นยาด้วยเพราะฉะนั้นป่านี่เป็นเรื่องสำคัญพระเจ้าอยู่หัวก็สร้างบทเรียนเกี่ยวกับเรื่องการอนุรักษ์ป่าแล้วก็การฟื้นฟูป่าเราฟื้นฟูเพราะอะไรเพราะว่าเราทำลายไปเยอะนะต้นน้ำลำธารเราก็ทำลายหมดเพื่อจะไปแลกเอาไปเงินมาโดยไม่คำนึงถึงว่าชีวิตของเรานั้นจะต้องพึ่งต้นไม้อย่างไรในทำนองเดียวกับเรื่องน้ำกับเรื่องดินนั้นพระองค์ท่านก็สร้างศูนย์เรียนรู้อีกอันนึงให้เราเข้าใจป่าและฟื้นฟูอย่างไรด้วยวิธีการรูปแบบต่างศูนย์นั้นจะอยู่ที่ทางเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ศูนย์นั้นชื่อว่าห้วยห้องใครเพื่อแสดงการฟื้นฟูป่านั้นก็รับสั่งให้ไปหาพื้นที่หนึ่งทรงระบุมาเองเลยให้ไปดูพื้นที่ตรงนี้โอ้ยปู่เข้าไปในวันแรกไม้มันถูกทำลายไปหมดเลยมีไม้ยืนตายอยู่ต้น2ต้นร้อนระอุเลยดินเนี่ยนะกลายเป็นหินเลย
2: มันดินดาน
0: เลยดินดานถูกต้องลูกเจ๋งมากแล้วก็ปู่ก็เลยเอาดินที่เป็นหินเนี่ยใส่ถุงกลับมาถวายพระองค์ท่านบอกไม่รู้จะทำอะไรตรงนี้เพราะดินมันกลายเป็นหินท่านบอกไม่จริงหรอกไอ้นี่มันดินเราไปแช่น้ำสิพอแช่น้ำเสร็จไอ้ก้อนหินเท่านั้นมันละลายเป็นดินเลยพระองค์ก็รับสั่งบอกเนี่ยให้ไปฟื้นฟูป่าซะตรงนี้เราเริ่มฟื้นฟูป่าทีนี้ก็วิธีการฟื้นฟูป่าจะมีมากมายก่ายกองเลยเดี๋ยวได้ไปดูด้วยสายตาของตัวเองเลยนะมีแต่ปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกแปลกไหมปลูกป่าโดยไม่ต้องปลูกจะไม่เล่าให้ฟังให้ไปเห็นกับตาในวันที่ไปเที่ยวห้วยห้วยของใครอ่ะนะถ้าใครไม่สนนี่ได้ไปเที่ยวนะนะสนุกมากก็เข้าไปที่นั่นแล้วจะได้ดูฝายชะลอน้ำเลยเป็นยังไง
1: จะถามอะไรคุณปู่ครับช่วยเล่าเรื่องแอลกอฮอล์เข้มข้นที่ในหลวงไปเจอที่เชียงใหม่
0: ปูตอนนั้นก็ยังไม่ได้มาถวายงานหรอกนะเขาเล่าเรื่องพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปเยี่ยมพวกชาวเขาพวกชาวเขาก็เอาแอลกอฮอล์กันเองอะแรงมากเลยนะใส่แก้ว

0: บมมอมอาจจะไม่ได้ล้างเรื่องมายื่นทุกคนก็ตกใจหมดนึกว่าให้ทรงจิตเป็นพิธีสักหน่อยแล้วกันปรากฏว่าทรงจิตหมดเลยแล้วรับสั่งบอกว่าไม่เป็นไรหรอกแอลกอฮอล์มันแรงเชื้อโรคตายหมด แปลกไหมเป็นเรายังไม่กล้าดื่มนะพระเจ้าอยู่หัวพระเจ้าอยู่หัวดื่มเอาล่ะพร้อมที่จะไปเชื่อถ้วยบนภูเขายัง
1: พร้อมแล้ว
0: อ้าวขึ้นเขากัน
2: น้องๆจะได้ไปเรียนรู้ถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องใครจริงๆและจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจบ้างสักครู่เดียวครับ

จากปัญหาพื้นที่ในอดีตที่มีสภาพดินเป็นหินกรวดมีหน้าดินตื้นไม่เหมาะกับการเกษตรกรรมบรรยากาศมีสภาพแห้งแล้งขาดความชุ่มชื้นธรรมชาติต้องเผชิญกับไฟป่าในทุกๆปีอีกทั้งยังมีการบุกรุกตัดไม้ทำลายป่าจนแทบจะไม่หลงเหลือสภาพความเป็นป่ารวมถึงปริมาณของน้ำตามธรรมชาติในพื้นที่ที่มีน้อยไม่เพียงพอต่อความต้องการที่จะใช้ประโยชน์ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์การศึกษาและพัฒนาห้วยห้องใครขึ้นเพื่อให้เป็นศูนย์กลางในการศึกษาที่เหมาะสมกับพื้นที่ภาคเหนือเพื่อให้ราษฎรเข้ามาศึกษาโดยทำการศึกษาพัฒนาป่าไม้3อย่างประโยชน์4อย่างการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆการเกษตรกรรมปศุสัตว์และเกษตรอุตสาหกรรมเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรอย่างสูงสุด

0: ทีไรก็ไม่ตรงสถานที่ทุกทีเลยพี่ผิงหยางกับน้ำแข็งเนี่ยครั้งที่แล้วก็นัดกันที่ศาลาแต่ก็ไปเจอกันในหมู่บ้าน
1: พี่ผิงหยางกับพี่น้ำแข็งเป็นแบบนี้ตลอดเลย
0: อืมใช่
2: พี่พิงหยางนัดสองสาวที่นี่จริงๆแล้วเหรอเห็นยังไม่มากันเลยเนี่ย
3: น้ำแข็งพี่ก็นัดไว้ที่นี่นี่แหละเมื่อคืนอะแล้วดูดิทำไมมาสายกันเนาะ
2: อืมใช่อ๋อพี่พิงหยางเจอแล้วเห็นแล้วเขาอยู่นั่นไงอยู่นั่นไง
4: นั่นอะไรเหรออ
2: ้าวก็สองสาวไงที่เรานัดเอาไว้อ่ะ
4: อ
2: ้
4: าวงั้นเรียกเลยไหมเรียกเลย
2: อ่ะนัดชามาเนี่ย
4: ควรจะพูดคำนั้น
2: ใช
1: ่แล้วทำไมต้องให้เราใส่ชุดชาวเผ่าด้วย
3: ที่นี่จังหวัดเชียงใหม่เราก็ต้องใส่ชุดแบบชนเผ่าเนาะ
2: ใช่เหมือนแบบเรามาเป็นคนชนเผ่าวันนึงอะไรเงี้ย
1: แล้วที่นี่มีกิจกรรมอะไรบ้างพี่ยาง
4: กิจกรรมที่พี่จะบอกในตอนนี้นะก็คือ1เลยทำไอศกรีมแล้วก็2ทำชาสุดท้ายนะ

0: ค่ะ
1: สวัสดีค่ะเป็นการมาเที่ยวของห้วยห้องไคร้นะจะเล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนเนี่ยพื้นที่ห้วยห้องไคร้นี่นะเป็นพื้นที่แห้งแล้งแล้วอ่างเก็บน้ำที่เรากำลังมองอยู่เนี่ยแต่ก่อนไม่มีน้ำเป็นขี้ฝุ่นแห้งๆมีแต่ตะกอนดินพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พระองค์ท่านมาพัฒนาตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ที่กลายมาเป็นความอุดมสมบูรณ์อย่างที่เราเห็นทุกวันนี้
2: ที่พระองค์ท่านใช้ในการทำให้เป็นอย่างไรครับท่านใช้หลักการแบบยังไงครับ
1: ตอนแห้งแล้งก็เริ่มเก็บน้ำเก็บน้ำโดยทำอ่างเก็บน้ำอ่างเก็บน้ำมีตะกอนดินลงมาก็ทำฝายดักตะกอนเอาไว้ไม่ตะกอนลงมามาแต่น้ำจากนั้นฝายจะมีน้ำพอฝายมีน้ำก็ปลูกต้นไม้เลาะเลาะเลาะที่มันมีความชุ่มชื้นต้นไม้จะได้ไม่ตายแล้วต่อมาพอมีน้ำมีป่าพระองค์ท่านก็บอกว่าเวลาคนเราอยู่เนี่ยมันต้องมีอาชีพด้วยนะเห็นไหมการมีอาชีพก็เลยเอาวัวมาเลี้ยงนี่งานแรกคือการเลี้ยงโคนมปลูกผักปลูกผลไม้เวลาคนเข้ามาจะได้ดูด้านสิ่งแวดล้อมก็ได้เวลาคนเข้ามาดูเรื่องอาชีพก็ได้แปรรูปสมุนไพรเอ่ยทำสบู่เอ่ยทำไอศครีมเอ่ยอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมีพร้อมหรือยังอย่างนั้นเดี๋ยวเราไปกันเลย

0: พ่อทำอะไรอยู่ครับ
1: อ๋อตอนนี้เหรอกำลังจะดูว่าพวกยอดอ่อนต่างๆเนี่ยมันมีมากน้อยแค่ไหนแต่ก่อนเนี่ยไอ้ผักเชียงดาตัวเนี้ยเราแค่เอาไว้กินแค่นั้นเองคือทำกับข้าวหรือเอาไปทำอะไรผัดน้ำมันหอยหรือเอาไปแกงแต่นี้เราจะเปลี่ยนที่จะมาขายกินเป็นกับข้าวไอ้ตัวนี้มันเป็นเอามาทำใบชาได้มีขั้นตอนให้ดูเลยชอบไหม
2: ชอบครับ
1: อยากไปดูไหม
2: อยาก
1: โอ้คิดว่าเดี๋ยวเราไปกันดีกว่าตรงบริเวณตรงนี้เนี่ยคือบริเวณที่เราจะมาทำกันแล้วเราก็ต้องเอามาล้างเอาพวกขี้ฝุ่นออกก่อนตอนนี้ขั้นตอนการซอยขั้นตอนต่อไปก็คือไปตากแดดแล้วเราก็เตรียมที่จะเอามาทำการคั่วแล้วก็ไปปั่น
3: หอมไหม
4: นุ่มมาก
5: ค่ะนุ่มจริงครับ
1: ต่อมาก็เป็นขั้นตอนที่เราจะต้องเอามาบรรจุซอง
6: สนุกมากหนูจะมาที่นี่ทุกคนเลยวันไหนหนูมาเที่ยวเชียงใหม่หนูก็จะมาที่นี่เลย
1: แวะมาเลยแวะมาเลยที่นี่ยินดีต้อนรับนี่นะเด็กๆทำได้เก่งมากแล้วพอเราทำเสร็จแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แล้วมันก็จะสวยเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่เนี่ยมันเป็นของผู้ใหญ่แต่เราเดี๋ยวเราจะไปทำแบบของเด็กกันของเด็กมันน่าจะเป็นอะไรอย่างนั้นเดี๋ยวตามลุงไปเลยไอศกรีมวันนี้เนี่ยเป็นไอศกรีมที่ทำมาจากข้าวก็คือนำข้าวมาแช่น้ำจากนั้นเราก็มาปั่นแต่ตอนนี้เราใช้ข้าวไรเบอร์รี่แทนข้าวไรเบอร์รี่เรามาปั่นกลายเป็นน้ำเรียบร้อยเพื่อเอาไปเติมทำให้ไอศกรีมเรามีสีสันน่ากินมากขึ้น
7: ช่วยๆกันลงมือทำไอศกรีมกันนะครับจะได้ลองชิมไอศกรีมเข้ากล้องกันว่าจะอร่อยขนาดไหน
0: โอ้ใส่เกลือ
1: การตีฟองคราวนี้เนี่ยเพื่อจะทำให้ไอศกรีมของเรามันฟูขึ้นมาไงล่ะเข้าถังปั่นเพื่อที่จะทำให้ไอศกรีมตัวเนี้ยมีฟองที่ละเอียดมากขึ้นแล้วมีความเหนียวมั้ย
7: ถ้าเด็กๆแรงดีกันอย่างนี้อีกไม่นานทุกคนน่าจะได้ชิมไอศกรีมข้าวกล้องกันแล้วล่ะครับสู
8: ้ๆ
1: กินหมดไหมน้อง
8: กินหมดอยู่แล้วหนูไม่เคยกินหมด
1: พี่น้ำแข็งช่วยใส่ให้น้องนะจ๊ะ
9: เอาเยอะๆครับเอาเต็มไม่ได
1: ้เดี๋ยวพี่หยางพี่หยาง
7: โอ้โหหน้าตาเด็กๆแต่ละคนนี่ดูมีความสุขเป็นพิเศษเลยนะครับได้ชิมไอศกรีมจากฝีมือของ

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้จะทำการศึกษาการพัฒนาป่าไม้พื้นที่ต้นน้ำลำธารให้ได้ผลอย่างสมบูรณ์เป็นหลักต้นทางเป็นป่าไม้และปลายทางเป็นการศึกษาการประมงตามอ่างเก็บน้ำต่างๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ราษฎรอย่างแท้จริงผสมกับการศึกษาด้านสหกรณ์ด้านเกษตรกรรมด้านปศุสัตว์โคนมและด้านเกษตรอุตสาหกรรมรวมทั้งด้านการตลาดด้วยเพื่อให้เป็นศูนย์ที่สมบูรณ์แบบก่อให้เกิดประโยชน์แก่ราษฎรที่จะเข้ามาศึกษากิจกรรมต่างๆภายในศูนย์และนำไปใช้ปฏิบัติอย่างได้ผลต่อไปพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชวันที่3 กุมภาพันธ์ 2527

0: เนี่ยวันนี้เราจะมาดูเขาสร้างฝายกันเราเห็นแต่ว่าป่าของห้วยของใครเนี่ยมีความอุดมสมบูรณ์มากแต่เบื้องหลังของความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เนี่ยให้สร้างฝายก่อนฝายจะได้สร้างความชุ่มชื้นแล้วเมื่อมีความชุ่มชื้นป่าก็จะได้พัฒนาตนเองของมันขึ้นไปได้อย่างได้ดี
1: ฝายเนี่ยมันมีกี่แบบอะครับ
0: อ๋อฝายมันมีหลายแบบวันนี้เรามาดูรูปแบบฝายที่1เค้าเรียกว่าฝายแบบชั่วคราวโดยใช้วัสดุในท้องถิ่นนะวัสดุอย่างเช่นไม้พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าไม้ล้มขอนนอนไพรไม้อะไรที่มันอยู่ในป่าแล้วมันล้มแล้วสามารถเอามาใช้ได้
1: แล้วน้ำเขาเอามาได้ยังไงคะ
0: อ๋อน้ำมาได้ยังไงเหรอการเก็บกักน้ำเนี่ยตอนนี้มีน้ำไหม
1: ไม่มี
0: เนี่ยแล้วเดี๋ยวน้ำมันจะมาจากข้างบนเราเดินมาจากข้างบนดอยใช่ไหมน้ำก็จะไหลลงมาเวลาฝนตกเหมือนเราเอียงน้ำก็จะไหลลงมาฝายก็จะเป็นตัวดักเอาไว้แต่อันนี้เขาเอามาทำไม้กระทุงอ่ะเวลาเขาไว้ทำอะไรเอ่ยไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ทำให้ดินมันเรียบ
0: ใช่ทำให้ดินแน่นนี่ไงกระทุงดินถ้าเรายืนเหยียบมันจะเมื่อยขาการกระทุงก็เลยทำให้ดินแน่นง่ายขึ้น
1: ถ้าสมมติเราแบบเราเหยียบก็ได้ใช่ไหมคะ
0: เราเหยียบก็ได้เดี๋ยววันนี้ถ้าเราจะช่วยนะ
1: ช
0: ่วยเหยียบ
1: ตึง
0: แล้วหนู
1: แล้
0: วหนูนัชชาว่าจะย่ำให้เรียบได้ไหมเนี่ย
1: ต
0: ้
1: องม
0: ี
1: คนช
0: ่
1: วย
0: ต้องมีคนช่วยหนูนี่นี่ดูคุณลุงเขาตึ๊บตึ๊บตึ๊บนี่พร้อมหรือเปล่า
3: พร้อม
0: หนูนัชชาเดี๋ยวลุงจะเทตรงนี
4: ้แล้ว
0: เอานัชชาย่ำเกาะไม้ไว้เกาะไม้ไว้
5: โอ้โหเด็กๆแต่ละคนเนี่ยแรงดีไม่มีตกเลยนะครับ
0: อ้าวซ้ายขวาซ้ายซ้ายขวาซ้าย

0: ฝ่ายของเราก็จะเสร็จแล้วสู้ๆนะทุกคน
1: เอาเดี๋ยวพวกเราตามประเพณีธรรมเนียมประเพณีสร้างฝ่ายเสร็จต้องเฮเฮดังๆนะจะนับถอยหลังจากนั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูฝ่ายที่สำเร็จแล้วเอา3 2 1เฮ

ลุงง้อก็จะเล่าเรื่องว่าในป่าผืนนี้นะพระเจ้าอยู่หัวเคยมาหลายครั้งมากเลยเราพระองค์ท่านก็ให้สร้างฝายลักษณะดีๆขึ้นมาเยอะแยะแต่เมื่อกี้นี้เราไปสร้างฝายไม้ซึ่งฝายไม้เนี่ยเดี๋ยวเราทำอยู่ในป่าตรงนั้นอยู่แล้วเดี๋ยวไปดูว่าเมื่อกี้นี้ไม่มีน้ำใช่ไหม

เดี๋ยวตรงนี้ที่มีน้ำเพราะว่าจริงๆสร้างฝายเนี่ยพระเจ้าอยู่อยากให้เก็บน้ำเดี๋ยวเราหยุดตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวเราจะดูฝายฝายนี่ก็อันนี้ที่เราเมื่อกี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยเรียกว่าฝายแบบกึ่งถาวรนะหรือค่อนข้างถาวรก็คือที่เราไปทำเมื่อกี้เนี่ยเรียกว่าฝายไม้หรือฝายแบบชั่วคราวอันนี้ฝายแบบกึ่งถาวรค่อนข้างอยู่ได้นานเป็น10ปีเลยนะก็คือประมาณตั้งแต่5ปีถึง10ปีโดยใช้มีซีเมนต์บางๆเป็นส่วนประกอบนี่เราก็เข้ามาในป่าที่พระเจ้าอยู่หัวเสด็จถึง4ครั้งในพื้นที่นี้นะตัวนั้นนะก็คือฝายที่เราเคยทำเห็นไหมที่เมื่อกี้นี้เราทำแต่เราทำตัวใหญ่กว่านี้อันนี้ทำตัวเล็กๆนะที่บริเวณต้นน้ำ

0: จุดนี้ก็คือจุดที่เรากำลังเดินนี่คือเราเดินกำลังเรียกว่าตามรอยเบื้องพระยุคลบาทหรือตามรอยเท้าพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยพระองค์ท่านก็เสด็จมาอย่างที่เราเดินนี่แหละเข้ามาในป่าผืนนี้มาแล้วมาอีกมาแล้วมาอีกจนในที่สุดสภาพป่าจากเคยแห้งแล้งก็กลับกลายมาเป็นป่าที่เกิดความอุดมสมบูรณ์เนี่ยพระเจ้าอยู่หัวเสด็จมาอยู่ณตรงนี้จริงๆพระองค์ท่านมายืนอยู่ตรงนี้จริงๆเลยแล้วก็จากสภาพที่เคยแห้งแล้งมาก่อนแล้วดูเดี๋ยวนี้สิต้นไม้เต็มไปหมดเลยสำหรับลุงที่อยู่ที่นี่เนี่ยทำงานที่นี่มา36ปีก็จะเห็นว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดลุงอยากให้ลุงเองเนี่ยทำหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อพระองค์ท่านพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านไม่ได้จากพวกเราไปไหนเลยถ้าพวกเราคิดถึงพระองค์ท่านพระองค์ท่านจะอยู่ในใจพวกเราเสมอเราคิดถึงพระองค์ท่านเมื่อไหร่พระองค์ท่านก็จะอยู่กับเราทุกครั้งพระองค์ท่านเป็นบุคคลที่หาได้ยากมากที่เราจะมีคนอย่างนี้อยู่ในยุคของพวกเราสมควรแล้วที่เราเกิดในยุคของรัชกาลที่9ขอให้พวกเราเนี่ยเอาคำสอนของพระองค์ท่านสิ่งที่พระองค์ท่านทำสิ่งใดดีๆไม่เคยเหนื่อยไม่เคยท้อแท้เอามาเป็นกำลังใจทุกครั้งที่เราเหนื่อยทุกครั้งที่เราท้อแท้ให้นึกถึงความพยายามพระองค์ท่านแล้วเราก็จะประสบผลสำเร็จเหมือนที่พระองค์ท่านทำให้พวกเราดูนั่นเอง
1: ขอบคุณ
0: ครับขอบคุณเช่นกันครับขอให้หนูมีความสุขนะจ๊ะ
2: ผมได้มาเรียนรู้ในการทำไอศกรีมนะครับแล้วก็ชาที่เนี่ยครับมันเขาไม่ได้ทำจากใบชาเลยครับเขาทำจากผักเชียงดาครับแล้วก็ที่สำคัญมากที่ผมชอบที่สุดเลยครับก็คือการมาสร้างฝายที่นี่รู้สึกดีครับที่พระองค์ท่านเนี่ยได้มาแก้ปัญหาในตรงนี้จากที่แบบไม่มีน้ำเลยไม่มีต้นไม้เลยก็เปลี่ยนมาเป็นที่สภาพที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้แหละครับ
3: ก็รู้สึกดีใจนะครับที่ได้มาทำกิจกรรมอย่างนี้สักครั้งหนึ่งครับเพราะว่าถ้าเกิดลองคิดดูแล้วครับก็เหมือนเป็นการสานต่อสิ่งที่ในหลวงท่านทำนะครับก็เลยคิดว่ามันน่าภูมิใจมากเลยครับ
4: กิจกรรมที่หนูชอบหนูชอบทำไอติมค่ะเพราะว่าหนูได้กินด้วยค่ะมันอร่อยด้วยค่ะหนูชอบถึงเรื่องที่ในหลวงท่านทรงมาพัฒนาให้ที่นี่กลับมาอุดมสมบูรณ์ธรรมชาติสดอากาศบริสุทธิ์มากเลยค่ะ
5: ที่หนูชอบมากที่สุดก็คือการทำฝายค่ะเพราะว่ามันสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและก็ธรรมชาติค่ะที่หนูได้เห็นการทำฝายก็คือทำมาจากวัสดุธรรมชาติวัสดุในท้องถิ่นที่ไม่ต้องไปซื้ออย่างเช่นพวกไผ่ไม้หินดินก็จะมีอยู่ตามธรรมชาติหรือว่าแหล่งท้องถิ่นอยู่แล้วก็ไม่ต้องไปซื้อค่ะ
6: จากปัญหาป่าไม้แห้งแล้งปริมาณน้ำในพื้นที่ไม่เพียงพอต่อการพัฒนามาใช้ประโยชน์ได้ด้วยความห่วงใยที่พระองค์ท่านทรงมีต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงจัดตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ขึ้นมาซึ่งถือเป็นขุมทรัพย์ทางปัญญาที่รวบรวมวิชาการในด้านต่างๆเป็นรากฐานที่สำคัญให้กับประชาชนและชุมชนรวมถึงยังเปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิตที่ให้ประชาชนทุกคนเข้าไปศึกษาเรียนรู้และนำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้อย่างอุดมสมบูรณ์

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

คือพี่เนี่ยชอบชีวิตที่เรียบง่ายและอยู่กับธรรมชาติซึ่งชนพื้นเมืองโดยเฉพาะชาวกะเหรี่ยงหรือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยจะเป็นคนที่แบบมีเมตตาสูงมากแล้วก็ไม่ได้คิดอะไรเพื่อตนเองถ้าเราได้สืบทอดวิถีชีวิตที่พอเพียงแบบบรรพบุรุษที่เป็นคนเฒ่าคนแก่เนี่ยก็จะทำให้โลกนี้เป็นโลกที่มนุษย์อยู่กับธรรมชาติแล้วก็อยู่กับมนุษย์ด้วยกันเองเนี่ยโดยเบียดเบียนกันน้อยที่สุดคนที่มองว่ายากเนี่ยอาจจะเห็นว่าเอ๊ะไปอยู่ได้ยังไงเป็นผู้หญิงคนเดียวไม่มีไฟฟ้าไม่มีประปาสำหรับพี่เนี่ยไม่รู้สึกว่ายากเพราะว่ามันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรามีใจรักแล้วก็มีศรัทธาที่จะทำงานนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรยากจึงรู้สึกคุ้นเคยแล้วคิดว่านี่เป็นชีวิตที่เราเลือกแล้วว่าเป็นชีวิตที่มีความสุขเราควรจะทำประโยชน์ในที่ที่ไม่มีใครไปอ่ะไม่ใช่ว่ามองเห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญหรือตัวเราสำคัญแต่แค่ว่าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่อยากทำแค่นั้นเองแล้วก็ทำด้วยความสุขไม่ใช่เสียสละเพราะถ้าคิดว่าเราเสียสละเนี่ยเราจะเหมือนกับเรียกร้องบุญคุณการรณรงค์เรื่องจิตอาสาเนี่ยมีมากขึ้นแต่ว่าอยากให้เป็นจิตอาสาที่มันมีรากลึกค่ะไม่ใช่จิตอาสาแบบไปกวาดถนนอะไรแค่นั้นแต่ว่าไปก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรใช่ไหมคะแต่เป็นจิตอาสาที่รู้ว่าเราจะเป็นประโยชน์ชีวิตของเราจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่ต้องการไม่ใช่เป็นประโยชน์เพื่อตัวเราเองที่ทำให้เราคิดว่าเราน่าจะเป็นเม็ดทรายเม็ดเล็กๆที่สร้างทางให้คนเดินหรือเป็นแค่ดอกหญ้าเล็กๆที่ทำให้ป่านั้นสวยงามทุกอย่างมีความสำคัญหมดที่จะทำให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยรวมอะค่ะแต่ไม่ได้คิดใหญ่คิดเล็กๆแล้วก็ที่สำคัญคือด้านจิตใจข้างในเนี่ยทำใจของเราให้บริสุทธิ์ที่ว่าเรื่องของการพัฒนาจิตข้างในเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องทำควบคู่ไปกับการทำหน้าที่เพื่อสังคมเพราะถ้าใจของเราไม่นิ่งใจของเราไม่มั่นคงเรายัง

0: ทุกๆครั้งที่ได้ดูภาพถ่ายเก่าๆนะคะมันก็เหมือนกับว่ามีความทรงจำที่เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นผุดขึ้นมาหลายๆครั้งเป็นเหตุการณ์ที่เราลืมไปแล้วแต่พอได้มาดูรูปแบบนี้ค่ะหรือว่าได้ดูเปิดสมุดรุ่นดูสมุดเฟรนด์ชิพมันก็เหมือนกับว่าเรื่องต่างๆในอดีตมันพรั่งพรูกับเข้ามาหาเราอีกครั้งจนบางครั้งอดไม่ได้นะคะที่จะต้องยิ้มหัวเราะหรือว่าร้องไห้ด้วยความคิดถึงแล้วมันก็ไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะกับรูปถ่ายเท่านั้นนะคะบางทีก็เกิดขึ้นกับสถานที่ด้วยอย่างเช่นเวลาเรากลับไปเยี่ยมโรงเรียนเก่ากลับไปบ้านเก่าหรือเนี่ยค่ะแม้กระทั่งหยิบข้าวของที่เราเคยมีความทรงจำดีๆในอดีตขึ้นมาประสบการณ์ความทรงจำต่างๆมันก็กลับมาหาเราอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าไม่ใช่ว่ารูปถ่ายทุกรูปสถานที่ทุกแห่งข้าวของทุกชิ้นของเรามันจะนำพาเราไปสู่ประสบการณ์ดีๆในอดีตเท่านั้นนะคะชนวนป่วนใจที่เราจะมาปลดกันในวันนี้นะคะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอาการทางจิตเวชที่เรียกกันว่าโรคเครียดภายหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญหรือ PTSD ซึ่งมักจะเกิดขึ้นกับคนบางคนที่เคยเจอเรื่องราวร้ายๆในชีวิตมาก่อนถึงแม้ว่าเหตุการณ์หรือว่าเรื่องร้ายนั้นจะจบไปแล้วแต่ว่าพวกเขายังคงจมดิ่งนะคะอยู่กับความรู้สึกหรือความทรงจำแย่ๆเหล่านั้นอยู่เสมือนว่ามันเพิ่งเกิดขึ้นทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะคะเหตุการณ์รุนแรงลักษณะใดบ้างที่อาจจะส่งผลให้เกิด PTSD แล้วผู้ป่วยที่เขาเป็นโรค PTSD เนี่ยเขาจะต้องประสบกับปัญหาในการดำเนินชีวิตอย่างไรเราคงต้องไปคุยกับแพทย์เชี่ยวชาญของเราแล้วล่ะค่ะอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะคุณหมอคะจริงๆเคยได้พูดถึงโรคเครียดกันไปแล้วในตอนก่อนๆหน้านี้แต่ว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีคำว่าหลังเหตุการณ์สะเทือนขวัญตามมาด้วยทีนี้อมันก็เลยสงสัยว่ามันต่างจากโรคเครียดอย่างไรอะคะ
1: จะเรียกว่ามันก็เป็นความเครียดนึงนะฮะแต่พอดีอันนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของหลังจากเหตุการณ์ที่เขาใช้คำว่าเหตุการณ์สะเทือนขวัญ นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันแปลว่าสิ่งที่มาทำให้ผู้ป่วยเครียดเนี่ยเขาเคยไปเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับจิตใจเขามากเพราะฉะนั้นเนี่ยความเครียดจะเป็นความเครียดในระดับที่ต้องเรียกว่าสูงมากเลยส
0: ู
1: งมากกว่าความเครียดโดยทั่วไปแล้วก็มันจะมีลักษณะเฉพาะตัวอะไรบางอย่าง
0: ที่คุณหมอพูดถึงเรื่องของเหตุการณ์ที่มันสะเทือนขวัญมากๆอาบานขอลองยกตัวอย่างเช็คให้คุณหมอลองตอบได้ไหมคะว่าอย่างเงี้ยถือว่าเข้าข่ายเหตุการณ์สะเทือนขวัญไหม
1: ได้เลยครับ
0: อย่างแรกคือทหารที่ผ่านศึกสงครามมาเนี่ยค่ะ
1: แล้วก็เป็นตัวอย่างนึงนะฮะที่เราเห็นกันได้บ่อยๆแต่ว่าไม่ได้จำเป็นว่าทหารที่ไปสงครามทุกคนจะต้องเป็นนะครับส่วนใหญ่แล้วจะต้องเป็นสงครามที่เหมือนกับว่ามีการรบราฆ่าฟันกันจนทำให้เหมือนมีการเสียชีวิตเกิดขึ้นแล้วก็เป็นการใช้วิธีที่รุนแรงนะครับและถ้าคนเหล่านั้นเช่นทหารเหล่านั้นเนี่ยได้เห็นหรือว่าได้มีประสบการณ์กับสภาวะเหล่านั้นก็จะเป็นตัวอย่างหนึ่งได้เลยนะครับที่เป็นเหมือนเป็น traumatic experience แบบนึง
0: และผู้ที่รอดชีวิตจากภัยธรรมชาติล่ะคะอย่างเช่นสึนามิแผ่นดินไหว
1: ก็เป็นอีกตัวอย่างได้นะครับเพราะว่าภัยพิบัติทางธรรมชาติเนี่ยเป็นอะไรที่บางทีเราคาดการไม่ได้แล้วก็สามารถทำให้เกิดความรุนแรงกับชีวิตของคนหลายๆคนได้เลยนะครับ
0: แล้วอุบัติเหตุรถยนต์ล่ะคะ
1: อุบัติเหตุรถยนต์เนี่ยต้องแยกอย่างนี้นะครับว่าอาจจะมีในระดับที่เป็นระดับที่น้อยๆไม่ได้รุนแรงอะไรกับในระดับที่รุนแรงมากเช่นเป็นอุบัติเหตุที่ทำให้อาจจะถึงแก่ความตายเช่นอย่างคนที่นั่งมาด้วยหรือคนที่อาจจะเป็นคนในครอบครัวหรือคนที่เรารักนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากเลยกับคนที่ประสบอุบัติเหตุนั้นนะครับแล้วก็จะทำให้เขาเองเนี่ยมีประสบการณ์ที่เหมือนเลวร้ายมากเลยกับจิตใจเขา
0: คือไม่จำเป็นต้องว่าเหตุการณ์นั้นรุนแรงต่อชีวิตของเราทั้งแต่ว่ากับคนที่อยู่รอบข้างคนที่เรารักด้วยก็นับด้วย
1: ใช่ครับใช่ครับแล้วก็ถ้ามันเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงกับเราเนี่ยเรียกว่าเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงจนอาจจะทำให้เกิดภาวะพิการหรือทุพพลภาพหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นรูปแบบนึงของตัว traumatic experience ได้เหมือนกัน
0: ค่ะสุดท้ายค่ะผู้ที่ถูกกระทำชำเราค่ะ
1: อันนี้จริงๆแล้วเป็นอย่างนึงเลยนะครับที่มีการศึกษาพบว่าประมาณสัก1 ใน 3ของทั้งหมดเลยที่เขาไปศึกษามาเนี่ย

0: ว่าคนที่มีอาจจะมีประสบการณ์หรือเคยประสบนะครับเช่นภาวะถูกกระทำชำเราถูกข่มขืนถูกทารุณกรรมทางเพศมาก่อนหรืออะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเหตุหนึ่งได้เลยนะครับที่อาจจะทำให้เกิด PTSD ขึ้น
1: แล้วคนที่จะเป็น PTSD เนี่ยคือจะต้องเจอลักษณะปัจจัยกระตุ้นในลักษณะนี้เท่านั้นหรือเปล่าคะคือเป็นเหตุการณ์ที่รุนแรงมากพีคเลยทีเดียวจบ

0: จริงๆแล้วส่วนใหญ่แล้วมักจะเป็นอย่างนั้นนะครับแต่ว่าเราก็เจอว่ามีสถานการณ์บางสถานการณ์นะครับที่จริงๆแล้วอาจจะไม่ได้เจอครั้งเดียวรุนแรงทีเดียวแล้วจบหรือว่าเจอระยะสั้นๆมีบางกรณีเหมือนกันที่เป็นลักษณะที่เหมือนกับต้องประสบมีประสบการณ์กับความรุนแรงหรือลักษณะเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเนี่ยนะครับในระยะที่อาจจะเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานๆอาจจะไม่ได้เจอโดยตรงนะว่ามีใครมาทำอันตรายอะไรเรานะครับแต่พอเจอนานๆเจอซ้ำๆเนี่ยก็ทำให้เกิดอาการนี้ขึ้นได้จะยกตัวอย่างหนึ่งก็คือตัวอย่างของในเช่นในตำรวจนะครับหรือว่าอาจจะเป็นในคนที่ต้องไปไขคดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเราต้องเห็นลักษณะของการถูกทำร้ายลักษณะของหลักฐานต่างๆที่มันมีความรุนแรงหรืออะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถเป็นสถานการณ์แบบหนึ่งที่เหนี่ยวนำที่ทำให้เกิด PTSD ได้เช่นเดียวกัน
1: อาจจะอยู่กับภาพที่เป็นภาพเขาเรียกว่าฉากอาชญากรรมต่างๆต่อให้ไม่ใช่เรื่องที่รุนแรงมากๆทีเดียวแต่ว่าเจอทุกวันบ่อยๆเข้าก็สามารถสะสมเป็น PTSD ได้
0: ใช่ครับ
1: พูดถึงเรื่องของความรุนแรงที่เกิดขึ้นเรื่อยๆสม่ำเสมอเป็นเวลานานแต่ว่าไม่ได้รุนแรงแบบสุดขีดตลอดเวลาค่ะอามันก็เลยสงสัยนึกถึงแบบว่าเด็กๆที่ถูกทารุณกรรมตอนเด็กๆโดยพ่อแม่อย่างเช่นพ่อแม่ตบตีหรือว่าด่าทอว่าตลอดเวลาหรือว่าเด็กที่ถูกบูลลี่ที่โรงเรียนอย่างเงี้ยค่ะอย่างนี้นี่ถือว่าเป็นเข้าข่ายของปัจจัยที่กระตุ้นให้เขาเป็น PTSD ได้ด้วยเหมือนกันไหมคะ
0: จริงๆถ้าโดยตัวการวินิจฉัย PTSD เลยเนี่ยนะครับก็ต้องกลับไปที่ว่ามันรุนแรงจนถึงเหมือนกับอาจจะถึงชีวิตหรือเป็นความรุนแรงต่อร่างกายต่ออะไรอย่างนี้มากไหมนะครับการที่กลั่นแกล้งกันโดยทั่วไปเนี่ยก็อาจจะไม่ได้นับเท่าไหร่แต่ว่าหลายๆทีเนี่ยเราก็พบว่าในเด็กๆนะครับที่เคยอาจจะเป็นถูกกลั่นแกล้งถูกรังแกมาเรื่อยๆมาตั้งแต่เด็กก็มีอาการของลักษณะเนี่ยเหมือนถูกทารุณกรรมอะไรบางอย่างแล้วก็มีอาการที่เครียดอย่างมากคล้ายๆ PTSD ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าถ้ามันเป็นแค่น้อยๆเนี่ยเราจะวินิจฉัย PTSD เลยไหมอาจจะไม่ได้วินิจฉัยได้โดยตรงนะครับแต่ว่าถ้ากลุ่มอาการมันเหมือนบางทีเราก็จะให้การวินิจฉัยคล้ายๆกันให้การดูแลรักษาคล้ายๆกัน
1: ถ้าอย่างนี้คือเขาต้องถามคุณหมอละค่ะว่าแล้วอาการของ PTSD นี้มีอะไรบ้างอะคะ
0: ครับโรค PTSD เนี่ยเป็นโรคที่จะมีอาการกลุ่มอาการอะไรบางอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังแต่ว่ากลุ่มอาการนี้จะต้องตามมาหลังจากที่ผู้ป่วยเนี่ยเคยเจอสถานการณ์รุนแรงอย่างที่เราได้เกริ่นนำกันมาแล้วนะครับส่วนหลังจากนั้นอาการอะไรตามมาก็ต้องบอกว่ามีลักษณะอาการหลายๆรูปแบบนะครับที่เกิดร่วมกันอาการอย่างแรกอย่างหนึ่งเนี่ยมีลักษณะของการที่เหมือนมีอาการของภาพความคิดหรือมีลักษณะของประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันกลับเข้ามาในสมองของเขาความคิดของเขา
1: เหมือนความทรงจำย้อนกลับมาอย่างเงี้ยเหรอคะ
0: คล้ายๆอย่างนั้นครับมันเหมือนเป็นภาพอะไรบางอย่างแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนประสบการณ์ที่เขาเคยเจอเหตุการณ์รุนแรงนั้นมานะครับมันกลับมาสู่ประสบการณ์ของเขาณขณะนั้นอีกครั้งนึงนะครับโดยที่มันเกิดมาในความคิดแล้วเป็นอาการของเขาเองยกตัวอย่างเช่นก็อาจจะเกิดเป็นลักษณะของภาพความคิดขึ้นมาเลยเวลาที่เขาเองเนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์อะไรที่คล้ายๆ อย่างนั้นเช่นไปอยู่ห้องที่ดูคล้ายๆกับฉากนั้นน
1: ะ
0: ก็ทำให้เกิดภาพความคิดนั้นซ้ำมาว่าเอ้ยเหมือนมีเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นหรือบางทีอาจจะออกมาเป็นในความฝันนะครับนอนๆอยู่ฝันถึงเรื่องนี
1: ้ฝันร้าย
0: ฝันร้ายถึงเรื่องนี้เป็นต้นนะครับไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องไปเจอฉากหรือว่าอะไรที่คล้ายๆกันนะครับแต่ว่าถ้าเจอเนี่ยมันอาจจะเป็นตัวหนึ่งที่กระตุ้นได้อย่างมากนะครับหลายๆทีก็ไม่ต้องเจอก็ได้แต่ว่าอาจจะเกิดสภาวะอะไรบางอย่างนะที่ตอนนั้นเนี่ยมันมีการกระตุ้นสิ่งนี้ขึ้นมาแล้วมีอาการแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่ก็เป็นอย่างแรกนะฮะที่เกิดขึ้นได้
1: อย่างนี้แสดงว่าก็เป็นความผิดของสมองเราใช่ไหมคะที่จดจำเรื่องราวดีเกินไปและไม่ยอมลบมันออกไป
0: จริงๆแล้วก็คือสมองเราเนี่ยมันมีหน้าที่ในการที่จะดูแลพูดง่ายๆเลยก็คือดูแลให้เราอยู่รอดแล้วสมองก็ถูกพัฒนามาในการที่จะทำให้คนเราเนี่ยอยู่รอดในแบบที่มันมีการคิดหรืออะไรที่ซับซ้อนขึ้นนะครับโดยเฉพาะสมองมนุษย์นะครับเวลาที่มีอะไร

0: เข้ามาถ้าสมองไม่จำเนี่ยนะฮะมันก็จะคล้ายๆกับว่าเอ้ยเราจำไม่ได้เลยนะว่าเคยมีอะไรที่อาจจะเป็นอันตรายกับเราหรืออะไรเงี้ยเป็นต้นนะครับอันนี้แหละเป็นหน้าที่หลักนะครับแต่พอมันมีเรื่องที่รุนแรงเข้ามามากๆเนี่ยก็แน่นอนก็จะเป็นสิ่งหนึ่งที่เข้ามาด้วยเหมือนกันเพราะจริงๆสมองเราก็ยังจำเพื่อป้องกันตัวเองนะครับเพียงแต่ว่าเรื่องที่มันรุนแรงอย่างมากเนี่ยมันก็ส่งผลกับระบบอื่นๆเช่นเรื่องของอารมณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องของร่างกายที่มันมีผลเป็นผลมาจากอารมณ์ที่เกิดขึ้นเช่นทำให้ใจสั่นทำให้ตื่นเต้นหรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: เครียดขึ้นมาจริงๆก็คือไปโทษสมองไม่ได้เพราะมันก็จำทุกอย่างมีหน้าที่จำเอาไปอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
0: ครับใช่ครับเพราะเรื่องดีเราก็จำเนาะ
1: นอกจากเรื่องของ re-experience แล้วค่ะมีอาการอื่นๆของ PTSD ไหมคะ
0: จริงต่อเนื่องมาจากเมื่อสักครู่นี้ที่เราพูดกันถึงเรื่องของสมองที่ทำให้เหมือนกับเราระวังตัวเลยก็ได้นะครับอาการสำคัญอีกอย่างนึงเนี่ยก็คืออาการที่ผู้ป่วยจะหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่ทำให้เกิดภาวะอาจจะเป็นความกังวลหรือความเครียดเนี่ยนะครับก็จะหลีกเลี่ยงสถานที่หลีกเลี่ยงสิ่งของหลีกเลี่ยงคนที่อาจจะทำให้นึกถึงหรือย้อนกลับไปสู่ประสบการณ์นั้นยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าถ้าเป็นกรณีผู้ป่วยที่เคยได้รับการถูกทารุณกรรมทางเพศหรืออะไรอย่างนี้มาเงี้ยนะครับถ้าเป็นผู้หญิงที่เคยถูกผู้ชายข่มขืนก็อาจจะมีความกลัวกับการที่จะต้องไปเจอผู้ชายหรืออยู่ใกล้ชิดกับผู้ชายหรืออะไรอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็จะเป็นลักษณะหนึ่งก็จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์นั้นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้คืออย่างหนึ่งเลยก็คือหลีกเลี่ยงสิ่งที่อาจจะกระตุ้นให้เกิดภาวะที่กลับไปย้อนนึกถึงเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยนะครับ
1: หรือเหมือนเคยได้ยินคนที่อาจจะรอดชีวิตจากเหตุการณ์เครื่องบินตกหลังจากนั้นจะไม่ยอมนั่งเครื่องบินอีกเลย
0: ครับใช่ครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของเหตุการณ์ที่อาจจะเกิดการหลีกเลี่ยงขึ้นได้อาการที่เจอได้อีกเนี่ยก็คือว่าเป็นอาการของความรู้สึกและก็อาการทางกายของการที่มันมีการกระตุ้นตื่นตัวอย่างมากนึกถึงเวลาที่คนเรากังวลนะครับเวลาที่คนเรากังวลเนี่ยมันก็จะมีอาการทางร่างกายบางอย่าง
1: สั่น
0: ใช่ไหมฮะสั่นใจสั่นมือสั่น
1: เหงื่อแตก
0: หรืออะไรเง
1: ี้ย
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะฉะนั้นคนที่เป็น PTSD เนี่ยจะพบว่าจะมีอาการอย่างเงี้ยที่มากขึ้นอาจจะทั้งโดยทั่วไปนะครับแล้วก็รวมไปถึงเวลาที่มันมีการกระตุ้นให้เกิดความคิดอะไรบางอย่างที่มันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์นั้นๆนะครับก็จะมีสภาวะที่เหมือนกับเนี่ยมีอาการเหงื่อแตกใจสั่นอาการตื่นตกใจง่ายอะไรเงี้ยนะครับอย่างสุดท้ายเนี่ยที่เรายังไม่ได้พูดถึงนะครับก็คือเรื่องของความคิดอารมณ์ที่จะออกมาในทางลบๆเขาเรียกว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงไปของความคิดหรืออารมณ์คนนั้นไปในทางลบมากขึ้นยกตัวอย่างเช่นเรื่องของความคิดเนี่ยก็อาจจะเป็นว่าเดิมทีเคยเป็นคนที่คิดอะไรแล้วก็อาจจะเห็นว่ามันมีความเป็นไปได้นะมันมีสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นมันมีทางไปหรืออะไรเงี้ยนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นว่ามีแนวโน้มที่จะคิดว่าเหมือนกับมันอะไรก็ไม่ค่อยดีหรืออะไรเงี้ยนะครับเกิดจะเป็นความคิดลบไปหรือบางทีก็ความคิดบางอย่างมันก็ถูกเหมือนแบบคล้ายๆกับลบๆลืมๆไปโดยเฉพาะเรื่องที่อาจจะเกี่ยวข้องกับเจ้าตัวความเครียดที่เขาเคยเจออะไรเงี้ยนะครับส่วนในทางอารมณ์เองก็เช่นกันนะครับเดิมทีอาจจะเป็นคนที่ร่าเริงแจ่มใสตอนนี้ก็อาจจะเป็นคนที่เฉยๆชาๆบางทีก็มีความรู้สึกเหมือนไม่ค่อยมีความรู้สึกหรืออาจจะออกไปในทางที่อาจจะเศร้าๆหรืออะไรอย่างนี้เลยก็ได้นะครับซึ่งมันจะเปลี่ยนไปจากคนเดิม
1: การเปลี่ยนบุคลิกกายจากคนที่เป็นคนร่าเริงกลายเป็นคนที่นิ่งเฉยไปเนี่ยมันมีคำอธิบายอย่างไรคะ
0: เจ้าตัวความทรงจำของเรื่องที่เลวร้ายเนี่ยนะครับมันไปมีผลต่อการทำงานของสมองเพราะว่าสมองเราเนี่ยเวลาที่เขาทำหน้าที่ในการที่จะจำอะไรบางอย่างเนี่ยนะครับมันจะจำทั้งเรื่องของเหตุการณ์และจำทั้งเรื่องของอารมณ์และหลังจากนั้นเนี่ยมันก็ส่งผลให้เกิดผลที่ตามมาของการทำงานของสมองบริเวณเหล่านั้นนะครับซึ่งสมองที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ก็อยู่บริเวณเหล่านั้นเหมือนกันและทำให้เรื่องของการทำงานมันสูญเสียสมดุลไปก็จะกลายเป็นว่ามีสภาวะอารมณ์ที่คล้ายๆกับจริงๆคล้ายๆกับคนเป็นโรคซึมเศร้าเลยนะครับเพียงแต่ว่าใน PTSD ก็จะมีกลุ่มอาการอื่นๆที่เราได้พูดถึงมาแล้วร่วมไปด้วย
1: ต่างๆที่คุณหมอเล่าให้ฟังอะค่ะรู้สึกว่ารุนแรงมากอาบันเลยสงสัยว่าถ้าคนที่เป็นโรค PTSD และมีอาการเหล่านี้เขาไม่ได้มาหาคุณหมอไม่ได้มารักษาอาการเหล่านี้สามารถพัฒนาไปเป็นถึงขั้นรุนแรงได้ขนาดไหนคะ
0: จริงๆเวลาที่ผู้ป่วยที่มีอาการของ PTSD เนี่ยต้องนึกภาพนะครับคือจะเหมือนคนที่มีอาการต่างๆเท่าที่เราเล่ามาแล้วคือว่าอาจจะมีเรื่องของภาพประสบการณ์อะไรบางอย่างกลับเข้ามาตื่นกลัวตื่นเต้นหรือคอยต้องหลีกเลี่ยงอะไรบางอย่างที่เขามองว่าเป็นสิ่งที่ ่น่ากลัวรวมไปถึงอารมณ์ที่แย่ลงอะไร

0: นะครับถ้านึกภาพดูดีๆคนคนนี้ดูเหมือนเป็นคนที่มีความเครียดตลอดเวลาเลยแล้วบางทีเวลาที่มันมีเรื่องบางอย่างที่กระตุ้นขึ้นมาให้รู้สึกแบบกลับไปนึกย้อนอีกก็ยิ่งเครียดแรงอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นจะเหมือนคนที่ถูกกระทบด้วยความเครียดอย่างมากอันนี้แหละคือผลหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือจะกระทบกับชีวิตมากนะครับทีนี้จะส่งผลยังไงต่อส่งผลได้หลายอย่างเลยตั้งแต่ว่านึกง่ายๆเลยก็คือเวลาเครียดมากๆเนี่ยมันก็กระทบกับร่างกายได
1: ้
0: นะครับอาจจะทําให้เป็นปัจจัยนึงที่ทําให้เกิดโรคทางกายบางอย่างที่มันมาจากความเครียดได้นะครับไม่ว่าจะเป็นโรคทางเดินอาหารเกิดโรคกระเพาะบางคนก็อาจจะเหนี่ยวนําทําให้เป็นปัจจัยนึงทําให้เกิดโรคพวกหัวใจและหลอดเลือดได้หรืออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอย่างอื่นๆก็คือว่าเราพบว่า PTSD เนี่ยเกิดร่วมกับอีกหลายโรคเหมือนกันของโรคทางจิตเวชอย่างเช่นโรคซึมเศร้าหรือโรควิตกกังวลอื่นๆหรือบางทีนะครับการใช้สารเสพติดเพราะว่าการใช้สารเสพติดก็มาทำให้สบายใจขึ้นหรือทำให้รู้สึกผ่อนคลายขึ้น
1: เหมือนลืมไปซะหรือว่าหนีจากความเป็นจริงไปสักพักนึง
0: ใช่ครับ
1: จริงๆก็คือแย่กว่าเดิมใช่ไหมคะสุดท้ายแล้ว
0: สุดท้ายแล้วจริงๆก็สารเสพติดมันมีผลกับร่างกายทำให้ร่างกายเสื่อมถอยไปอีกอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นนี่แหละคือผลที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าไม่รักษาและจริงๆก็มีผลกระทบกับคนอื่นได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าแน่นอนเวลาที่มีอาการเหล่านี้เนี่ยก็อาจจะทำให้คนรอบข้างเนี่ยรู้สึกเป็นห่วงแล้วก็เครียดไปด้วยอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าไม่ได้รักษาก็อาจจะกระทบกับคนรอบข้างที่เรารักได้ด้วยเช่นกัน
1: อย่างนี้กระบวนการรักษาคนที่เป็นโรค PTSD อะค่ะเป็นอย่างไรอะคะ
0: ในกระบวนการรักษาคนที่ผู้ป่วยที่เป็น PTSD นะครับอย่างแรกเลยเนี่ยที่สำคัญมากเลยก็คือเรื่องของการที่มาการรักษาก่อนนะครับ
1: มาหาคุณหมอก่อน
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าหลายๆทีเนี่ยตัวผู้ป่วยเองก็ไม่ได้ทราบว่านี่อาจจะเป็นอาการหรือว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรู้นะครับว่าเนี่ยเป็นอาการเพราะว่าก็อาจจะเกิดรู้สึกว่าคนอาจจะตัดสินเขาหรือว่ากลายเป็นว่ารู้สึกไม่ดีกับการเป็นโรคเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นในจุดนี้เนี่ยก็อยากให้เข้าใจว่ามันเป็นกลุ่มอาการที่จริงๆมันมีการรักษาได้นะครับแล้วก็มันเกิดขึ้นได้ไม่ได้แปลว่าจิตใจเราอ่อนแอหรือว่าอะไรนะครับเพราะว่าในเหตุการณ์ที่มันรุนแรงกับจิตใจเนี่ยมันทำให้เกิดอาการแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกเลยก็คือเนี่ยรู้ก่อนว่าเนี่ยคือมันเป็นโรคที่เกิดขึ้นแล้วมารับการรักษาทีนี้มารับการรักษาแล้วหมอจะทำยังไงบ้างนะครับอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะต้องดูก่อนว่าในประวัติความเป็นมาที่มีอาการมาเนี่ยจริงๆมีโรคอะไรอย่างอื่นที่เป็นโรคทางกายไหม
1: หมายถึงว่าเป็นอาการที่เกิดจาก PTSD อย่างเงี้ยเหรอคะ
0: ใช่ครับเพราะว่าอาการของ PTSD ถ้าสังเกตดูดีๆนะครับมันมีอาการหลายๆอย่างที่เป็นอาการทางร่างกายไม่ว่าจะเป็นอาการแบบที่เหมือนตกใจกลัวเนี่ยก็มีอาการทางร่างกายได้หลายอย่างนะครับหรือการที่บางทีความคิดมันมีภาพอะไรบางอย่างเข้ามาเนี่ยจริงๆมันก็เป็นเรื่องของสมองที่มันเกิดอาการอะไรบางอย่างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะดูว่าตัวผู้ป่วยเนี่ยมีเรื่องของสาเหตุทางร่างกายอะไรไหมที่มาทำให้เกิดอาการเหล่านี้นะครับเพราะถ้าไม่ได้รับการรักษาจะเป็นอันตรายได้แต่ถ้าไม่ใช่แล้วโอเคคนไข้เป็น PTSD แน่นอนเนี่ยอันนี้เนี่ยเราก็จะมีการรักษาทั้งที่หนึ่งเลยก็คือมีการใช้ยานะครับการกินยาก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ช่วยรักษาได้มีการศึกษารับรองว่ายาเนี่ยพอกินต่อเนื่องไปอาการจะทุเลาลงนะครับแล้วก็ร่วมไปกับการรักษาที่ไม่ได้ใช้ยานะครับก็จะเป็นเรื่องของการทำจิตบำบัดหรือว่าเรื่องของการที่มาดูแลว่าจะใช้ชีวิตยังไงให้ได้เหมาะสมขึ้น
1: ในส่วนของจิตบำบัดอะค่ะเราสามารถที่จะพาคนคนหนึ่งเนี่ยไปเผชิญหน้ากับตัวกระตุ้นให้มันจบไปเลยได้ไหมคะอย่างเช่นอบันกลัวตรอกแคบมากเลยพาอบันเข้าไปอยู่แบบจับอยู่ตรงกลางซอยมืดๆเนี่ย2ชั่วโมงไปเลยเอาให้แบบเผชิญหน้าหนามยอกเอาหนามบ่งไปเลยอย่างนี้จะได้ผลดีไหมคะ
0: ไม่ดีแน่นอน นะครับเพราะว่าต้องนึกถึงว่าผู้ป่วยเนี่ยจริงๆเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้เขากลัวอย่างมากนะครับและเป็นเรื่องที่ทำให้เขาทุกข์ทรมานใจอย่างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่พาไปเผชิญเลยเหมือนกับว่าแบบหนามยอกเอาหนามบ่งเลยหรืออะไรเงี้ยตาต่อตาฟันต่อฟันเนี่ย มันจะเหมือนเอาเขากลับไปอยู่ในตรงนั้นอีกทีนึง แล้วก็ทำให้มีผลรุนแรงกับจิตใจเขามากเราจะไม่ได้ทำแบบนั้นนะครับสิ่งที่เราจะทำก็คือว่าในขั้นของการทำจิตบำบัดนะครับโดยหลักการแล้วเนี่ยจริงๆมันเป็นการที่จะทำยังไงก็ตามให้คล้ายๆกับคนไข้หรือว่าผู้ป่วยเนี่ยได้มีการเปลี่ยนประสบการณ์ตรงนั้นเป็นในแบบที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแต่จะทำอย่างค่อยๆเป็นค่อยๆไป
1: ตรงกันข้ามกับที่อบันพูดถึงเลย
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ค่อยเป็นค่อยๆไป
0: จริงๆไม่ตรงกันข้ามซะทีเดียวนะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วมันเป็นการที่ตัวผู้ป่วยเองก็จะต้องเราจะชวนผู้ป่วยเองเนี่ยเข้าไปเผชิญด้วยนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันจะไม่ใช่เข้าไปเผชิญทีเดียวเลยแล้วก็จะเป็นการ

0: ค่อยๆเปลี่ยนจากเรื่องของสถานการณ์นี้นะว่าเป็นสถานการณ์ที่มันแย่มากหรือว่ามันรับมือไม่ได้เลยเป็นสถานการณ์ที่เขารับมือได้มากขึ้นนะครับแค่เล่าอย่างนี้จริงๆแล้วในคนที่เป็นผู้ป่วยจริงๆก็อาจจะรู้สึกกลัวแล้วนะครับเพราะว่าพูดถึงว่ามันจะต้องไปเผชิญบ้างหลายๆทีผู้ป่วยก็จะรู้สึกเหมือน
1: ไม่เอาเลย
0: ตั้งแต่แรกอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเข้าใจได้นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องยืนยันเลยครับว่าเวลามาทำจิตบำบัดเนี่ยก็จะเป็นในลักษณะที่คุณหมอเขาจะค่อยๆดูนะครับแล้วก็ค่อยๆพาไปรักษาพาไปเผชิญนะครับยกตัวอย่างเช่นอาจจะต้องมีการพูดถึงเล่าถึงบ้างค่อยๆเล่าไปจากจุดที่พอเล่าได้อย่างเงี้ยนะครับ
1: ถึงว่าให้ผู้ป่วยเล่าใช่ไหมคะระบายออกมาอย่างเงี้ยหรอ
0: เหมือนเป็นผู้ป่วยเล่าถึงเหตุการณ์นั้นหรืออะไรเงี้ยนะครับพร้อมกับมีการทำอะไรบางอย่างที่เหมือนกับว่าใหได้ลองมีประสบการณ์ใหม
1: ่
0: ลองนึกถึงมุมใหม่หรืออะไรเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าหัวใจสำคัญคือทำยังไงก็ได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยเปลี่ยนการเชื่อมโยงชุดข้อมูลหรือประสบการณ์ความรู้สึกกับปัจจัยต่างๆเหล่านั้นหากอาบันเคยถูกแบบว่ากลุ่มหมารุมสกรรมอย่างเงี้ยค่ะถูกกัดแบบว่าจนเละแล้วก็เลยแบบคือรุนแรงมากจนกลายเป็น PTSD เห็นหมาทุกครั้งหรืออะไรที่ทำให้นึกถึงหมาก็จะกลัวมาก
0: ค
1: ุณหมอก็จะไม่จับอาบันโยนไปอยู่กลุ่มกังน้องหมาพาไปด็อกคาเฟ่แต่ว่าคุณหมออาจจะค่อยๆให้อบันนึกถึงดูการ์ตูนหมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยป่ะคะหรือนึกถึงว่าหมามันมีมุมน่ารักนะค่อยๆทีละนิดอะไรอย่างเงี้ยหรือเปล่าคะ
0: ค
1: ือเหมือนกับเปลี่ยนความเชื่อมโยงจากที่เมื่อก่อนคิดว่าสุนัขเท่ากับความน่ากลัวก็อาจจะเปลี่ยนเป็นสุนัขเท่ากับอย่างอื่นอย่างงี้หรือเปล่าคะ
0: ครับก็อาจจะเป็นรูปแบบนึงแต่ว่าจริงๆแล้วที่สำคัญเลยเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องของการเปลี่ยนว่าสิ่งนั้นจากน่ากลัวกลายเป็นต้องบอกว่าเอ้ยเนี่ยมันไม่น่ากลัวนะคือคงไม่ได้เป็นการไปบอกอย่างนั้นอย่างเดียวนะครับที่สำคัญเลยอย่างนึงคือการเปลี่ยนจากการที่ว่าสิ่งนั้นเนี่ยผู้ป่วยจะรู้สึกว่าเรารับมือไม่ได้แต่เปลี่ยนเป็นว่าให้ค่อยเรียนเขาได้เรียนรู้นะว่าจริงๆแล้วเขาก็รับมือได้เพราะฉะนั้นมันก็อาจจะยังน่ากลัวนะหรือว่ากลุ่มหมานั่นก็เป็นสิ่งที่น่ากลัวนะแต่ว่าเขาค่อยๆเรียนรู้ค่อยๆเปลี่ยนว่ามันรับมือได้นะและเขาอยู่ได
1: ้แสดงว่ารับมือนี่คือพูดถึงรับมือกับความกลัวใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับหรือรับมือกับประสบการณ์นั้นซึ่งเดิมทีเป็นประสบการณ์ที่มันเหมือนเข้าไปแตะไม่ได้เลยหรือว่ามันทำให้เกิดความกลัวความตกใจอย่างมากอะไรอย่างเงี้ยนะครับ
1: แสดงว่าไม่ได้เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเช่นถ้าเคยประสบอุบัติเหตุเครื่องบินตกก็จะไม่ได้บอกว่าเครื่องบินตกไม่น่ากลัวเลยก็คือน่ากลัวแต่ว่าเราเอามันอยู่เราสามารถที่จะรับมือกับความกลัวนั้นได้อย่างสมเหตุสมผลขึ้น
0: ใช่ครับ
1: ถ้าพูดถึงสิ่งที่ช่วยยึดบิดใจอะคะอย่างเช่นคนที่ตอนนี้ต้องกลับไปขึ้นนั่งเครื่องบินอีกรอบนึงเขาอาจจะอยากพกเครื่องรางของขลังไปหรือว่านั่งสวดมนต์ต่างๆอย่างเงี้ยค่ะวิธีเหล่านี้เนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือเขาได้ไหมคะ
0: ก็อาจจะไม่ใช่วิธีทางการแพทย์ซะทีเดียวแต่ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ตามความเชื่อความศรัทธาเลยนะครับถามว่ามันมีเหตุผลไหมจริงๆมีเหตุผลนะเพราะว่าสิ่งอะไรก็ตามเนี่ยที่ทำให้เรารู้สึกว่ามันปลอดภัยรู้สึกว่าตัวเราปลอดภัยขึ้นนะครับอันนี้จะมีผลอย่างมากในการที่ทำให้ระดับความเครียดเนี่ยมันลดลงนะครับเพราะว่าจากเดิมทีเนี่ยเราอาจจะเครียดมากใช่ไหมครับการที่ระดับความเครียดลดลงมันก็จะมีส่วนช่วยกับทั้งสมองเรากับทั้งจิตใจเรานะครับคือต้องบอกว่าถ้าในตัว PTSD เองเนี่ยอาการมันจะรุนแรงมากจนบางทีสิ่งที่ใช้ยึดเหนี่ยวเนี่ยตอนนั้นมันอาจจะช่วยไม่ได้เท่าไหร่เพราะว่าอาการเวลาอาการมาอาการจะมาเยอะนะครับแต่แน่นอนเวลาที่เรารู้สึกว่าเราต้องไปเผชิญกับอะไรเรามีความกังวลขึ้นจริงๆวิธีเหล่านี้ที่จะช่วยในตามศรัทธาของตัวเองนะครับจริงๆเป็นวิธีที่ใช้ได้ถ้ามันไม่ได้เกิดอันตรายอะไรกับตัวเรานะครับ
1: ค่ะอะไรก็ได้ที่ทำให้เราสามารถรอดพ้นไปได้แล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อตัวเรา
0: ใช่ครับ
1: ช่วยเหลือจิตใจเราได้เข้มแข็งขึ้นได้ก็ดีทั้งนั้น
0: ก็สามารถทำได้ครับ
1: วันนี้เราก็ได้เข้าใจแล้วก็รับฟังข้อมูลว่าโรค PTSD เนี่ยมันมีสาเหตุมาจากอะไรมีอาการอะไรแล้วก็มีวิธีกระบวนการรักษาอย่างไรวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นายแพทย์การจำรุนโรจน์จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ครับยินดีครับ
1: ข้อมูลที่เราได้รับฟังวันนี้นะคะอบันเชื่อว่าจะมีประโยชน์ต่อท่านผู้ชมมากๆเลยรายการปลดชนวนป่วนใจของเราเนี่ยยังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากส่วนตอนหน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะแต่สำหรับวันนี้เราสองคนต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: พิทูลประทักขินังเคยมองว่าลาภยศสรรเสริญคือเครื่องวัดความสุขของความเป็นคนที่ดีที่สุดแต่การเดินตามลายแทงความสุขในนิยามที่ผ่านมาเขาพบว่าแผ่นดินที่ยืนอยู่คือความสุขที่แท้จริงมากกว่าสิ่งใด
1: ผมเองนี่ผ่านการเผชิญอะไรมาเยอะแยะสุดท้ายนี่คืออาชีพเกษตรกรเนี่ยดีที่สุด

0: วันนี้พี่ทูลมีความสุขกับการเป็นเกษตรกรมีความพึงพอใจกับพืชผักหลายชนิดที่ลงมือปลูกและมีความอบอุ่นในครอบครัว
1: สุดยอด
0: แต่ในอดีตเขากลับมีความสุขกับการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนและสังคม

0: จากผู้ใหญ่บ้านสู่กำนันพิทูลทุ่มเทเวลาให้กับการพบปะชาวบ้านและการเป็นผู้นำแม้จะมีที่ดินเป็นของตัวเองแต่เขาก็ไม่เคยทำอะไรมากไปกว่าการปล่อยให้เช่า
1: ชาวบ้านไปประมาณเนี่ย
2: เป็นผู้ใหญ่บ้านปี32เป็นกำนันปี35คือช่วงที่เป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำชุมชนภาคการเกษตรนี่ไม่ชอบก็จะหลงหรือว่าลืมตัวเองก็จะไปกับสังคม
1: สวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยเป็นยังไงชอบ
3: จะเยอะมากภาษีสังคมไม่ว่างานแต่งงานบวชงานขาวดำทุกงานงานขึ้นบ้านใหม่งานทุกอย่างจะทั้งตำบลเยอะมากค่าใช้จ่ายตรงนี้ก็ต้องมีทุกเดือนทุกเทศกาลทุกประเพณีมีหมดค่ะกระทบแน่นอนเพราะว่าส่วนมากก็ไปใช้จ่ายในเรื่องภาษีสังคมมากกว่าในครอบครัวก็จะลดลงเกือบจะไม่พ
0: อ20ปีกับการแสวงหาความสุขเชิงอำนาจแต่มันกลับไม่ทำให้ชีวิตดีขึ้นนั่นจึงอาจเป็นเวลาที่เหมาะสมที่พิทูลเริ่มทบทวนถึงชีวิตตัวเองและครอบครัว
2: การเมืองมันเป็นสิ่งที่ไม่ยั่งยืนแล้วก็ไม่แน่นอนแล้วก็จะเป็นมารยาถ้าเราขืนไปตามการเมืองยึดติดกับการเมืองอนาคตเราก็คงไม่ยั่งยืนไม่ดี

0: นั่นถึงจุดอิ่มตัวเพราะว่าบางทีเราทำดีก็อาจจะมีปัญหาอาจจะมีคนไม่เข้าใจอาจจะท้อแท้กำนันผู้ใหญ่บ้านก็จะเป็นหนีไม่พ้นการเมือง
1: ปกติผมไม่ทำการเกษตรมา

0: ตั้งแต่เด็กแต่พอเห็นนายหลวงท่านทรงเป็นกษัตริย์เกษตรองค์เดียวในโลกนะครับที่พยายามห่วงใยพระสงฆ์นิกรผมก็เคยตั้งปณิธานไว้ว่าเกิดมาทั้งทีนะครับก็จะทำภาคการเกษตรนะครับเพื่อที่จะถวายนายหลวง
1: บอกครับผู้หวานครับคุ้มเท่าไรครับยาย
2: มีสิบจ้าม
1: ีสิบบาทครับ
3: เยอะหมดเลย
4: ด้วยความเป็นนักวางแผนพี่ทูลใช้เวลาเดินสำรวจตลาดว่าพืชผักอะไรที่ตลาดต้องการและมีราคาสูง
1: ผักหวานปลา
5: ผักหวานปลา
1: ผักหวานปลา
5: เอามาปลูกที่บ้าน
1: โอ้อันนี้ราคาเท่าไหร่ครับเด
5: ็
1: ก
5: ราคา250
1: 250ค่ะโอ้น่าครับ
4: แล้วเขาก็พบคำตอบ
1: ได้หลายเยอะๆเนาะ
0: ผักหวานป่านี่คนปลูกน้อยผู้บริโภคต้องการโดยเฉพาะไปดูตามตลาดที่เขาขายค่อนข้างที่จะไม่มีปัญหา

0: ีแรกก็ไม่ได้ผลครับเพราะว่าไม่มีความรู้ความเข้าใจขุดแล้วก็ปลูกไม่มีขั้นมีตอนไม่รู้เท่าไหร่ปีที่สองก็เริ่มรู้บ้างแต่ไม่ได้ประสบผลสำเร็จ
1: โดยพื้นฐานสภาพจิตใจเขาเนี่ยเขาจะเป็นคนมีความพยายามมีความมุ่งมั่นนะคือเขาทำอะไรก็ทำแบบจริงจังแต่ก็เชื่อมั่นในตัวเขา

0: พี่ทูลเริ่มศึกษาดูงานและหาความรู้เรื่องการปลูกผักหวานด้วยตนเองอย่างจริงจัง
1: ไปอบรมศึกษาดูงานที่โคราชแล้วก็ไปที่อำเภอบ้านหมอจังหวัดสระบุรีหลายรอบด้วยกันครับศึกษาหาความรู้ขั้นตอนการปลูกการเอาใจใส่ดูแล
0: เริ่มต้นนับหนึ่งกับผักหวานป่าอีกครั้งโดยในครั้งนี้เขาเอาใจใส่ตั้งแต่ขั้นตอนการปลูก
1: ก็จะต้องมาเตรียมดินคือดินเหนียวนะครับแล้วก็ขุดลึกประมาณ70คูณ70ขุดขึ้นมาก่อนดินแล้วเราก็เอาขี้วัวผสมพุกเข้ากับปุ๋ยมะพร้าวเพื่อที่จะซึมซับเก็บกักน้ำแล้วก็ให้มันชอนชายรากเนี่ยเข้ากันแล้วเราก็เอาเข้าหลุมคืน
2: เจอแล้วตอนนี
1: ้ถ้าเป็นถุงเราก็ควรระวังรากอย่าให้หักถ้าหักแล้วมันจะเจริญเติบโตช้าเพราะว่ารากมันจะเปราะบางหลักๆของผักหวานป่าหัวใจหลักๆเทคนิคต่างๆนี่คือรากผักหวานป่านี่จะชอนชัยอยู่ข้างล่างควรที่จะก่อนที่จะปลูกนี่ไม่ควรที่จะรดน้ำล่วงหน้าควรที่จะไม่รดน้ำอยู่ประมาณสัก7วันหรือ10วันแล้วเราก็ตัดเฉพาะข้างล่างออกตอนที่ตัดก็ให้ระมัดระวังนะครับอย่าให้รากหักเป็นอันขาดถ้ารากหักแล้วมันจะโตช้าหรืออาจจะไม่โตเลยนะครับที่ไม่ฉีกถุงก็กลัวว่าถุงดำเนี่ยถุงผักหวานเนี่ยมันจะแตกออกตอนที่เราฉีกผ่าอีกส่วนหนึ่งถ้าเราผ่ามีดลงไปอย่างนี้ครับมันก็จะตัดถูกรากผักหวานตัดถูกรากผักหวานป่าทำให้รากผักหวานป่าแล้วก็ไม่ขาดแล้วก็ไม่โต
0: ในครั้งนี้พี่ทูลเริ่มต้นอย่างถูกต้องตามที่ได้เรียนรู้มาซึ่งมันไม่น่าจะมีอะไรผิดพลาด

0: โดยธรรมชาติผักหวานป่าเป็นพืชที่ชอบแดดรำไรในสวนจึงควรมีต้นไม้ใหญ่เพื่อให้ร่มเงาซึ่งจะทำให้ผักหวานป่าโตเร็ว
1: จะมีไม้ที่เลี้ยงก็คืออย่างเช่นต้นแคมะขามเทศตะขบและต้นหม่อน4ชนิดนี้ค่อนข้างที่จะได้ผลส่วนใบที่ผมว่า4ชนิดนี้ก็เวลาร่วงลงมาก็จะเป็นปุ๋ยอย่างดี

0: การที่จะปลูกผักหวานนะครับควรที่จะเตรียมดินนะครับเตรียมดินช่วงเดือนมีนาแล้วก็เมษานะครับสองนะครับพันธุ์ผักหวานเนี่ยถ้ามันข้ามปีแล้วรากผักหวานเนี่ยมันจะงอกไปก่อนยอดนะครับถ้าข้ามปีแล้วมันจะไม่โตถ้าควรที่จะปลูกเนี่ยผักหวานป่าจะให้ได้ผลดีเนี่ยก็คือเดือนพฤษภากับมิถุนานะครับมันรากจะไม่แกนไม่หักหรือไม่ชะงักชะลอ
1: หากต้องการจะเพิ่มจำนวนยอดผักหวานป่าต้องทำการเด็ดใบแก่ทิ้งเพื่อให้ผักหวานป่าแตกยอดมาใหม่

ยอดผักหวานป่าเนี่ยถ้าเราลิไปแต่งกิ่งให้น้ำใส่ปุ๋ยดูแลดีๆเนี่ยเฉลี่ยแล้วเนี่ยนะครับ3 วันเก็บทีนึง

วันนี้สวนผักหวานป่าของพี่ทุนกลายเป็นตลาดสดผักหวานป่าที่ทำให้ชาวบ้านเข้ามาเก็บมาซื้อราวกับมาจ่ายตลาด

0: เราไปซื้อตลาดน่ะบางทีเขาเก็บมาค้างคืนแล้วมาทำมันไม่อร่อยใบมันจะร่วงเรามาซื้อที่สวนเราได้เก็บแล้วมันก็มีความสุกแล้วก็สดด้วยอร่อยด้วย
1: มามามีใครมีเขาคิวมา
2: เขามีเหลืออยู่
3: บ้านลุงดูคุณหนาเสื้อสีออกมาได
2: ้ในรอบปีที่ผ่านมาก็พอได้อยู่ครับปีหนึ่งก็ประมาณสัก 40,000-50,000 เฉพาะยอด

0: พราะว่าช่วงปีที่4เนี่ยสามารถที่จะแต่งยอดลิใบนะครับแต่งกิ่งในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาแล้วก็ให้น้ําแล้วก็ใส่ฝุ่นใส่ปุ๋ยเดือนธันวาแล้วยอดผักหวานก็จะออกเดือนมกราคมกุมภามีนาแล้วก็มาสิ้นสุดเดือนเมษา
1: ณตอนนี้ก็คือพอใจค่ะพอใจตรงที่ว่าทําแล้วมันได้ผลแล้วอีกอย่างนึงก็คือทําแล้วทําให้มีความสุขสุขภาพเค้าก็เริ่มดีคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีแล้วก็ประสบผลสําเร็จในปีนี้นะคะ

0: สวนของพี่ทุนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ให้คนเข้ามาศึกษาเรื่องผักหวานป่า
1: ตลอดที่มาเวลาเราตัดไปเลยถึงแม้ว่าจะใบมากอย่างนี้เราก็ทิ้งให้มันเกลี้ยงไปเลยเพื่อที่จะเอายอด
0: และยังมีเพื่อนบ้านเริ่มนำไปปลูกตามที่เขาแนะนำ
2: ก็ใจอยู่ปลูกที่หาหกต้นเหลืออยู่สามที่ต้นถือว่าพอได้กันอย
3: ู่ผมชอบปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ไปก็เลยเห็นเขาปลูกผักหวานมันเป็นผักที่หายากเพราะว่าตามทุ่งนาเลยก็ไปขุดมาขายหมดที่แรกผมก็ไม่รู้วิธีกันก็เสียหายไปไม่จะน้อยตอนนั้นครับก็พอได้ไปอบรมมาก็เริ่มรู้วิธีการปลูกมันก็ไม่ยากครับเขาบอกว่าประมาณ3ปีได้ผลที่แรกผมก็ไม่เชื่อเขาหรอกมันก็ได้ผลจริงครับ
4: ผักหวานที่ผมปลูกที่ได้เห็นตามขอบรั้วเนี่ยปลูกเก็บถึง4ปีแล้วก็ได้เก็บปีที่ผ่านมาก็พอได้แจงตามพอได้แจงได้กินนี่แหละ

0: พิทูลยังเริ่มต้นทำพันธุ์ผักหวานป่าออกขายซึ่งเป็นรายได้อีกทางหนึ่งในช่วงที่ผักหวานป่าไม่มียอดจำหน่าย
1: คือเราเตรียมดินทรายเพื่อให้มันชุ่มนะครับเพื่อให้มันชุ่มชื้นสองเราก็เอากระสอบป่านไปรองแล้วก็เอาเม็ดผักหวานที่เราขัดเกลือหรือตะแกรงเราก็เอาไปใหญ่ๆเรียงๆแล้วก็เอาผ้าขนหนูนะครับไปคุมไว้แล้วก็รดน้ำเช้าเย็นอยู่ประมาณสัก5-7วันนะครับมันก็จะเป็นหน่อเหมือนถั่วงอกแล้วเราก็หยิบออกจากที่เราเพาะไว้นะครับไปใส่ถุงดำอีกส่วนหนึ่งก็เอาไปเพาะปลูกได้เลย

การดำเนินชีวิตบนเส้นทางสายเกษตรอาจจะไม่ราบรื่นและง่ายดายดังที่ฝันไว้แต่หากไม่ยอมแพ้และรู้ว่าใจต้องการอะไรความสุขที่แสวงหาก็ไม่ได้อยู่ไกลเกินกว่าที่จะฝันถึง

0: ค้นพบแล้วค่ะค้นพบตัวเองค้นพบความสุขของตัวเองแล้วเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยดูจากการใช้ชีวิตดูมีความสุขมากการได้ออกมาที่สวนมาดูต้นผักหวานมารดน้ำมาดูความเจริญเติบโตของต้นไม้มีความสุขมากตอนนี
1: ้ปัจจุบันนี้ผมไม่ได้ไปวิ่งหาความสุขข้างนอกความสุขนี่มันอยู่ที่ใจอยู่ที่ตัวเราเองแล้วก็ธรรมชาติก็คืออยู่ที่สวนอยู่ที่นาความสุขอยู่ที่เราปลูกแล้วก็บำรุงเห็นทุกเช้าเห็นทุกวันเห็นทุกเดือนเห็นทุกปีแล้วก็โตขึ้นทุกวันโตขึ้นทุกปี

0: ครับนี่แหละคือความสุข
1: ถึงวันนี้พี่ทูลไม่ต้องไปแสวงหาความสุขจากที่ไหนเพราะเขาพบมันแล้วในพื้นดินของตนเอง

0: บกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องในงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพนนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริง

าสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเหล่านี้ก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจำเป็นต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ศิลปวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลปรับการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกครับแล้ววันนี้ผมอยู่กับคุณหมอเดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: นี่เราก็เดินทางมาถึงตอนสุดท้ายแล้วครับผมคิดว่าจากทุกๆตอนเรื่องราวต่างๆมันทำให้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นว่าแม้กระทั่งคุณหมอเล่าให้ฟังแชร์หลายๆกรณีศึกษาเนี่ยเห็นเลยว่าการเป็นจิตอาสาเนี่ยแก้ปัญหาสังคมได้จริงๆผมเลยอยากให้คุณหมอเนี่ยอยากให้เห็นภาพกว้างเข้าไปอีกว่าในเรื่องขององค์กรคุณธรรมที่มาสนับสนุนเรื่องของจิตอาสาเนี่ยในลำดับต่อไปในอนาคตข้างหน้าหรือในแม้กระทั่งในปัจจุบันตอนนี้จะมีโครงการอะไรที่จะทำต่อไปบ้างครับ
1: คือประสบการณ์ที่อย่างตอนก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังเรื่องของอย่างเสถียรธรรมสถาน